0: เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกายาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวนสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามจะเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง
1: ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่2รายออกจากราชการไว้ก่อนหลังพบหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริต
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ7หน่วยงานล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นำหมายสารเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สังกัดของกรมจำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตรวจค้นห้องทำงานและรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดล่าสุดพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวขยายผลการจับกุมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษซึ่งได้นำพยานหลักฐานสำคัญมามอบให้พนักงานสอบสวนโดยพบข้อมูลการส่งมอบเงินจำนวน55 ล้านบาทให้เจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายเพื่อดำเนินการเรียกรับเงินและแสวงหาประโยชน์เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้ง2รายให้การปฏิเสธทั้งนี้จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
4: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงซึ่งการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME การส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการปฏิรูประบบราชการแม้จะมีเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนตลอดจนให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการและรัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
5: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสำฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
4: อย่างไรก็ตามต่อจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570มาลิชโยรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส 4ของปีนี้ ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนส่วนวิธีการใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลจะร่วมจ่าย 50-50
7: ซึ่งคูปองเนี้ยครับก็จะมีมูลค่า 1,500 บาทในเมืองหลักและ 2,000 บาทในเมืองรองหลักการของการใช้ไวเชอร์ก็คือคล้ายๆไทยช่วยไทยพลัสอันนี้เป็น 50-50 นะครับเป็นการโคเพย์เมนต์รัฐบาลจ่ายครึ่งนึงนักท่องเที่ยวจ่ายครึ่งนึงเริ่มทีโครงการก่อนหน้านี้นะครับคูปองจะใช้ได้เฉพาะร้านอาหารแต่คราวนี้สามารถใช้ได้ทั้งร้านสปาเซอร์วิเนียนวดบริการเป็นแพ็คเกจท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังล่องเรือคูปองนี้ก็จะสามารถใช้ได้จะเข้าครม.สัปดาห์นี้น่าจะไม่ทันครับสัปดาห์ที่ถึงอาจจะเป็นสัปดาห์ถัดไป
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมากว่า 1,000 รายรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวปฏิพลสัทพรมมารายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียถูกอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำที่ถูกส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทำให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าจะยังไม่ดำเนินการตอบโต้ในขณะนี้ตามคำร้องขอของนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักและสนับสนุนให้รัฐบาลอิรักดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้ดินแดนของอิรักเป็นฐานโจมตีซาอุดีอาระเบียและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมย้ำว่าซาอุดีอาระเบียยังคงสงวนสิทธิ์ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
1: กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการประณามสหรัฐที่กรณีที่นายไมเคิลเอริสรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังขยายขอบเขตการสอบแนมจีนให้ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงบริษัทจีนที่ดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยอ้างว่าสหรัฐมีเหตุผลเพียงพอที่จะสอดแนมบริษัทเหล่านี้โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนยังเรียกร้องให้สหรัฐยุติปฏิบัติการสอดแนมต่อจีนและบริษัทของจีนโดยทันทีพร้อมระบุว่าจีนมีเครื่องมือทางกฎหมายเพียงพอในการดำเนินมาตรการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศโดยมองว่าสหรัฐกำลังใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงในการกดดันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและบั่นทอนการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดโลก
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30รายภายในเรือโดยสาร MV June Aster หลังสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้มาตั้งแต่คืนวันพุธที่ผ่านมาและเข้าตรวจค้นภายในเรือลำดังกล่าวได้เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปภายในเรือลำดังกล่าวได้เนื่องจากมีกลุ่มควันหนาแน่นและภายในเรือร้อนจัดส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารบริเวณชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย35รายขณะที่ยอดผู้สูญหายที่แน่ชัดยังไม่สามารถยืนยันได้จากเดิมมีรายงานผู้สูญหาย84รายและมีผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้ว43รายส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่ผู้รอดชีวิตบางคนเปิดเผยว่าได้ยินเสียงระเบิด2ครั้งก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นบนเรือ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกมวยไทยชิงแชมป์โลกซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศโคโซโวนักมวยไทยคว้ามาได้2แชมป์โลกจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงจันทการมโนบาลหรือพยาหงบัญชาเมฆที่เอาชนะน็อกดายาน่านิวเซนการีจากคาซัคสถานในยกที่2ส่วนอีก1แชมป์โลกได้มาจากรุ่น54กิโลกรัมชายปลายฟ้าธนชัยหรือยอดธนชัยต่อพิทักษ์ชัยที่เอาชนะอับดุลรักมานอาบีเชฟที่ทำฟาวด้วยการเตะซ้ำเข้าที่หน้าของปลายฟ้าขณะที่ล้มลงในยกที่2ทำให้กรรมการตัดสินให้ปลายฟ้าเป็นฝ่ายชนะได้ครองแชมป์โลกสมัยแรกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีได้รับชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์มืออันดับ3พลิกชนะเชียเฉินอินจากไต้หวัน2ต่อ1เซต0ต่อ6 6ต่อ3และ7ต่อ5พิชพงศ์ได้ครองแชมป์ชายเดี่ยวรับ200คะแนนด้านหญิงเดียวมีมุติยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงชินหนิงจากไต้หวัน3ต่อ6ทั้ง2เซตมีมุติยาได้รองแชมป์รับ133คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอียิปต์โดยเป้าหมายเอเชียนเกมวางเป้าลุ้นเหรียญรางวัล 1-2 เหรียญโดยหวังลึกๆอยากคว้า2เหรียญทองโดยเมรัชนกอินทนนท์ยอมรับว่าศึกเอเชียนเกมครั้งที่4นี้อาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายในการเล่นอาชีพและตั้งเป้าน่าจะชนะนัดที่700ต่อไปท่านวิวกุลวุฒิวิทิสารยืนยันร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดันโปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภททีมวันที่20ถึง24กันยายนและประเภทบุคคลวันที่25ถึง29กันยายนซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกับตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ตเดลวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของทีมลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสรัตวดีคุปตะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนาประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอร์ปอรันแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลีโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมของงานวิ่งคอร์ปอรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยกันกลับมานานถึง7ปีภายใต้จิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนในระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรต้นสองตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันลิเวอร์พูลและทาร์ตเดลวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมฟุตบอลหญิงไทยอยู่ในกลุ่ม E วันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.วันที่17กันยายนพบกับไต้หวันเวลา 14:00 น.และวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Play พิจิตรกัญชนาคุณรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุม

0: ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14 กันยายน 2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรและเวลา 6:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 1:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆหากดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆถ้าพบการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะจะนำระบบตัดคะแนนใบอนุญาตผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะมาบังคับใช้เพื่อหวังว่าจะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะโดยผู้ขับรถบรรทุกรถโดยสารรถแท็กซี่รถสามล้อสาธารณะรถจักรยานยนต์รับจ้างที่กระทำผิดตามข้อหาที่กำหนดและถูกตัดคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หากพบการกระทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศทองใหญ่พระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์เมื่อสร้างเสร็จโปรดให้เชิญเข้าไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งสวยงามเป็นที่พอพระราชหฤทัยมากในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมาก และใครจะทอดพระเนตรพระโกศทองใหญ่

0: ออกพระเมนจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกเลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆมาที่พระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพระองค์อื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่องค์นี้เรียกว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่หนึ่ง
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้การขาดการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักละเลยปัจจัยเสี่ยงนี้เพราะเข้าใจผิดคิดว่าการทำงานคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ถูกต้องจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่สม่ำเสมออย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ครั้งละนานกว่า40นาทีต้องให้ได้เหงื่อและชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะ
5: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
8: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
9: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
10: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้กับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้รับฟังความพร้อมในการจัดพิธีได้จากนายอรรถพลเรินชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
11: ขอบคุณค่ะขณะนี้อยู่ในสายกับท่านอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
11: ค่ะวันนี้พูดถึงความพร้อมของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กับทางกรมศิลปากรในวันจันทร์นี้ค่ะมีความพร้อมอย่างไรบ้างอะคะ
12: ครับก็ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569นะครับซึ่งได้มีการกำหนดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีไปใช้ในงานพระราชพิธีพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับก็มีท่านกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์นะพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเนี่ยท่านเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีการหลั่งน้ำเทพมนต์แล้วก็เจิมบริเวณต้นไม้จันหอมนะครับแล้วก็มีการตัดเป็นพิธีนะครับโดยใช้ขวานทองในการเจิมนะครับเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ หลังจากนั้นเนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราก็ได้สำรวจคัดไม้เรื่องเป็นไม้จันทร์ที่ยืนต้นตายเอาไว้แล้วนะครับก็มีการค่อยๆตัดนะครับเลือกต้นตัดที่เฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยขนออกมาแล้วก็มีการแปรรูปซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาทเมตรซึ่งขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบนะครับเป็นพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมนะครับให้กับทางกรมศิลปากรนะสำนักช่างสิบหมู่นะครับในวันจันทร์ที่14กันยายน2519ที่จังหวัดนครปฐมนะเพื่อที่จะนำไม้ดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อไปนะครับเพื่อเอาไปทำเป็นหีบพระศพทำเป็นพระหีบแล้วก็เป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องใช้ที่จะใช้ในประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับ
11: จะต้องมีการจัดขบวนรถในการเชิญไปไหมคะ
12: เราก็จะมีการจัดขบวนรถในการเชิญนำไม้แปรรูปที่เป็นไม้จันทร์หอมที่เราแปรรูปเรียบร้อยนะฮะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับแล้วก็เดินทางสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรที่มีบริเวณพุทธมณฑลนครปฐมก็ระยะทางประมาณ270กิโลนะครับซึ่งในวันที่14เนี่ยจะโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรชาติสิ่งแวดล้อมและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับร่วมวางพวงมาลัยแล้วก็กล่าวคำรับมอบแล้วก็ประกอบพิธีการรับมอบไม้จันทร์ครับ
11: ตรงนี้ความพิเศษของไม้จันทร์เนี่ยครับมีการคัดเลือกอะไรอย่างที่ท่านบอกเอาไว้อยากทราบรายละเอียดตรงนี้นิดนึงอะค่ะ
12: จริงๆแล้วไม้จันทร์หอมเนี่ยมันเป็นไม้ป่านะครับเป็นไม้ป่าที่ปกติเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่บริเวณในพื้นที่ที่เป็นป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งนะแล้วก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับจะมีเฉพาะพื้นถิ่นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณอุทยานชาติกุยบุรีแล้วก็แนวเขตเทือกเขาตะนาวสีนะครับลักษณะพิเศษของไม้เขาเนี่ยเขาจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็มีลักษณะที่เมื่อมันตายแล้วหรือว่าผุแล้วเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมใช้กลิ่นจันทร์แล้วก็ไม้ดังกล่าวเนี่ยได้ถูกนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงนะครับซึ่งถือว่าเป็นโบราณราชประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลนะฮะในสำหรับไม้จันทร์นะครับ
11: ในส่วนของไม้จันทร์หลักๆนี่ที่กรมอุทยานดูแลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในผืนป่าไหนยังไงบ้างอะคะ
12: ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่เป็นที่เรากำหนดเป็นป่าอนุรักษ์ส่วนใหญ่เช่นอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็มีนะครับส่วนใหญ่ก็คืออยู่ทางเทือกเขาในโซนของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบครับ
11: ก็คือว่าไม้จันทร์หอมเนี่ยมีความสำคัญก็คือนำไปใช้ในพระราชพิธีต่างๆตรงนี้ทางอุทยานเองก็ต้องมีแนวทางในการดูแลรักษาแล้วก็แผนในการดูแลปลูกไม้จันทร์เพิ่มทดแทนยังไงบ้างอะคะ
12: โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการลาดตระเวนป้องกันในเรื่องของการลักลอบตัดไม้อยู่แล้วซึ่งโดยปกติเนี่ยในพื้นที่บริเวณนี้ก็ไม่มีการลักลอบเข้ามาตัดไม้แล้วล่ะนี่แต่ว่าเมื่อไม้ได้ถูกนำไปใช้เนี่ยเราก็จะต้องมีการปลูกทดแทนนะครับเมื่อตัดไป1ต้นก็จะต้องปลูกทดแทน10ต้นครับซึ่งตอนนี้เราก็ดำเนินการปลูกเรียบร้อยแล้วครับ
11: ปลูกทดแทนไปเรื่อยๆถ้านำมาใช้เท่าไหร่ก็เพิ่มขึ้นเป็น10อย่างเงี้ยใช่ไหมคะท่าน
12: ปลูกต้นนะตัด1ต้นปลูก10ต้นครับ
11: ค่ะแล้วก็ยังมีแผนในการที่เพิ่มพันธุ์ตรงนี้ยังไงบ้างอะคะ
12: คือโดยธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างจะมีพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็มีแปลงเพาะชำของเราที่จะทำผลิตก้าไม้ที่เป็นก้าไม้ที่มีคุณภาพโดยการคัดเลือกพันไม้ที่เป็นแม่พันธุ์ที่สวยเช่นมีลักษณะต้นที่เป็นเปาลักษณะเปาตรงแล้วก็มีลักษณะต้นที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เก็บเมล็ดพันเมล็ดไม้ไว้แล้วก็มาเพาะเป็นก้าไม้เพื่อที่จะไปปลูกทดแทนครับ
11: การนำไปปลูกนี่คือไปปลูกตามพื้นที่ที่ท่านบอกใช่ไหมคะที่จะเข้าไป
12: ถูกต้องครับแล้วก็จะไปปลูกในพื้นที่ป่าที่เป็นถิ่นเดิมสำหรับไม้จันทร์หอมกันนี่แหละ
11: แหล่งที่ปลูกนี้น่าจะแบบว่าอยู่ในเทือกเขาตรงนี้มีความสมบูรณ์หรือว่าเขาต้องอยู่ในที่แบบอะไรยังไงอะคะ
12: ปกติเนี่ยจะเป็นไม้ที่อยู่ที่ระดับความสูงที่ค่อนข้างจะปานกลางก็คือไม่ได้อยู่ในที่ราบนะครับก็จะเป็นป่าดิบเขาและป่าดิบชื้นและรวมถึงป่าดิบแล้งนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นพื้นที่ป่าที่มีสภาพอากาศที่มีความชุ่มชื้น
11: ตรงนี้ต้องมีการดูแลรักษายังไงบ้างอะคะเพื่อให้ยังคงอยู่อะค่ะ
12: แค่ป้องกันเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าป้องกันไม่ให้มีใครลักลอบเข้าไปตัดไม้ก็มันก็สามารถที่จะเติบโตอยู่ในระบบนิเวศของเขาได้อย่างอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว
11: ต้นนึงนี่ใช้ระยะเวลาในการที่กว่าจะเติบโตเป็นไม้จันทร์ที่แบบว่านำมาใช้นี่นานไหมคะ
12: ก็มีตั้งแต่50 ถึง 100 ปีครับ
11: ค่ะจากความสำคัญตรงนี้อยากให้ท่านอธิบดีฝากถึงประชาชนนะคะเนื่องจากว่าต้นไม้จันหอมเนี่ยมีความสำคัญสำหรับใช้ในพระราชพิธีของประเทศของเราอะค่ะอยากให้มีการร่วมกันดูแลแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศยังไงบ้างอะค่ะ
12: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันหอมเพราะว่าถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันนะครับเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้เนี่ยก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณีดังนั้นเนี่ยเยาวชนรุ่นต่อไปเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาป่านะครับในการที่เราก็จะได้มีไม้ต่างๆเนี่ยเอาไว้ใช้สอยหรือมีไม้ต่างๆเอาไว้ประกอบราชพิธีได้ครับ
11: ค่ะท้ายสุดค่ะสำหรับประชาชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่อยากเข้าร่วมพิธีในวันจันทร์ที่14 กันยายนนี้ค่ะเขาจะมีส่วนร่วมในพิธียังไงได้บ้างอะคะ
12: ก็สามารถเดินทางนะครับไปที่อาคารกลุ่มประณีตศิลป์อาคาร 1นะครับสำนักช่าง10 หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมนะครับก็คงจะเริ่มไปได้ตั้งแต่ประมาณสักช่วงเวลาสักตอนเที่ยงก็ได้ครับเพราะว่าพิธีจริงๆเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ในกำหนดการพิธีจริงๆที่จะมีการรับมอบอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ14 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกาครับ
11: ก็คือจะออกจากกรมอุทยานที่กุยบุรีก่อนใช่ไหมคะตั้งแต่กี่โมงนะคะท่าน
12: ข้างบนรถเนี่ยจะเริ่มออกตั้งแต่ประมาณ8 นาฬิกาจากอุทยานชาติกุยบุรีครับ
11: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการที่มาให้ความพร้อมการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมในวันจันทร์นี้ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะท่าน
12: ครับขอบพระคุณมากครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
13: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไป10,000ได้คืนมาตั้ง15,000เลย
14: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
13: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
15: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
4: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสุรินทร์วางมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองด้านการเกษตรและเร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดทำนาปรังพร้อมปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ารับฟังรายละเอียดจากรายงานค่ะ
16: สถานการณ์เอลนีโญกำลังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลกระทบต่อปริมาณฝนและทรัพยากรน้ำในจังหวัดสุรินทร์กรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงกลางปีหน้าและจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่ช่วงต้นปีทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้นและปริมาณฝนที่ลดลงขณะที่จังหวัดสุรินทร์เริ่มเห็นสัญญาณผลกระทบแล้วเมื่อปริมาณฝนสะสมในพื้นที่อยู่ที่ประมาณ714 มิลลิเมตรจากค่าปกติที่ประมาณ 1,430 มิลลิเมตรหรือลดลงเกือบครึ่งหนึ่งของค่าปกติส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังนางรัตดาวันชัยพินิจผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์เปิดเผยว่าสภาพอากาศจากอิทธิพลของเอลนีโญจะเห็นชัดเจนมากขึ้นในช่วงกลางปีหน้าและจะทำให้ฝนลดลงขณะที่อุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ
17: ภาวะอากาศแบบเอลนิโญที่จะปรากฏให้เห็นชัดก็คือในกลางปีหน้าเลยค่ะส่งผลกระทบตั้งแต่ต้นปีไปโดยที่ทำให้ฝนตกน้อยลงค่ะอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติค่ะตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้วในเรื่องฝนลดลงของจังหวัดสุรินทร์เราด้วยค่ะ
16: ฝนที่ลดลงไม่ได้หมายถึงเพียงอากาศที่แห้งแล้งมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังหมายถึงปริมาณน้ำต้นทุนที่ลดลงและอาจกระทบโดยตรงต่อการเกษตรและการดำรงชีวิตของประชาชนสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์จึงขอให้ประชาชนใช้โอกาสในช่วงที่มีฝนกักเก็บน้ำสำรองไว้สำหรับการเกษตรรวมถึงการอุปโภคบริโภคเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในระยะต่อไปขณะที่ด้านการบริหารจัดการน้ำโครงการชลประทานสุรินทร์ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ไว้แล้วโดยปัจจุบันรับผิดชอบอ่างเก็บน้ำ16แห่งมีความจุรวมกว่า145ล้านลูกบาศก์เมตรและมีน้ำอยู่ประมาณร้อยละ50ของความจุทั้งหมดนายภูมิสิทธิ์สุทธิทัศนาวิทย์หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานสุรินทร์ระบุว่าหากไม่มีปัจจัยเปลี่ยนแปลงรุนแรงปริมาณน้ำที่มีอยู่ในขณะนี้คาดว่าจะเพียงพอไปจนถึงฤดูฝนปีหน้าหรือประมาณเดือนพฤษภาคม2570แต่จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำในอ่างยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำจึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการใช้งานในระยะยาวโครงการชลประทานสุรินทร์จึงได้หารือร่วมกับผู้ใช้น้ำและเตรียมมาตรการลดการใช้น้ำโดยเฉพาะการงดปลูกพืชฤดูแล้งเช่นนาปรังรวมถึงการทำประมงในพื้นที่ที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการผลิตน้ำประปาเป็นลำดับแรก
18: ตอนนี้ครับเราได้เป็นการวางแผนกับกลุ่มผู้ใช้น้ำก็คือเราจะงดปลูกพืชฤดูแล้งก็คือเช่นการทำนาปังหรือทำการเลี้ยงปลาต่างๆเราจะแจ้งไว้ก่อนว่าเราจะเตรียมน้ำไว้สำหรับอุปโภคก่อนก็คือทำประปาเป็นหลักก่อนนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือการรณรงค์การใช้น้ำครับช่วงนี้หากเกิดอุทกภัยจริงเราก็ต้องช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ให้ทั่วถึงนะครับ
16: ปรากฏการณ์เอลนิโญอาจเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่ผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่เพียงบนท้องฟ้าเพราะกำลังเชื่อมโยงไปถึงน้ำในอ่างเก็บน้ำการทำเกษตรรายได้และชีวิตประจำวันของประชาชนสำหรับจังหวัดสุรินทร์ขณะนี้ทั้งหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาชลประทานและประชาชนต่างต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไปพร้อมกันหัวใจสำคัญคือรู้ล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้าและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับทุกคนผ่านช่วงแล้งที่กำลังจะมาถึงไปได้อย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
4: จังหวัดหนองคายขับเคลื่อนการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลจากต้นทางส่งเสริมหลัก 3R สร้างกองทุนขยะในชุมชนควบคู่พัฒนาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบคลัสเตอร์ลดปัญหาทิ้งขยะไม่เป็นที่และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
19: การจัดการขยะจากต้นทางยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการลดปริมาณขยะในชุมชนคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลนำโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายจึงต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามหลัก 3R ได้แก่ลดการใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่เพราะขยะรีไซเคิลที่ผ่านการคัดแยกไม่เพียงช่วยลดภาระการกำจัดแต่ยังสามารถสร้างมูลค่ากลับคืนสู่ชุมชนผ่านการจัดตั้งกองทุนขยะกว่า300กองทุนโดยบางพื้นที่นำรายได้ไปจัดเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในยามจำเป็นได้อีกทางหนึ่งนายสรันศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเปิดเผยว่าจังหวัดหนองคายริเริ่มโครงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างเป็นทางการแล้วเนื่องจากเห็นว่าการคัดแยกขยะจะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังนำขยะไปเปลี่ยนเป็นเงินทุนเพื่อนำกลับมาพัฒนาชุมชนได้ด้วยซึ่งปัจจุบันจังหวัดหนองคายจัดตั้งกองทุนแล้วกว่า300กองทุนเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีสามารถนำเงินไปสมทบกองทุนชาปนกิจได้ปีละมากกว่า5ล้านบาท
20: คัดแยกต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะและยังสามารถนำขยะที่คัดแยกนั้นไปต่อยอดทำให้เกิดกองทุนขยะในชุมชนมากมาย300กว่ากองทุนนะครับสามารถนำมาเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลเนี่ย มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสงเคราะห์เวลาตายเจ็บอย่างเงี้ยได้อีกมากมายนะครับปีหนึ่งมากกว่า5ล้านบาท
19: อีกภารกิจสำคัญคือการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเนื่องจากที่ผ่านมายังพบปัญหาการนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะพื้นที่เกษตรกรรมหรือแหล่งน้ำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจังหวัดหนองคายจึงส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลและใช้ระบบบริหารจัดการร่วมกันในลักษณะคลัสเตอร์เพื่อให้ท้องถิ่นใกล้เคียงสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและคุ้มค่ากับงบประมาณ
20: เราก็ได้ขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยคณะทำงานนี้ฮะไปส่งเสริมให้ท่านนายกอบต.นายกเทศบาลต่างๆเนี่ยทำบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องเมื่อมีบ่อปฏิกูลแล้วก็ไปพักไว้นะครับไปตากให้จนเชื้อไข่พยาธิตายนะครับแล้วยังสามารถนำสิ่งเหลือจากสิ่งปฏิกูลนั้นที่แห้งแล้วที่สนิทแล้วเนี่ยนำไปต่อยอดผลิตเป็นดินปลูกพืชชั้นดีจำหน่ายได้อีก
19: นอกจากการพัฒนาระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลแล้วท้องถิ่นยังลงพื้นที่เก็บขยะตามชุมชนถนนสายหลักและสายรองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเพื่อสร้างความเป็นระเบียบและกระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะเจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าการเก็บขยะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาขณะที่ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกประเภทและถูกสุขลักษณะหากยังพบการทิ้งขยะซ้ำซากในพื้นที่สาธารณะอาจมีการบังคับใช้กฎหมายตามความเหมาะสมพุทธรักษาพิธำพงศ์สวทหนองคายรายงาน
4: ปิดท้ายที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20แม้ต้องเผชิญคู่แข่งที่แข็งแกร่งและข้อจำกัดด้านตัวผู้เล่นรับฟังได้จากรายงานค่ะ
0: หากกล่าวถึงกีฬาความหวังของประเทศไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์แฟนกีฬาชาวไทยส่วนใหญ่อาจนึกถึงกีฬาเทควันโดแบดมินตันหรือวอลเลย์บอลแต่ยังมีกีฬาอีกหนึ่งชนิดที่ถือเป็นกีฬามหาชนและได้รับความสนใจจากคนไทยมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือกีฬาฟุตบอลแม้ในอดีตทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะยังไม่เคยคว้าเหรียญรางวัลมาได้แต่สามารถสร้างผลงานด้วยการจบอันดับที่4ได้ถึง4ครั้งได้แก่ปี1966 1970 1998และ2014ขณะที่การแข่งขันเอเชียนเกมปี2026ทีมชาติไทยเตรียมลงสนามภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้สร้างประวัติศาสตร์จากการยิงประตูโกลเด้นโกพาทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ในรอบก่อนรองชนะเลิศเอเชียนเกมปี1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก่อนที่จะสามารถจบอันดับที่4ในการแข่งขันครั้งนั้นโดยโค้ชวังกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างยากโดยต้องพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพฮ่องกงและคีร์กีซสถานซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการเก็บคะแนนให้ได้อย่างน้อย6คะแนนจากรอบแบ่งกลุ่มเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้อย่างไรก็ตามการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยจะไม่มีผู้เล่นตัวหลักหลายรายเนื่องจากถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติชุดใหญ่อาทิคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนรวมถึงยศกรบุรพาที่ต้องเดินทางไปกลับระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นในช่วงการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มซึ่งทีมงานได้เตรียมผู้เล่นมาทดแทนในตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้ว
21: ถ้าเราสามารถที่จะทำแต้มใน2แมตช์แรกเนี่ยได้6แต้มเต็มรอบ2เราจะเข้ารอบต่อไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็แค่จะ 100% อยู่แล้วฉะนั้นในการออร์แกไนซ์ที่การที่จะไปเล่นในรอบ2เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะปรับอะไรที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่าน2แมตช์นี้ไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยการที่เป็นมี FIFA Day เนี่ยทำให้ตัวผู้เล่นทั้งหมดในสควอดที่เราเลือก23คนเนี่ยจะพร้อมในตอนนั้น
0: ด้านธนกิจโชติเมืองปากตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าทุกทีมที่ไทยจะพบต่างเป็นทีมที่มีศักยภาพ มีความแข็งแกร่งและมีความสามารถดังนั้นทีมชาติไทยจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพและทำให้ทีมมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับทุกทีมในรอบแบ่งกลุ่ม
1: เราก็ต้องเรียนรู้แทคติกกับทีมแล้วก็ปรับความเข้าใจหรือว่าได้คุยกันในทีมมากขึ้นผมคิดว่าทุกทีมที่เราเจอในเกมผมว่าเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งหรือว่ามีความสามารถทุกทีมอยู่แล้วแต่ผมว่าเราก็ต้องพยายามทำให้ทีมเราแข็งแกร่งมากกว่าเดิมเพื่อที่จะมาสู้กับเขาได
0: ้แม้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งจากคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงและข้อจำกัดด้านตัวผู้เล่นแต่ทัพช้างศึกยังคงมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ให้ได้ปุริภัทรสอนการรายงาน
2: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destinationอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่านBangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานBangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry DestinationBangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพลครับ
22: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่12กันยายน2569หลังเคารพธงชาติท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะนำประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนผลการดำเนินงานของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยและเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเช่นเคยนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีครับผมหมอเอกครับ
1: ครับขออนุญาตเรียกท่านโฆษกหมอพี่หมอเอกนะครับ
2: ได้เลยครับ
1: ทันทีที่รับหน้าที่โฆษกเนี่ยท่านก็ทำงานทันทีนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็บอกว่าจะทำงานแบบไม่มีวันหยุดด้วยแนวทางการทำงานแล้วก็การสื่อสารของรัฐบาลต่อจากนี้จะเป็นยังไงครับ
2: แนวทางของกองโฆษกเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่ผมตั้งใจไว้เนี่ยเราจะเริ่มต้นจากไม่ใช่พูดแต่เริ่มต้นจากการฟังก่อนเราก็จะรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนรับฟังเสียงที่อยู่ในโซเชียลมีเดียรับฟังเสียงที่อยู่ในสื่อสารมวลชนต่างๆแล้วมาประมวลวิเคราะห์แล้วนำเรื่องที่มีความสนใจนั้นน่ะมาถ่ายทอดรวมถึงผลงานของรัฐบาลก็จะนำมาประมวลและถ่ายทอดให้เป็นสิ่งที่ประชาชนฟังและเข้าใจได้ง่าย
1: ๆครับ
2: รวมถึงพอมีการรับฟังแล้วถ่ายทอดแล้วเราก็จะดูว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างไรมีการเข้าถึงข้อมูลที่เราส่งไปอย่างไรและสุดท้ายคือข้อมูลที่ออกจากกองโฆษกจะต้องเป็นข้อมูลที่รับการยืนยันว่าถูกต้องจริงตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะทำครับ
1: อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยข้อมูลข่าวสารค่อนข้างเยอะนะครับบางทีพี่น้องประชาชนไม่ทราบว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จอันนี้เป็นเป้าหมายต่อจากนี้นะครับ
2: ถูกต้องครับผมก็ถ้าย้ำอีกครั้งว่าถ้าข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ออกจากกองโฆษกโดยโลโก้ของไทยคู่ฟ้าเป็นข้อมูลที่นำไปอ้างอิงและเชื่อถือได
1: ้ครับท่านโฆษกครับในช่วงที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนบางกลุ่มบางฝ่ายอยากจะให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับชาวต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเข้ามาทำงานมาประกอบธุรกิจนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ค่อยทำตามกฎหมายทำตามกฎระเบียบรวมไปถึงบรรดาพวกทุนเทาทั้งหลายเรื่องนอมินีแล้วก็มักจะโยงไปถึงปัญหาอื่นๆเช่นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งหลายครั้งหลายหนเนี่ยก็ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลเอาจริงเอาจังนะครับ
2: ครับแน่นอนครับว่าเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องของนอมินีเรื่องของทุนเทาหรือเรื่องของการมีปัญหาของผู้ที่เข้ามาแล้วสร้างปัญหาให้ในประเทศไทยเนี่ยเราก็เอาจริงเอาจังนะครับแต่อยากจะขอเน้นย้ำเรื่องของหลักการก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยในโลกของเราเนี่ยมีความขัดแย้งมากมายมีปัญหาในโลกที่เกิดขึ้นหลายจุดหลายแห่งมากมายทีเดียวประเทศไทยเนี่ยเราใช้โอกาสนี้วิกฤตโลกตรงนี้เป็นโอกาสที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยตรงที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พร้อมสำหรับทุกคนไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งในโลกนี
1: ้
2: แล้วเราก็ชวนประเทศในอาเซียนจากการทำงานของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านนายกรัฐมนตรีที่ไปรวบรวมแล้วก็ไปพูดคุยกับประเทศต่างๆรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เดินทางออกไปเนี่ยติดต่อค้าขายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเชื่อมั่นและเชื่อใจได้ของโลกเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คัดกรอง
1: ครับผม
2: คนที่เข้ามาธุรกิจที่เข้ามาก็จะต้องเป็นคนที่มีประสิทธิภาพศักยภาพธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่บริสุทธิ์แล้วก็สร้างผลประโยชน์ให้ประชาชนและคนที่เข้ามาถ้าสร้างความเดือดร้อนเราก็จะมีกระบวนการ
1: ครับทีนี้อยากจะให้ท่านโฆษกเจาะลงไปสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าประชาชนก็อยากจะทราบเหมือนกันนะครับว่าแล้วจริงๆเนี่ยผลการดำเนินการต่างๆตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศนโยบายตั้งคณะทำงานต่างๆขึ้นมาเนี่ยแล้วผลการดำเนินงานในเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเราอยากจะให้ผลงานแรกที่ทุกคนอาจจะหลงลืมไปแล้วต่อเนื่องจากรัฐบาลเฉพาะการช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับก็คือในการจัดการกับท ทุนเทาหรือนอมินีหรือการฟอกเงินเนี่ยก็ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆให้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินติดตามการเคลื่อนไหวของการถ่ายโอนสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยให้หน่วยงานต่างๆสามารถติดตามได้ตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดสำคัญและนำมาสู่การยึดทรัพย
1: ์
2: ขบวนการสแกมเมอร
1: ์
2: รายใหญ่น่าจะเป็นจำนวนวงเงินรวมประมาณ 20,000 กว่าล้านซึ่งนำมาเป็นของแผ่นดินแล้วกระจายไปให้ผู้ที่โดนหลอกผู้ที่โดนเสียเงินจากเข้ามาสู่กระบวนการนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลนี้ได้ทําไปแล้ว
1: ครับ
2: นะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะมีเครือข่ายใหญ่แค่ไหนท่านนายกรัฐมนตรีและทุกคนเนี่ยก็ดําเนินการทีนี้ต่อไปในเรื่องของนอมินี
1: ครับผม
2: ในเรื่องของนอมินีคนไทยเนี่ยไปร่วมเป็นผู้ถือหุ้นเป็นนอมินีแล้วก็จดทะเบียนบริษัทกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกประกาศเมื่อเดือนมกราคมว่าถ้ามีการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีการตรวจสอบผู้ถือหุ้นตรวจสอบอย่างไรบ้างก็คือตรวจสอบว่าเคยอยู่ในฐานข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เคยมีประวัติการเดินบัญชีสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลังเป็นอย่างไรเพื่อดูว่าเขามีศักยภาพในการมาจดทะเบียนบริษัทที่ทุนจดทะเบียนประมาณนี้หรือไม่และไม่ใช่แค่วันจดทะเบียนประกาศฉบับต่อไปคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นก็จะมีการตรวจสอบในทุกครั้งเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นที่มาว่าจำนวนของบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดประมาณ 70% ทีเดียวทีนี้เท่านั้นไม่พอครับข้อมูลของบริษัทนอมินีเมื่อกระทรวงพาณิชย์ตรวจเจอบริษัทที่มีความเสี่ยงนั้นก็จะโดนชื่อเนี่ยจะถูกส่งไปหน่วยงานต่างๆชื่อผู้ถือหุ้นจะถูกส่งไปเราก็ทำงานประสานกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยรัฐมนตรีพลพีมท.2เนี่ยก็ได้ดำเนินการครับนอมินีบริษัทนี้ถือครองที่ดินเราและท่านรัฐมนตรีก็ไปบอกว่าต้องบังคับขาย
1: ครับ
2: ตรงนี้นี่เองก็เป็นการจัดการนอมินีครั้งใหญ่ของประเทศรวมถึงไปทำการกวาดล้างทุนเทาที่ในกรุงเทพนะครับมีการเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆในต่างจังหวัดนะ
1: ครับ
2: อันนี้ก็เห็นผลงานได้ชัดเจนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่รัฐบาลทําไปรวมถึงข้ออีกข้อนึงคือเรื่องของการผู้ที่มาทําความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายในประเทศไทย
1: ครับ
2: ท่านนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมท.1เนี่ยในฐานะท่านนายกรัฐมนตรีเป็นมท.1ด้วยก็ได้ออกประกาศนะครับเรื่องของการในประเทศว่าจะสามารถในประเทศบุคคลที่มีสร้างปัญหาอย่างไรบ้างเนี่ยให้ออกนอกประเทศได้และทำทันที
1: ในประเทศไปแล้ว2ราย
2: ไปแล้ว2รายด้วย
1: ครับ
2: ซึ่งก็มีพฤติการที่ชัดเจนว่ามีสร้างปัญหาจริงๆคร
1: ับในเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่เพียงการจับกุมให้ได้มากเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ระบบราชการเนี่ยเป็นช่องทางของอาชญากรรมเรื่องนี้เนี่ยแสดงว่าเราต้องบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระชับกฎระเบียบต่างๆให้มีการบังคับใช้อย่างเต็มที่อย่างนั้นด้วยนะครับ
2: ถูกต้องครับก็คือเราเห็นช่องว่างในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐนะครับเราเห็นช่องว่างในการติดตามงานที่กระจัดกระจายสิ่งที่รัฐบาลได้ทำไปก็คือว่ามีการออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
1: บ
2: ังคับให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลของที่เข้ามาติดต่อภาครัฐทั้งหมดอันนี้ทำให้การติดตามกรณีต่างๆเนี่ยเป็นไปได้โดยสะดวกขึ้นข้อต่อไปคือแล้วบุคลากรของภาครัฐถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องก็มีการตั้งคณะทำงานที่เป็นคณะทำงานพูดง่ายๆคือต่อต้านทุจริตนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปนั่งเป็นประธานเองและมีคณะอนุกรรมการที่ทำการติดตามเรื่องสินบนแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงมีการดำเนินการเพื่อให้การอนุมัติอนุญาตการติดต่อราชการต่างๆเนี่ยไม่ต้องใช้ดุลพินิจ
1: ครับ
2: ตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการต่อเนื่องมา
1: ครับก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่ารัฐบาลมีเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคนสุจริตเนี่ยได้ทำมาหากินได้อย่างเป็นธรรมแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันนี้ท่านโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษนะครับมาอยู่กับคุณผู้ฟังครับในเรื่องที่เราพูดกันในเช้าวันนี้นะครับก็มีมิติของเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยหลายๆคนบอกว่ามีบางกลุ่มบางฝ่ายออกมาเรียกร้องให้ดำเนินการกับชาวต่างประเทศที่ทำไม่เหมาะไม่สมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะกระทบต่อจุดยืนของประเทศไทยในเวทีโลกไหมครับ
2: ก็แน่นอนว่าในเวทีโลกเนี่ยเราเน้นย้ำเสมอครับว่าประเทศไทยเป็นมิต
1: ร
2: และยินดีต้อนรับแล้วก็เป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่เข้ามาแน่นอนว่ามีทั้งดีและมีทั้งไม่ดี
1: ครับ
2: แต่เราก็มีระบบที่จะคัดกรองคนไม่ดีที่เราไม่ต้อนรับ
1: ครับ
2: แต่ถ้าเข้ามาแล้วสร้างประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์ร่วมกันก็จะทำให้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ประเทศไทยจะพัฒนาต่อไปได้ดังนั้นในสิ่งที่เราจะพูดให้ชัดคือว่าเรายินดีต้อนรับนักลงทุนยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วมาช่วยกันสร้างสรรค์เรายินดีต้อนรับทุกคนแต่ว่าเราไม่ยินดีต้อนรับคนที่เข้ามาเป็นอาชญากรรม
1: ครับท่านโฆษกพูดถึงเรื่องของการทูตเชิงรุกนิดหนึ่งนะครับได้ยินจากท่านรองนายกศรีหศักดิ์ได้พูดเรื่องนี้นะครับรัฐบาลมีแนวทางยังไงครับ
2: ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเราจะเห็นว่าท่านรองนายกศรีหศักดิ์เนี่ยท่านได้เดินทางไปในพื้นที่ต่างๆและประเทศต่างๆเพื่อไปพูดคุยแล้วก็ไปทําความร่วมมือรวมถึงทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีตัวตนในระบบของสายตาชาวโลกและทําให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับความร่วมมืออันนี้ท่านไปเปิดเสร็จปุ๊บท่านรองนายกสุภจีไปคุยเรื่องการค้าท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปกําชับกับผู้นำให้มีความร่วมมือตรงนี้เราถือว่าทำงานเป็นทีมครับ
1: ครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรือว่าอยากทราบหรือสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับหรือมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็ส่งข้อความมาบอกทางเราได้นะครับทางเพจไทยคู่ฟ้ารวมถึงช่องทางต่างๆเรามีทั้ง Facebook นะครับมีทั้ง X YouTube Instagram นะครับก็ส่งข้อความเสนอแนะกันเข้ามาอย่างที่ท่านโฆษกบอกนะครับว่าเราไม่น่าเป็นคนพูดฝ่ายเดียวนะครับเราจะรับฟังด้วยนะครับ
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วผลการรับฟังก็จะ
2: นำมาถ่ายทอดนอกจากการนำมาถ่ายทอดแล้วครับเราก็จะนำไปเสนอต่อรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีถ้าอันไหนที่เราปฏิบัติอยู่แล้วเราก็จะมาถ่ายทอดว่าเราปฏิบัติแบบนี้ถ้าอันไหนปฏิบัติยังไม่ได้ถูกใจหรือว่ายังไม่ได้ครบถ้วนนักก็จะไปทําเพิ่ม
1: เราเน้นการสื่อสาร2ทางนะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือโฆษกหมอเอกกับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
4: ่อมงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ไม่มีใบทะเบียนสมรสมีชื่อข้ออ้างแค่ไม่จดทะเบียนคือจบจริงไหมพบทางออกทางกฎหมายที่คนเป็นพ่อต้องฟังใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ปัญหาโลกแตกนะคะของคู่รักที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะเพื่อเลิกรากันไปแล้วเนี่ยค่ะฝ่ายชายก็มาจะอ้างว่าก็เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแม่แบบนี้อ่ะเขาก็ลูกที่เกิดมาก็ไม่ใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของเขาเขาก็เลยไม่มีหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูนะคะวันนี้ก็เราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะว่าบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดาได้หรือเปล่านะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็ได้บัญญัติไว้นะคะว่าบิดามารดาเนี่ยจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่บุตรยังเป็นผู้เยาว์นะคะแต่ความหมายของคำว่าบิดาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กำหนดหน้าที่มีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูลูกนั้นนะคะความหมายก็คือต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะดังนั้นหากกรณีที่พ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนกันนะคะลูกที่เกิดมาก็จะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายมารดาฝ่ายเดียวนะคะส่วนพ่อก็จะไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะก็เลยจะไม่มีหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูลูกแล้วในกรณีอย่างนี้เนี่ยบุตรจะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูได้หรือเปล่านะคะกฎหมายก็บัญญัติไว้นะคะในกรณีที่ว่าหากว่าลูกนะคะอายุยังไม่ถึง15ปีบริบูรณ์คุณแม่เองก็สามารถจะฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดาได้นะคะแต่ในการตั้งเรื่องในการฟ้องคดีเนี่ยค่ะในตอนต้นหากเราจะฟ้องให้ทางบิดาซึ่งเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายชดใช้ค่าเลี้ยงดูให้กับบุตรนะคะในกรณีนี้ศาลก็ยังไม่สามารถที่จะมีคำพิพากษาให้ได้นะคะเพราะว่าในขณะที่เรามีการฟ้องคดีเนี่ยค่ะทางบิดาเนี่ยค่ะก็ยังมีสถานะเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ยังไม่เกิดหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรนะคะแต่ก็มีทางแก้นะคะในกรณีนี้ก็คือในการที่เราจะทางมารดาจะฟ้องร้องคดีเนี่ยค่ะก็สามารถจะฟ้องให้ศาลพิพากษาให้เป็นบุตรก่อนและก็ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูเข้าไปได้ด้วยในคราวเดียวกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาว่าเป็นบุตรแล้วก็จะทำให้เกิดหน้าที่ของบิดาซึ่งเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะในการให้การอุปการะเลี้ยงดูซึ่งในกรณีนี้ศาลก็สามารถจะกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูให้กับบุตรได้ด้วยค่ะในกรณีที่คุณแม่นะคะประสบปัญหานะคะในกรณีที่ไม่สามารถจะเรียกร้องเงินจากบิดาของลูกได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยหากไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นที่ไหนนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาพบพนักงานในการได้นะคะที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายในการบังคับคดีนะคะในท้องที่ที่คุณแม่มีท้องที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็สามารถจะเดินทางเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะโดยในการปรึกษาดังกล่าวก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะคะ

0: จเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ภัยเงียบรูปแบบใหม่คุกคามเยาวชนและบทลงโทษทางกฎหมายที่ต้องรู้ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้กำลังกลายเป็นภัยเงียบที่สร้างความกังวลให้แก่สังคมไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งตกเป็นเป้าหมายของผู้ลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และเครือข่ายต่างๆทางที่แท้จริงแล้วอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้คือบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจถูกผสมสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือสารอันตรายชนิดต่างๆซึ่งผู้ใช้มักไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งที่สูดดมเข้าไปมีส่วนประกอบใดบ้างการได้รับสารเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดอาการมึนงงเคลิ้มสับสนสูญเสียการควบคุมตนเองประสาทร้อนหมดสติหรือเกิดภาวะอันตรายต่อระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจในบางกรณีอาจรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งที่น่ากังวลคือผู้ลักลอบจำหน่ายมาปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันสวยงามกลิ่นหอมหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ดูคล้ายของใช้ทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงการสังเกตและจูงใจให้เด็กและเยาวชนทดลองใช้โดยอาศัยความอยากรู้อยากลองและแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนมาเริ่มใช้แล้วผู้ใช้บางรายอาจเกิดการพึ่งพาสารเสพติดโดยไม่รู้ตัวและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดนอกจากผลกระทบต่อสุขภาพแล้วการครอบครองนำเข้าจำหน่ายหรือให้บริการเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ายังอาจมีความผิดตามกฎหมายไทยและหากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการผสมสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่กฎหมายควบคุมผู้ที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นตามพฤติการและชนิดของสารที่ตรวจพบจึงควรเพิ่มความระมัดระวังไม่ทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาไม่หลงเชื่อคำโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงและไม่ประฝ่าหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์หากพบเห็นการลักลอบจำหน่ายโดยเฉพาะบริเวณสถานศึกษาหรือพบว่ามีการชักชวนเด็กและเยาวชนให้ทดลองใช้โปรดแจ้งที่

0: งคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์ภรรยาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการเอารถไปซ่อมแต่ถูกย้อมแมวเรื่องอะไรหรือว่าการผิดนัดผิดสัญญากับลูกค้าในเรื่องการซ่อมรถนะครับประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมรถเนี่ยประมวลกฎหมายอาญามาตรา341เขาก็บอกว่าใครผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งผู้นั้นกระทำความผิดฐานช่อโกงนะครับแล้วการกระทำความผิดฐานช่อโกงอ่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับซึ่งในการที่เราจะถูกหลอกเรื่องรถมันก็เป็นไปได้ดังกรณีดังต่อไปนี้เช่นกรณีที่1รถเราอาจจะถูกถอดอะไหล่ออกมาโดยที่ยังไม่ตกลงราคาค่าซ่อมกันกรณีนี้เราเอารถเข้าอู่เพื่อให้ตรวจเช็คปรากฏว่ายังไม่ทันตกลงราคาค่าซ่อมเจ้าของรถอู่เนี่ยก็รีบถอดอะไหล่เรามากองไว้ข้างรถเพื่อทำให้เป็นการมัดมือชกเราให้เราต้องซ่อมเขาโดยปริยายเพราะเราไม่สามารถขับรถออกไปได้อย่างง่ายดายซึ่งกรณีนี้ในที่สุดแล้วถ้าตกลงราคาค่าซ่อมกันไม่ได้เราก็ต้องยืนยันให้เจ้าของอู่ประกอบรถเราให้เป็นเหมือนเดิมเพื่อจะได้ขับออกไปได้ซึ่งกรณีนี้เจ้าของอู่ก็อาจจะเรียกร้องค่าเสียเวลาค่าใช้จ่ายในการประกอบรถยนต์ให้ขับออกไปได้อย่างเดิมส่วนกรณีที่2ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีการซ่อมรถเกินกว่าอาการที่มันเสียก็คือว่าเราเอารถเข้าอู่แล้วเจ้าของอู่ก็ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเสียเล็กน้อยแต่ว่ามาหลอกเราเพราะเราเป็นเจ้าของรถว่าเราไม่มีความรู้ไงบอกว่าเสียเยอะต้องใช้อะไรเยอะต้องเสียค่าแรงค่าซ่อมเยอะถ้าเราหลงเชื่อตามที่เจ้าของอู่ว่าเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินความจำเป็นในส่วนของอันที่3ก็เป็นกรณีของเรื่องอะไหล่เจ้าของอู่สัญญาว่าจะใช้อะไหล่มือหนึ่งมาตรฐาน0มาใช้ในการซ่อมรถของเราปรากฏว่าถึงเวลาซ่อมจริงใช้อะไหล่มือหนึ่งเหมือนกันครับจะเป็นอะไหล่เทียมหรืออะไหล่ที่คุณภาพตามกว่าที่ตกลงกันไว้หรือไม่งั้นก็ไปถอดอะไหล่มือ2จากซากรถคันอื่นๆมาซ่อมให้เราซึ่งทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงเกินความเป็นจริงเช่นกันส่วนประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องของระยะเวลาเจ้าของอู่บอกว่าจะซ่อมรถให้เราภายในเวลาที่มีกำหนดเช่น1เดือนแต่เวลาเราเอารถเข้าซ่อมจริงปรากฏว่า6เดือนก็แล้ว1ปีก็แล้วรถเรายังซ่อมไม่เสร็จซึ่งเป็นการทำให้เจ้าของรถเนี่ยต้องเสียเวลาแล้วก็เสียประโยชน์ในการใช้รถมากเกินความจำเป็นซึ่งถ้าหากเจ้าของอู่คนไหนเนี่ยทำพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเนี่ยการกระทำของเจ้าของอู่คนนั้นน่ะอาจจะเป็นความผิดฐานช่อโกงและมีโทษตามกฎหมายได้นะครับ

0: ดเตือนภัยห่วงใยสังคมตอนเตือนเข้มจับกลุ่มรถบรรทุกสิ่งของไม่ปกคลุมมิดชิดฝ่าฝืนดำเนินคดีสูงสุดทุกรายสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับรถบรรทุกทุกประเภทที่บรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดหรือบรรทุกในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการหล่นร่วงปลิวหรือก่ออันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศให้ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนทุกรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชนตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องมาฝากกันค่ะในแต่ละปีประเทศไทยประสบปัญหาอุบัติเหตุจากรถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของไม่ปลอดภัยจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นดินทรายหินเศษวัสดุก่อสร้างหรือสินค้าอื่นๆแม้แต่สิ่งของที่ไม่ได้คลุมผ้าใบหรือยึดตรึงอย่างเหมาะสมส่งผลให้สิ่งของตกหล่นบนพื้นผิวการจราจรหรือปิวกระเด็นไปกระทบกับรถคันอื่นสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินบาดเจ็บและในกรณีนำไปสู่การสูญเสียชีวิตการบรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดไม่ใช่เพียงความประมาทของผู้ขับขี่หรือผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังเป็นการละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเศษวัสดุหรือสิ่งของที่ตกหล่นบนท้องถนนสามารถกลายเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางร่วมกันได้ทุกเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางสาธารณะโดยเฉพาะรถที่บรรทุกวัสดุสิ่งของวัสดุก่อสร้างผลผลิตทางการเกษตรหรือวัสดุที่มีโอกาสหล่นหรือปลิวได้ง่ายหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่งผู้ขับขี่รถบรรทุกและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
1: ความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่14การทำงานไม่ให้เข้าขาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

นชีวิต38ประการตอนที่15การให้ทานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

วันนี้นะครับเรามาพูดถึงประกันภัยนะครับแน่นอนว่าเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับบ้านเรือนจมน้ำเสียหายนะครับหรือสถานประกอบการรวมถึงอาคารคลังสินค้าสินค้าทรัพย์สินต่างๆรวมถึงรถยนต์นะครับได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมประกันภัยเนี่ยครับก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เข้ามาเยียวยานะครับให้กับผู้ประสบภัยแต่ถ้าว่าจะได้รับความคุ้มครองมากน้อยเพียงใดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นด้วยนะครับแต่ทีนี้นะครับกรมธรรม์ประกันภัยแม้ว่าจะใช้ชื่ออย่างอื่นไม่ใช่ชื่อที่ตรงกับเหตุอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมก็ตามก็อาจจะได้รับนะครับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเช่นเดียวกันนะประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยให้ความคุ้มครองทั้งหมด4ภัยนะครับมีภัยน้ำท่วมมีภัยลูกเห็บพายุแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับให้ความคุ้มครองทุกภัยรวมกัน 20,000 บาทนะครับต่อปีนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยอาจจะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมก็ได้นะครับสำหรับแบบประหยัดก็คือรายย่อยนะครับคุ้มครองรวมแล้วไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแต่อาจจะมีข้อยกเว้นนะครับสำหรับประกันอัคคีภัยสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนะครับโดยพื้นฐานเลยเนี่ยไม่คุ้มครองภัยน้ำท่วมแต่ถ้าว่าถ้าหากมีการซื้อภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สินให้ความคุ้มครองทุกภัยรวมถึงภัยน้ำท่วมนะครับให้ความคุ้มครองตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจำนวนที่ระบุเอาไว้ในประกันภัยนะครับทีนี้ความเสียหายเนี่ยนะครับตามความเสียหายที่แท้จริงรวมถึงการที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้ด้วยนะครับแต่ไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับประเภทหนึ่งให้ความคุ้มครองภัยน้ำท่วมตามความเสียหายที่แท้จริงส่วนประกันภัยประเภท2นะครับหรือประเภท3บวกพวกนี้เนี่ยโดยหลักแล้วจะไม่คุ้มครองภัยน้ำท่วมแต่ถ้าว่าถ้าหากมีการซื้อประกันภัยเพิ่มเติมก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยกรณีแกล้งเอาทรัพย์สินจมน้ำเช่นรถติดไฟแนนซ์ผ่อนไม่ไหวนะครับแล้วเอาทรัพย์สินจมน้ำเพื่อหวังที่จะเคลมประกันภัยหรือในกรณีที่นะครับน้ำไม่ท่วมรถนะครับสามารถที่จะเลี่ยงเส้นทางอื่นได้แต่จงใจที่จะขับรถลุยน้ำไปทำให้เกิดความเสียหายอันนี้นะครับเขาเรียกว่าไม่นำพาต่อความเสียหายนะครับอาจจะเข้าข่ายในลักษณะที่ผู้ประกันภัยทุจริตนะครับอาจจะเป็นเงื่อนไขที่จะให้บริษัทประกันภัยใช้ปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยได้นะครับหากเป็นการแกล้งทำให้เกิดความเสียหายเพื่อที่จะรับประโยชน์ตามประกันภัยนะครับก็อาจจะมีความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยได้อีกด้วยตามมาตรา347แห่งประมวลกฎหมายอาญานะครับจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับข้อควรที่จะต้องปฏิบัติก็คือว่าเราต้องตรวจสอบว่าประกันภัยที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นประกันภัยประเภทใดและถ้าหากถูกน้ำท่วมเสียหายนะครับสามารถที่จะโทรไปสอบถามสำนักงานคปภ.สายด่วนนะครับ1186นะครับ2นะครับไม่ควรที่จะรีบซ่อมหรือย้ายทรัพย์สินจนกว่าจะเก็บหลักฐานหรือตรวจสอบความเสียหายเรียบร้อยแล้วนะครับ3บันทึกภาพถ่ายหลักฐานรวบรวมความเสียหายให้แล้วเสร็จนะครับ4จดรายละเอียดเหตุการณ์วันเวลาสถานที่และสถานที่เกิดเหตุต่างๆนะครับ5ป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม6ติดต่อแจ้งเหตุกับบริษัทประกันภัยโดยเร็วที่สุดนะครับต้องการปรึกษากับพนักงานอัยการสามารถโทรติดต่อสายด่วน1157

0: วจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์รู้ทันโปรไฟล์ปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือในกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้โปรไฟล์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อก่อนชักชวนให้รับฝากสิ่งของประพิวพัสดุหรือเดินทางขนสัมภาระไปยังต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรือเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ได้ผลตอบแทนสูงแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นแผนการนำเหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่พฤติการของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รักเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การใช้คำหวานและการหวานล้อมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรักโดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคตร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อมิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้ย้ายไปสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตามตัวได้ยากขึ้นเพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 4. มิจฉาชีพจะออกอุบายให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับของโดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญหรือเสนอเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงจูงใจสิ่งของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆ 5. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและตัดการติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
0: ห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: หูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นหลายจังหวัดทั่วประเทศยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องจนมีพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจิมรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายรอต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: จังหวัดนราธิวาสเตือนในพื้นที่2อำเภอระวังฝนตกหนักและเสียงน้ำท่วมฉับพลันจนถึงวันพรุ่งนี
6: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายปกครองทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังพลเครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดเหตุรวมทั้งเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอสุขิรินทร์อำเภอแว้งพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้จนถึงวันพรุ่งนี้จากฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มใน9จังหวัดภาคใต้ได้แก่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาและนราธิวาสโดยจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่เสี่ยงใน2อำเภอคืออำเภอสุขิรินทร์และอำเภอแว้งเช่นเดียวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังกำชับให้ทุกท้องถิ่นเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพจากเหตุอุทกภัยให้เพียงพอหลังมีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่
7: นายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมป้องกันรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามปริมาณฝนที่ตกแต่ละจุดในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและบริเวณฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ามีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ได้กำชับให้ทุกท้องถิ่นจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับฝนตกหนักและสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่อำเภอชานุมานพร้อมทดสอบระบบขอเตือนภัย
8: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go
9: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
10: ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตไทยสิทธิ์โปร่งใส

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์เดียว27 กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตหายสิทธิ์โปร่งใสใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1 สิทธิ์ 1 เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13 หลัก3รับบัตรเลือกตั้ง1 ใบ4เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1 หมายเลข5ย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาอย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับครับครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใสใส

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์ดี27กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตหายสิทธิ์โปร่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก3รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลข5หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับครับครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตท้ายสิทธิ์อย่างโปร่งใสใสใสใสใสใสใส
1: เมื่อย่ามายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทบถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ่าฟ่างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก5อข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
2: ์หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
3: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
2: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
6: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
7: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการอปมช.สัมพันธ์ค่ะ
8: ปมช.สัมพันธ์สารพันเรื่องราวข่าวสารของรัฐสู่พี่น้องประชาชนเชิญติดตามรับฟังค่ะ

วัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านช่วงเวลาต่อจากนี้ไป9นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้ประมาณเยอะหน่อยกว่าจะได้ยินเสียงเนาะตอนนี้9นาฬิกากับอีก21นาทีนะครับคุณผู้ฟังนะครับจริงๆก็ประมาณ9นาฬิกา10กว่านาทีนี่นะนะครับมาต้อนรับเข้าสู่นะครับมารายการอปมช.สัมพันธ์อปมช.คุยข่าวซึ่งก็เป็นรายการของคุณผู้ฟังทุกท่านทุกเพศทุกวัยก็แล้วกันนุ่มแต่ว่าเจอกันนะครับมาเจอกันแต่ในช่วงของวันหยุดก็คือวันเดียวนะครับมาก็คือวันเสาร์ทุกวันเสาร์เรามีนัดที่ไหนผู้ดำเนินรายการนะครับมาเช่นเคยเนาะอนุจิรวัตรนะครับมาเป็นนักข่าวอาสาผู้สื่อข่าวอาสาที่จะสื่อสารกับคนผู้ฟังนี่นะซึ่งก็เป็นส่วนทำงานส่วนหนึ่งของกับทางประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นนี่นะนะครับมาเป็นมือเป็นไม้ที่จะมาบอกข่าวสารนะครับจากทางภาครัฐนี่นะเข้าสู่นะครับอ้อมอกอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนฟังนี่นะเราเจอกันวันนี้วันที่12เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังซึ่งก็วันนี้ตรงกับวันเสาร์วันนี้วันเสาร์ขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะเมียนี่แหละ

ถึงช่วงเช้าช่วงเช้านะก็รายการข่าวน้องอีสานไข่ข่าวนะครับมา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาแล้วก็ต่อด้วยอปมช.สัมพันธ์วันเสาร์พิเศษ2ชั่วโมงแม่บางท่านนี่นะครับมา FM ทำไมมีชั่วโมงเดียวนะครับวิทยุมีชั่วโมงเดียวนะครับถ้าท่านติดตามเพจก็จะเป็น2ชั่วโมงนะครับมาฟังหลากหลายก็แล้วกันนะขอบคุณคุณผู้ฟังก็แล้วกันเนาะนะครับที่สปอร์ตยาวหน่อยก็จะเป็นสปอร์ตการเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับบางท่านอาจจะโอ้ยฟังข่าวเยอะแยะมากมายนะครับยิ่งข่าวพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพูดความหมายว่าเป็นข่าวที่ไม่ดีนะครับคนติดตามดีไหมข่าวเว้าพื้นข่าวอุ้ยข่าวชาวบ้านนี้ติดหูรับตับใหม่นะครับผู้สื่อข่าวก็ชอบนะครับอะไรที่เป็นกระแสนี่แหละนะครับแต่บางครั้งก็อยากจะใช้สีวาจังใดละน้องเอาเบาๆประมาณนะคนก็คือคนนะครับพี่น้องนะครับวัตถุคือวัตถุคำสั่งคำสอนพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธศาสนานี่แหละนะครับถ้าแยกเป็นว่านะครับบางท่านก็เล่นกันหูดับตับไหม้นี่แหละนะครับทำระบบเกี่ยวกับ AI ออกมาเสียดสีออกมากระแนกกระแหนนี่โอ้ยไปช่องทางใดก็มีเบิดน้องนะครับจริงๆเผาๆลงหน่อยก็ดีหรอวะเนาะปล่อยให้เป็นทางเจ้าหน้าที่นะครับมาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับมาเกี่ยวกับกฎหมายนะครับมาเพิ่นได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งเข้มข้นนี่แหละเรียนบอกกับคุณผู้ฟังเนาะนะครับมาส่วนเราก็ยึดมั่นในนะครับมาในพระพุทธศาสนาคำสั่งคำสอนนะครับมาเกี่ยวกับวัตถุก็ยังคงเหมือนเดิมนี่แหละน้องอ่ะพูดถึงการเลือกตั้งเลือกตั้งตัวนายกนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับนะครับถ้าจำไม่ผิดนะคงจะทราบแค่มีผู้ที่ลงสมัครแข่งขันนะครับ4หมายเลขนะครับส่วนเป็นใครชอบเขารักใครชอบใครก็แล้วแต่คุณผู้ฟังนะครับอันนี้ก็มันก็ตัวบุคคลแล้วเนาะแต่ว่านะครับสิทธิแล้วก็หน้าที่ของเรานี่แหละสำคัญนะครับนะครับว่าต้องไปเมืองผู้ใดเมืองเฮ้านี่แหละนะครับดูตัวเองเนี่ยละทำหน้าที่แล้วก็รักษาสิทธิ์หน้าที่นะครับของตัวเองอย่างเข้มแข็งพ่อแล้วครับพี่น้องนะครับแล้วก็บอกต่อเนี่ยนะครับไปออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงซึ่งก็จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่นี่เดือนนี้นะครับอีกไม่นานนี่แหละน้องนะครับวันอาทิตย์ที่27เดือนกันยายน2569นี่แหละตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึงเวลา17นาฬิการักใครชอบกันใช้สิทธิ์นะครับพี่น้องเนี่ยนะครับจับพัดจับผูมือหนึ่งนะครับอยากสิทธิ์เนี่ยนะครับขั้นแขวอยากร่วงเรียนกันเมืองได้อยากเสพมีอำนาจหน้าที่ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยถ้าเกิดไม่ไปเลือกตั้งนะครับท้องถิ่นเรียบร้อยได้พี่น้องไม่มีสิทธิ์มีเสียงเลยเนี่ยนะครับมีแต่เสียงนะครับว่ากว่ากันนี่แล้วไม่มีอำนาจเนาะนะครับเราทุกท่านอายุครบ18ปีบริบูรณ์นะครับนับจนถึงวันเลือกตั้งนั่นเองมีสิทธิ์มีเสียงนะครับออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงให้ท่วมท้นให้ถล่มทลายประมาณนั่นแหละยิ่งเราไม่สนใจนะครับเหตุบ้านการเมืองเขาแห่งมากพี่น้องเขาหมายถึง หมายถึงผู้ที่คิดพอดีไม่อยากเหตุการณ์เหตุงานอยากเขาไปนะครับแบบรับเงินไม่อยากเหตุงานนะครับร้ายกว่านั้นก็คือไปทำนะครับทำอะไรล่ะนะครับไปเฮ็ดตามน้ำไปโกงไปกินโอ้เฮากับบุญปากนี่เสียงน้ำน้องนะครับถ้าเกิดเราตื่นตัวไปใช้สิทธิ์เยอะๆแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยร่อยกลัวเปอร์เซ็นต์พุ่นนะครับเขาก็ย่านตัวย่านยังนะครับย่านผู้ที่มีสิทธิ์ย่านจะไปตรวจสอบย่านเขาจะติดตามเพราะว่าคนสนใจการเมืองการเมืองก็ต้องกลัวคนแล้วน้องเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับเน้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับส่วนการจะมีการเลือกตั้งขอเข้าไปนะครับขอให้ทุกท่านเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับผู้ที่อาสาเขามาเหตุการณ์นี้นะเขาเสียใจเกรงใจเขาเสียใจย่านนะครับมีทุกคนมึงมีทุกคนจอบมีทุกคนติดตามประมาณนั้นเลยให้ติดตามหลายคนย่านได้ประมาณนั้นฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังนะครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการอปมช.สัมพันธ์นี่เลยอันนี้ฝากข่าวเตือนใจนะครับเมื่อเช้านี้อันนั้นก็อ่านแล้วเนาะนะครับเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่เองนะครับเป็นข่าวอุทาหรณ์สอนใจแล้วก็เตือนใจขนาดเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันแม่

นะครับเพื่อนยังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกหลอกยังครับหลอกให้โอนเงินหลอกให้ทำธุรกรรมนะครับผ่านระบบนะครับมือถือนี่แหละนะครับระบบออนไลน์นี่แหละนะครับก่อนจะไปโหลดแอปก่อนสิไปอุ้ยเราไปเฮ็ดแกไปโหลดแอปนะครับไปสแกนหน้าสแกนตาตกลงโอเคพูดเร็วนะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับดูดเงินแกกว่า2ล้านบาทนะครับแต่แกไหวตัวทันแล้วก็ประสานนะครับทางแบงค์นะครับทางตำรวจตำรวจประสานแบงค์ซอยกันก็เลยทันนะครับเงินแกก็เลยเดินทางไปคือออกจากบัญชีไม่ได้เอาท่านพี่น้อง2ล้านเนาะนะครับทีนี้สาเหตุว่ายังไงสาเหตุน้องเราจะพูดให้ฟังเหตุเกิดที่จังหวัดเลยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเนาะพี่น้องนะครับวันนี้11กันยายน2569ทางตำรวจนะครับสภ.วังสะพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนี่แหละซึ่งก็ได้รับแจ้งจากหญิงนะครับเพื่อนก็อายุตั้ง63ปีเนาะเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันเราบอกว่าเราแจ้งว่าได้โอนเขาเรียกว่าโอนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าโอนไปแล้วนะครับแต่พอเช็คนะครับเขาเรียกว่าเช็คยอดเงินว่าเงินออกไปเท่าไหร่เช็คมึงแล้วนะครับปรากฏว่าเงินออกจากบัญชีตั้ง2ล้านบาทหายออกจากบัญชีแม่เพื่อนก็เลยประสานให้ตำรวจตรวจสอบแกก็คิดแล้วอุ้ยหลงกลแล้วว่างั้นได้โหลดแอปได้สแกนใบหน้าได้ตกลงเฮ็ดธุรกรรมไปจนหมดจนสิ้นแล้วเนาะทีนี้ทางด้านผู้กำกับการนะครับพันตำรวจเอกนพดลเปลี่ยนรูปนี่แหละซึ่งก็เป็นผู้กำกับการสภ.วังสะพุงเพื่อนก็ออกมาพูดเปิดเผยว่าภายหลังจากตำรวจเนี่ยนะดีนะตำรวจเพิ่นทำงานเร็วเนาะนะครับหลังจากตำรวจได้รับแจ้งแล้วก็ได้รายงานกับตนจึงเร่งให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะภูมิกับการเพิ่นเฮ็ดงานเองนะครับรีบเองเนาะเริ่มต้นเองผู้นำเอาก่อนนี่แหละเริ่มจากการสอบถามนางสาวเอเนี่ยนะเอาเป็นว่าสมมติก็แล้วกันเพิ่นเป็นเจ้าของทำธุรกิจทำปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งได้เพื่อผู้หลวงนี่แหละนะครับได้รับโทรศัพท์จากบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านี่แหละบอกให้โอนเงินประกันเนประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้านะครับจำนวนตั้ง 24,000 บาทแม่ทีนี้เมื่อดำเนินการติดตั้งมิเตอร์แล้วเสร็จเขาบอกว่าเจ้าที่เพิ่นจะโอนเงินคืนให้ประมาณนั้นแหละนะครับทีนี้เพิ่นส่งคือเพิ่นก็เลยว่าให้โหลดแอปให้ติดตั้งแอปพลิเคชันแนะนำเหตุจังสันจังสี่สแกนใบหน้ากรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ตกลงประมาณก็ตกลงเบิดแล้วเนาะกลัวยันบ่ได้เงิน 24,000 ขึ้นนะครับมันคือดีแท้ประมาณนั่นแหละทีนี้นะครับแกก็ได้ตรวจสอบเนี่ยนะทำเสร็จแล้วก็บ่ได้เงินขึ้นไปตรวจสอบเงินในบัญชีหายไปอีก2ล้านแม่นะนะครับในบัญชีก็หายไปบ่มีตัวเลขพี่น้องอุ้ยจังว่าทีนี้นะครับนางเอกก็เลยจะยังไงบ้างเนี่ยแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจทางสภ.วังสะพุงเด้อพี่น้องเราก็สิเป็นผู้มีหน้ามีตามีคนหูจักหลายผู้หลักผู้ใหญ่ประมาณเอาท่านซื่อๆได้หน่อยคิดว่าเนาะทีนี้เจ้าพนักงานสอบสวนสภ.วังสะพุงก็ได้ประสานเนี่ยแหละตำรวจเพิ่นก็เก่งหาลางคนก็อุ้ยอาจจะคล่องละมั้งประมาณนั้นเพราะว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับเดี๋ยวนี้เด้อพี่น้องได้ครับยังหากินแบบเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับส่วนหนึ่งก็ถูกจับส่งตัวกลับจากเขมรจากยังมาแล้วแหละนะครับทีนี้ก็ส่วนมากเนาะนะครับข่าวว่าลงมาที่นิสิตนักศึกษาแล้วนะครับบอกว่าทุกท่านต้องมีจุดอ่อนจุดบอดในตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพอายุเท่าไหร่นี่แหละน้องนะครับส่วนมากนักศึกษาก็จะโดนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่เกี่ยวกับเงินประกันนะครับทุกอย่างในประมาณนั้นเลยบางทีเขาก็คือพอเราเฮ็ดธุรกรรมอย่างแต่ละมือนี่น้องนะครับเขามาจวดเอาก็เป็นเหยื่อตั้งหลายรายแม้แต่เงินจำนวนน้อยนะครับมันนิสิตนักศึกษามันหลายเลยนะครับหลายคนก็อุ้ยเงินก็จำนวนไม่น้อยเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะครับมันไม่ดีนะครับอันนี้ดีหมายถึงตำรวจเอาท่านอายัดท่านตำรวจประสานกับทางธนาคารนะครับถ้าเกิดว่ามันพลาดเร็วที่สุดนะครับให้มันเร็วกว่าคารวะซุ้มคอร์เซ็นเตอร์ประมาณนั้นนะครับให้มันเร็วกว่าดำเนินการนะครับอายัดมาถึงอายัดบัญชีมันเร็วอันนี้ทำการนะครับดำเนินการสำเร็จนี่เลยก่อน
ที่มิจฉาชีพเสี่ยวเงินออกเอาขึ้นได้พี่น้องนะครับถือว่าเป็นความโชคดีหนึ่งนะครับเพียงนะครับเสี้ยวเดียวก็แล้วกันน้องนะครับก่อนที่แก๊งมิจฉาชีพจะเบิกเงินไปแล้วถ้าเบิกไปแล้วยากพี่น้องตันตกสั่งตกทะเลไปแล้วนะครับเอาระมัดระวังนะครับเอาน้อยบอกกันแล้วกันนะครับทีนี้มาคุยเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผู้ใดอยากอยู่ยืนยืนแบบมีคุณภาพไม่ใช่ยืนแบบนอนติดเตียงนะครับไปใส่บ่เป็นตะเหลือกพลอพลอยันบ่ได้เด้นอนะครับวันนี้มาบอกพูดคุยข่าวนี้ก็แล้วกันบอกว่ายายทวดยายทวดอายุตั้ง104ปีบางคนร้อยกว่านี่ก็ไปแข่งขันกีฬาเหรียญกีฬาได้กับพี่น้องแต่ว่าพื้นๆน้องนะครับอันนี้ดูจากหน้าคุณยายแล้วโอ้ยอายุแกเท่าไหร่นี่104ปีพี่น้องกวดบ้านกวดเพื่อนดูแลตัวเองหาข้าวกับโปกระกับข้าวกับปลาทำอยู่ทำกินได้หมดแม่จะบอกว่ากินทุกอย่างที่ชอบนี่แหละบางคนก็ระวังปวดน้องกินแต่อาหารที่ดีแต่บ่ชอบดอกว่าซั่นบ่มักดอกกินไปกินไปอยากอายุยืนนี่นะนะครับกับบ่ฮอดเส้นแช่จักเทื่อดอกว่าหาทุกคนประมาณนั่นแหละอันนี้ข่าวนี้เนาะมาพูดคุยคนที่อยากมีอายุยืนก็แล้วกันน้องเป็นกำลังใจให้กันนี่นะนะได้กับอยากอายุยืนยืนแบบมีคุณภาพไปใส่มาใส่ได้ใส่เงินเก็บได้ผ้าจะคล้องไปม้วนได้ประมาณนั่นแหละ11กันยายน69ผู้สื่อข่าวรายงานที่หมู่3ตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะได้กับที่บ้านของนางแปลกว่าแม่นแปลกได้ครับพี่น้องนางแปลกเฉยๆชื่อเพิ่นนามสกุลพลรามอายุตั้ง104ปีแม่คุณทวดแปลกนะครับคุณทวด5แผ่นดินอายุมากที่สุดในตำบลน้ำผุดคุณยายทวดแปลกนี่แหละเกิดเมื่อพ.ศ.2465ตั้งแต่พ่อแม่สมัยก่อนไปแจ้งเกิดนะครับแจ้งเกิดช้าตั้ง3ปีแล้วนี่ทำให้บัตรประชาชนของคุณทวดแปลกมีอายุย่าง102ปีนะครับจริงๆแก104ปีนะครับย่างเข้าสู่105ปีไปพี่น้องนะครับอ่ะเคล็ดลับดีกว่านะครับมาเอาแกทำอะไรมั่งแต่ละวันนึงแกไม่ได้ใช้ไม้เท้าอาบน้ำอาบท่าเองใส่เสื้อผ้าเองกินอาหารเองกวาดบ้านถูบ้านถอนหญ้าเก็บผักอ่านเขียนท่องสูตรคูณได้บวกลบได้อย่างคล่องแคล่วเนี่ยแหละหูตายังดีบอกกับผู้สื่อข่าวก็ได้น้องสบายว่างั้นนะครับคุณทวดแปลกนี่แหละเขียนชื่อนามสกุลแล้วบวกลบคูณหารนะครับท่องสูตรก็ได้เมื่อสุนัขประมาณปกติเนาะทีนี้เคล็ดลับสุขภาพของแกแทบจะไม่ต้องขึ้นยากพี่น้องบาสิเฮ็ดคือเล่าได้บอกประมาณนะแกบอกไม่มีอะไรเลยแกบอกนอกจากทำจิตใจให้เบิกบานนี่แหละบ่ได้ไปเก็บข่าวนั้นข่าวนี้มาไหวนะครับบางคนเถียงกันเรื่องพระที่มีข่าวเนี่ยจนได้ฆ่ากันกับพี่เนาะปันนั่นเนี่ยฆ่ากันตายอายุบ่ยืนสำเนาะแกบอกทำจิตใจเบิกบานไม่เก็บทุกข์เรื่องมาคิดปล่อยวางและกินอาหารทุกอย่างที่ชอบเรากินเนาะมักหยังแซ่บกินแล้วว่าเงาะทุเรียนมังคุดหมูย่างแกงเผ็ดน้ำพริกปลาทูบ่มีโรคประจำตัวบ่เคยไปหาหมดหาหมอประมาณนั้นหน้าแต่ก็สดใสแม่นี่ออร่าได้เล่าเนาะพี่น้องแกตั้ง6คนเสียชีวิตไปแล้ว5นะครับแต่ที่เหลือคุณทวดแปลกอายุยืนเพียงผู้เดียวอาจจะเป็นน้ำบุญเล่าบุรีจังใดน้องสั่งบาอ้าวถ้าอยากมีอายุยืนนะครับอาหารการกินก็ส่วนหนึ่งสภาพจิตใจก็ส่วนหนึ่งสภาพแวดล้อมก็ส่วนหนึ่งมันสิมีหลายส่วนนะเอาเป็นว่าขอมีความสุขก็แล้วกันเนาะอันนี้เราสู้ฟังนะครับเผื่อบางคนอยากอายุยืนนะครับอยากอยู่อื่นกับอยากอายุยืนกับบ่ยากเด้อน้องประมาณนั้นนะบางท่านโอ๊ยแล้วแต่แนวว่าซั่นนะครับแล้วแต่แนวเฮาดอกนะครับแนวเฮาอายุยืนก็สิอายุยืนบ่มันสิคิดหลายกับแม่นอยู่ประมาณนั้นน่ะอย่าคิดหลายพี่น้องนะครับไปกินแล้วก็ก็เลือกแน่จักหน่อยประมาณนั้นน่ะกันว่าบ่คิดหลายเนาะนะครับเลือกอะไรที่มันมีประโยชน์มั่งประมาณนั้นแหละมาดูสภาพอากาศก่อนก็แล้วกันพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานี่แหละซึ่งก็บอกว่านะครับวันที่12กันยายน69นะครับบอกว่าทางภาคใต้นี่แหละจะมีฝนใต้มีฝนนะครับเหนืออีสานก็จะลดลงนี่แหละประมาณนั่นแหละภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากนี่แหละนะครับในบางพื้นที่ของทางภาคใต้นะครับส่วนทางภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับประชาชนก็ระมัดระวังอันตรายนะครับในเรื่องของฝนนี่แหละบางคนขับรถขับลาไปนั่นไปนี่นะครับฝนตกถนนลื่นฝนตกรถติดฝนตกเฝ้าฟังนั่นจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางนะครับผ่านเส้นทางที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่มันท่วมบ่อยนี่แหละท่วมขังนี่แหละระมัดระวังนะครับทีนี้เกี่ยวกับอันหนึ่งเนาะในช่วงของวันที่12-13กันยายน69ซึ่งก็บอกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางบอกว่ามีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนนี่แหละและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงของที่13-14กันยายน69นี่แหละขอให้ประชาชนนะครับเฝ้าติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องใกล้ชิดในระยะนี้เอาไว้ด้วยไปทางภาคเหนือนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ซึ่งก็บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและก็ที่เพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-36องศาเซลเซียสภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ก็บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีนี่แหละอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและก็ที่สมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทรานี่แหละชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ที่ตราดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็บริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยจะมีฝนตกหนักนะครับอันนี้เน้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ที่ชุมพรนี่แหละอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสบอกว่าตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและก็ที่สตูลโดยจะมีฝนตกหนักนะครับก็บริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-32องศาเซลเซียสนะครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทีนี้ด้านกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพตกเยอะเนาะอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสราคาทองคำวันนี้ทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่68,050 บาทขายออกอยู่ที่60,000นะครับไม่ใช่รับซื้ออยู่ที่67,850นะครับหน่อยบอกผิดมือเซาตาไล่นะครับทีนี้ขายออก68,000นะพี่น้อง68,050 บาทนะครับส่วนทองรูปพรรณนี่66,492นะครับขายออกอยู่ที่68,850 บาทขึ้น50บาทนะครับแต่ว่าตลาดทองวันนี้เปิดแล้วนะครับก็เช็คดีๆก็แล้วกันเนาะทีนี้มาที่ราคาน้ำมันดีเซล B20 อยู่ที่ 34.84 บาทต่อลิตรดีเซล B7 นะครับอยู่ที่ 39.84 บาทต่อลิตรส่วนด้านเบนซินแก๊สฮอล์91อยู่ที่ 38.72 บาทต่อลิตรแก๊สฮอล์95ก็อยู่ที่ 39.09 บาทต่อลิตรนะครับพี่น้องทีนี้มาข่าวเกี่ยวกับวุฒิสภานะครับซึ่งก็เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับสภาผู้แทนราษฎรนี่ผ่านแล้วน้อง300นะครับ300กว่าเสียงนิดนึงทีนี้นะครับทางวุฒิสภานะครับก็เห็นชอบนี่แหละ145เสียง
แล้วก็ไม่เห็นด้วย5เสียงงดออกเสียง22เสียงพี่น้องเกี่ยวกับการพิจารณานะครับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะครับของทางวุฒิสภาได้กับวงเงิน3,788,000 ล้านบาทนี่แหละซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้กับมาผ่านความเห็นชอบได้กับมาวาระที่3ได้กับมาส่วนสวตั้งข้อสังเกตเรื่องงบประจำนะกับงบกลางภาระการคลังและก็งบลงทุนนี่แหละโดยเสนอให้จัดสรรงบให้ตรงกับปัญหาของประเทศนะครับและก็สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้นะครับรวมถึงให้เร่งแก้ไขปัญหานะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังคน 15% ภายในปี2575บอกว่ายังไม่เพียงพองั้นหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมนะครับมาเสนอใช้เทคโนโลยีนะครับลดขั้นตอนกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและก็ประเมินทักษะบุคลากรนะครับกรที่จะลดกำลังคนนี่แหละซึ่งขณะที่นายพระดอนนะครับปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ชี้ว่ารายจ่ายประจำนะครับมาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการผู้ใดรับราชการดูนะครับอยู่นี่ก็จะทำงานเช้าชามเย็นชามไม่มีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิผลบ่ตั้งใจทำงานละหมาดระว่างไปเนาะโดยในปี2570บอกว่าจะไม่เพิ่มไม่รับคนบ่เอาคนเพิ่มเนี่ยประมาณแหละโอ้ผู้ใดเลี่ยนจบมาว่าสิรับราชการนี่ก็หนักอกหนักใจอยู่เนาะนะครับแต่ว่าในหมู่ของคนขยันมันมีคนจนดอกนะแต่ก็มีแต่คนประสบความสำเร็จนะพี่น้องเนาะไม่ต้องคิดเยอะบอกว่าในปี2570จะไม่เพิ่มอัตรากำลังคนอัตรากำลังนี่แหละพร้อมที่จะลดกำลังคนนะครับส่วนกลางนะครับคนส่วนกลางในภูมิภาคนี่แหละและปฏิรูประบบจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดทุนเหมือนจากนั้นนะครับที่ประชุมซึ่งก็ได้มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงนี่แหละ145เสียงนะครับไม่เห็นด้วย5เสียงแล้วงดออกเสียง12เสียงนะครับเกี่ยวกับการเมืองเนาะทีนี้นะครับมาถามข่าวนะครับมาเกี่ยวกับเรื่องของนายกนี่แหละนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าย้ำรัฐบาลมีความเข้มแข็งแรงและเพื่อนบอกว่าจะไม่ปฏิเสธนะครับที่จะมีพรรคกล้าทำนะครับมาเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่นี่แหละแล้วก็บอกว่าการเมืองไม่มีคำว่าไม่มีโอกาสเหมือนทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับแต่ว่าบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการปรับนะครับเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีนี่แหละเนาะเกี่ยวกับข่าวนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่แหละซึ่งก็กล่าวถึงกรณีที่พรรคกล้าทำซึ่งก็ได้โหวตผ่านนะครับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยนะนะครับนายกบอกว่าเป็นสัญญาณนะครับที่จะมีโอกาสร่วมรัฐบาลกันหรือไม่นี่แหละว่านะครับนายกว่าเรื่องนี้ขอไปคุยกับหัวหน้าพรรคกล้าทำก่อนนะครับเพราะยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันซึ่งก็รู้จักกันมานะครับเป็น10กว่าปีแล้วว่างั้นหลังร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำระบุว่ายังเป็นเพื่อนสีกันเหมือนเดิมว่างั้นส่วนศักยภาพของทางรัฐบาลขณะนี้นะครับจำเป็นต้องเติมพรรคการเมืองอื่นเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งแข็งแรงหรือไม่ซึ่งทางนายกรัฐมนตรีระบุนะครับวันนี้เป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งว่างั้นขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องทำทุกอย่างให้มีความเข้มแข็งขึ้นนี่แหละน้องเพื่อผลักดันนโยบายการดำเนินงานต่างๆนะครับให้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายสร้างความมั่นอกมั่นใจให้กับรัฐมนตรีนะครับในการบริหารงานนี่แหละพร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังแข็งอยู่แข็งปุ๊กขณะที่มีโอกาสนะครับมีโอกาสหรือไม่หากจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีพรรคกล้าทำจะเข้ามาร่วมรัฐบาลนะครับใน4ปีนี้นายกบอกว่ากล่าวว่าการเมืองไม่มีคำว่าไม่มีโอกาสไม่มีการปิดโอกาสว่างั้นแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปได้หมดแต่ยังไม่ได้คุยนะครับไม่ได้คุยไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีนี่นะส่วนขณะนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่นะครับดีบอเขายกมือให้ประมาณนั่นแหละทางด้านนายกอนุทินกล่าวว่าสัญญาณที่ดีก็คือประชาชนแล้วว่าประชาชนจะได้เห็นรัฐบาลที่มีความมั่นคงมีเสถียรภาพมีความแข็งแกร่งรวมถึงนะครับชาวต่างชาติและคนที่ต้องทำธุรกรรมต่างๆกับประเทศไทยซึ่งก็บอกว่าจะได้มีความมั่นใจ
ว่ารัฐบาลนะครับอาจจะได้รับการตอบสนองและได้รับการผลักดันว่างั้นก็ดูกันต่อนี่แหละน้องดูกันต่อไปว่านะครับการทำงานนะครับนอกจากรัฐบาลเข้มแข็งนะครับการบริหารส่วนต่างๆนะครับจะมีการปรับปรุงจะมีประสิทธิภาพหรือไม่เราท่านก็ต้องติดตามนี่แหละครับคุณผู้ฟัง

0: ครับทั้งข่าวสารสาระนำมาฝากกันละกันพร้อมเสียงเพลงนะครับหวังว่าจะสร้างความสุขความสบายอกสบายใจให้กับคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามรายการอปมช.สัมพันธ์อปมช.คุยข่าวนะครับทุกช่วงของวันหยุดก็คือวันเสาร์วันเดียวนะครับนะนะครับหลังจากนี้ก็หายไปอีกตั้ง6วันขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับฟังนะนะครับที่ชมมีข่าวสารงานประชาสัมพันธ์นะนะครับสิ่งดีนะครับที่เกิดขึ้นภายในชุมชนตำบลหมู่บ้านของท่านก็แจ้งเข้ามาได้นะครับคุณผู้ฟังทำมาช่องทางเป็นเพื่อนทางเพจ Facebook นะนะครับอนอยจิรวัตรนี่ก็ได้นะครับหรือจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ผู้จัดเบอร์อนอยก็0817170598อนอยมองดูเวลาแล้วนะนะครับจะเหลือเพลงหรือเปล่านะครับขอเป็นข่าวสุดท้ายก็แล้วกันนะครับวันนี้บอกว่าจังหวัดขอนแก่นบอกว่าเดินหน้านะครับสืบสานพระราชปณิธานนะครับทางด้านผู้ว่านะครับซึ่งก็นำหน่วยงานร่วมให้ความช่วยเหลือประชาชนและก็เยาวชนนะครับวันที่11กันยายน2569ที่โรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนี่แหละนะครับบอกว่าเดินหน้าสืบสานพระราชพระราชปณิธานจัดกิจกรรมนะครับที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนและก็เยาวชนในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกนี่แหละน้องแล้วก็ตอนนี้เป็นองค์ครมนตรีนะครับได้เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานนะครับแก่ราษฎรนะครับพร้อมเชิญพระราชนะครับพระราชกระแสความห่วงใยแล้วก็สิ่งของพระราชทานนะครับที่ไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีนายกจรเจียดรักพานิชมณีนะครับมาผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนี่แหละซึ่งก็พร้อมด้วยนางปิติมารักพานิชมณีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นหน่วยงานภาครัฐและก็องค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมให้การบริการและก็รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขณะที่สำนักผู้ตรวจการแผ่นดินนำโดยนายสุดนายกบัณฑ์สุจินนายกบัณฑ์ชัยสุมศักดิ์นะครับมาผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อนก็เข้าร่วมกิจกรรมนี่แหละที่นี้ภายในงานมีการบูรณาการความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งการมอบถุงยังชีพพระราชทานจำนวน500ชุดการให้บริการด้านสุขภาพกฎหมายการศึกษาและสวัสดิการต่างๆรวมถึงทุนการศึกษาหนังสือสำหรับเยาวชนอุปกรณ์การศึกษาทางไกลรถเข็นสำหรับผู้พิการและก็บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมขณะที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดหน่วยรถประชาสัมพันธ์ขึ้นที่รับเรื่องร้องเรียนให้คำปรึกษาด้านกฎหมายพร้อมจัดนะครับนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธินะครับสิทธิของประชาชนบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและก็หน้าที่ของปวงหรือว่าปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญโดยมีประชาชนครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า500คนนี่แหละนะครับทีนี้นะครับสิทธิหน้าที่ของประชาชนนะครับที่มีอายุครบ18ปีบริบูรณ์นะครับมีสิทธิ์มีหน้าที่อย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 17:00 น.เลยทีเดียวนะครับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกนะครับตัวของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับตามวันแล้วก็เวลาดังกล่าวด้วยนะครับนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้เตือนอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเราเป็นคนไทยเราต้องสนใจนะครับสนใจเหตุบ้านการเมืองตัวบุคคลที่จะเข้ามาบริหารนะครับจังหวัดขอนแก่นของเรานี่แหละถ้าเราไม่สนใจนะครับเพิ่นก็สบายประมาณนั้นเลยฝากไว้ด้วยนะครับเป็นห่วงเป็นใยจากรายการอปมช.สัมพันธ์นี่แหละเวลาคงจะหมดแล้วล่ะเพียงสุดท้ายท้ายสุดขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่เคารพรับขอบคุณเจ้าที่นะครับทางสวทชขอนแก่นนะครับที่ให้ความนะครับเขาว่าดูแลนะครับเกี่ยวกับการลิงก์สัญญาณเนี่ยนะขอบคุณผู้อำนวยการสวทชขอนแก่นขอบคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นที่สำคัญนัดเลยนะครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านติดตามรายการดีๆแบบนี้น้องนะครับอนอยจิรวัตรนัดนะครับเสาร์หน้าเวลา8:10กว่านาทีนี่แหละสวทชขอนแก่นเช่นเคยนะครับเราจะกลับมาพบกันนำข่าวสารและกับเหตุการณ์ต่างๆมาพูดคุยพร้อมด้วยเสียงเพลงอนอยไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: ข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
4: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
3: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: สัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: กระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีได้จัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ 2,569 ทั่วประเทศจำนวน23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษาทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวม 8,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุอีกว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีซึ่งหลังจากการเจรจาขอไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นได้นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถตลอดจนหนี้กยศ.ด้วยในปีงบประมาณ 2,570 จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลคุมเข้มตรวจสอบผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนลดจำนวนบริษัทเสี่ยงเป็นนอมินีกว่าร้อยละ70
8: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการเชิงรุกทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลการเงินเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินและการถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆนำไปสู่การยึดทรัพย์ขบวนการสแกมเมอร์รายใหญ่เป็นจำนวนเงินกว่า 20,000 ล้านบาทแล้วกระจายไปเยียวยาผู้เสียหายขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ยังได้ออกประกาศเรื่องการตรวจสอบผู้ถือหุ้นจดทะเบียนบริษัทว่าอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่และมีข้อมูลเดินบัญชีอย่างไ และหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจะต้องมีการตรวจสอบใหม่ทุกครั้งซึ่งทำให้จำนวนบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีลดลงกว่าร้อยละ70ผ่านิตคาดนารายงาน
2: สำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานี
9: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่7จึงเร่งเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือโดยทดสอบระบบและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ทันทีหากสถานการณ์น้ำสูงขึ้นและมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังนั้นสำนักงานชลประทานที่7ร่วมกับโครงการชลประทานอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลว์ขนาด24นิ้วจำนวน1เครื่องณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์ชุมชนท่าบ่งมั่งเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามเฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตรวจจนพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำมูลอย่างทันท่วงทีหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอดเวลากรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
1: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: เอ็ม99.5 สูงเมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีไม่คือยิ้มแย้มแจ่มใสปานคือเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอตแถวเหลี่ยมท้องหมูตัวนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสุมื้อกะย้อนวีโซล่าเซลล์
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด
3: ้อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
4: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
3: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: แจ้งความทันทีที่ผู้ว่ามีแบงปลอมในมือได้แบงปลอมมาแบบใดก็แล้วแต่ที่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่แบงปลอมข้ามเก็บข้ามเสียงต้องไปซื้อของฝากธนาคารกับบริษัทต้อง

0: ันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: สถาปนาสูงส่งจุดประสงค์ที่ก็ตั้งหวังเรียนได้ดอกปลายฝน
1: พี่น้องเอ้ยให้เฮามาค่อยเพี้ยนสร้างเสมอแตนแตนซอให้เฮามาสร้างก่อสืบไว้เสมอเพิ่งสืบหั่งทุกเช้าเสาร์อาทิตย์เป็นโอกาสใหม่ที่เฮาสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองบ้านเมืองและสังคมกับรายการธรรมะย่ามเช้าดำเนินรายการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
0: เฝ้าตื่นพัฒนาคนให้รับใจสังคม

0: ปายและความคิดวัดถูกประสงค์ต่างต่างความหวังเพื่อประสงค์ให้เจริญขึ้นการศึกษาต้องมาก่อน
1: เจริญสุขสวัสดีญาติโยมวันนี้มาพบกับรายการธรรมะยามเช้าก็มีท่านพระอาจารย์พระครูปลัดบุญช่วยโชติวังโสดร.อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาแล้วก็มาพร้อมด้วยกับท่านอาจารย์ก็ขอเจริญพรท่านอาจารย์ได้แนะนำตัว
2: ครับการนมัสการประเดชพระคุณพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงนะครับการนมัสการท่านพระครูดร.ปลัดบุญช่วยโชติวังโสผมอาจารย์ดร.สุนทรสายคำผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นมาพบกับท่านในรายการธรรมยามเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz ซึ่งในรายการธรรมยามเช้าก็จะพูดถึงเรื่องข่าวสารธรรมะเกี่ยวกับวิธีเกี่ยวกับวิธีชีวิตของผู้คนนะครับและสำหรับวันนี้นะครับประเด็นที่เราจะได้นำเสนอก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับเรื่องของเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยนะครับท่านพระคุณเจ้าครับ
1: โอ้เจริญพรท่านตัวพอดีมีญาติโยมเพิ่นสอบถามว่ามหาจุฬาของเราเนี่ยตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ.เท่าไหร่ท่านอาจารย์ก็เจริญพรให้ญาติโยมเพิ่นได้ทราบข้อมูลในเบื้องต้นนะท่านอาจารย์เนาะเจริญพร
2: ครับผมครับสำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่สถาปนาโดยรัชกาลรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลรัชกาลที่5พระองค์ได้สถาปนามหาวิทยาลัยณที่นี่จะให้เป็นที่บอกภาษาบาลีหรือว่าเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์นะครับซึ่งพระองค์ได้ย้ายสถานที่บอกบาลีจากวัดพระศรีรัตนศาสดารา
1: ม
2: ย้ายมาอยู่ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตนะครับ
1: เจริญพรเจริญพร
2: อ
1: ัน
2: นี้เมื่อปี2430นะครับซึ่งนับมาถึงปัจจุบันก็มหาจุฬาก็จะครบรอบ139ปีครับ
1: ไม่ธรรมดาถือว่าเป็นมหาลัยที่อยู่คู่กับประเทศเรามาเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีท่านอาจารย์ท่านอว่าพันธกิจของมหาจุฬาเนี่ยมีกี่พันธกิจท่านอาจารย์เผื่อมีคนสนใจที่จะไปศึกษาเรียนที่มหาจุฬาเจริญพร
2: ครับสำหรับมหาวิทยาลัยก็จะเหมือนกับมหาวิทยาลัยทุกแห่งนะครับก็คือสังกัดกระทรวงอวครับในกระทรวงอวนี่ได้ถือว่าเป็นหน่วยงานหรือว่าเป็นกระทรวงที่ดูแลในเรื่องของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐมหาวิทยาลัยของเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นพันธกิจของมหาวิทยาลัยทุกแห่งก็จะมีอยู่4พันธกิจด้วยกันครับอาจารย
1: ์พันธกิจที่1มีอะไรท่านอาจารย
2: ์พันธกิจที่1ก็คือว่าด้วยเรื่องของการผลิตบัณฑิตการผลิตบัณฑิตก็คือเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนี่แหละครับตามศาสตร์สาขาวิชาตามประเภทของมหาวิทยาลัยของตัวเองอย่างนี้ครับ
1: พันธกิจที่2ท่านอาจารย
2: ์พันธกิจที่2เนื่องจากว่าสถาบันของเราเป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีหน้าที่ในการวิจัยภารกิจที่สองถือว่าสำคัญก็จะวิจัยการวิจัยเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1: ์
2: ที่จะค้นพบศาสตร์ใหม่หรือว่าทฤษฎีใหม
1: ่
2: หรือมีทฤษฎีเดิมที่ดีอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะมาวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอด
1: อ
2: ันนี้ก็เรียกว่าเป็นการวิจัยถือว่าเป็นพันธกิจของอุดมศึกษาครับ
1: โอ้อันนี้ถือว่าเป็นพันธกิจที่ต้องขาดไม่ได้เนาะถือว่าเป็นการพัฒนาทีนี้พันธกิจที่3ท่านอาจารย
2: ์ครับพันธกิจที่3ก็คือเรื่องของการบริการวิชาการนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ ถ้าคุณเจ้าที่กับผมได้มาจัดรายการวิทยุที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นี้ก็ถือว่าเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมในอีกรูปแบบนึงนะครับนอกจากนี้เรายังมีสถานที่ของมจร.นี่นะครับทั่วประเทศสำหรับเป็นสถานที่บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งสำหรับฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นศูนย์อบรมจริยธรรมอบรมคุณธรรมต่างๆอยู่ทั่วประเทศครับ
1: อ
2: ันนั้นก็ถือว่าเป็นการบริการวิชาการเช่นเดียวกันครับ
1: โอ้เป็นการบริการแล้วก็เป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปในตัวเนาะทีนี้ภารกิจที่4ท่านอาจารย์เจริญพร
2: ภารกิจที่4นี้ถือว่าดูเหมือนว่าจะมีความสำคัญน้อยแต่ในความเป็นจริงแล้วในเรื่องของการทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เป็นถือว่าเป็นความสำคัญเป็นสิ่งที่โดดเด่นของระดับอุดมศึกษาจะต้องมีเพราะว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ
1: ์
2: ของประเทศนั้นๆผ่านสถาบันอุดมศึกษานะครับก็คือเรื่องการทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นในรูปของนวัตกรรมทางวัฒนธรรมหรือแม้แต่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของภาษาเรื่องของศาสนาอะไรที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตจนมาถึงปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้านี่ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญครับ
1: ซึ่งเดี๋ยวว่าเป็น4ภารกิจหลักเนาะทีนี
2: ้
1: เห็นการประกาศเนาะเห็นประกาศของพระราชกิจจานุเบกษาได้แบ่งประเภทของมหาลัยซึ่งมหาลัยมจร.ของเราเนี่ยแบ่งเป็น อยู่ด้วยกันกี่ประเภทท่านอาจารย์ก็เจริญพรให้ช่วยอาจารย์ให้ขยายความนิดนึงสำหรับผู้ที่ฟังรายการของเราเผื่อที่ใครมีสนใจตรงนี้เจริญพร
2: ครับก็ขออนุญาตนำเรียนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามรายการนะครับสถาบันอุดมศึกษานี่โดยกระทรวงอวหรือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี2564นะครับเล่มที่138ตอนที่21กอไก่หน้า2วันที่25มีนาคมพุทธศักราช2564ได้แบ่งหรือจัดกลุ่มส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษาออกดังนี้นะครับก็คือมี5กลุ่
1: ม
2: กลุ่มที่1ก็คือมหาวิทยาลัยที่พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลกนะครับในมหาวิทยาลัยของเราก็จะมีมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ประกาศตัวว่าเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านแพทยศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พวกน
1: ี้
2: หรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับแนวหน้าของโลกนะครับส่วนกลุ่มที่2เรียกว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยที่พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยีต่างๆนะครับมอราชมงคลประมาณนี
1: ้
2: คร
1: ับ
2: ที่เห็นเป็นตัวอย่างทางด้านกลุ่มที่2ส่วนกลุ่มที่3นะครับเรียกว่ากลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่นนะครับมหาวิทยาลัยที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ก็ได้แก่มหาวิทยาลัยมอราชภัฏต่างๆหรือวิทยาลัยชุมชนอย่างนี้เป็นต้นนะครับกลุ่มที่4เรียกว่ามหาวิทยาลัยที่พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาซึ่งตัวนี้แหละครับประเภทที่4นี่แหละกลุ่มที่4นี่แหละเป็นประเภทของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแล้วก็จะมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับในส่วนของคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายส่วนอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งเรียกว่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ
1: ์
2: นะครับจัดอยู่ในกลุ่มที่สี่นี้นะครับส่วนกลุ่มที่ห้าเรียกว่ากลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะเช่นอย่างมหาวิทยาลัยการกีฬาอย่างนี้ครับพะยังหรือมหาวิทยาลัยอื่นที่จัดอยู่ในกลุ่มนี
1: ้
2: ที่เกี่ยวกับเรื่องของวิชาชีพและสาขาเฉพาะจริงๆแล้วในราชกิจจานุเบกษายังมีกลุ่มที่6ด้วยนะครับแต่เป็นกลุ่มอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด อันนี้เขาจะอาจจะเขียนไว้ให้เห็นว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีมหาวิทยาลัยกลุ่มอื่นที่เกิดขึ้นมาก็ได้อาจจะเป็นกลุ่ม
3: อวกาศกลุ่มอะไรที่มันนอกเหนือจาก5กลุ่มเบื้องต้นนั้นอย่างเงี้ยก็ให้อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศนะครับทีจากการที่กระทรวงอวได้จัดกลุ่มมหาวิทยาลัยแบบนี้จึงทำให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้เราก็จัดอยู่ในกลุ่มที่4ครับ
1: อ๋อนี่ก็ถือว่าเป็นแนวทางแล้วว่าทางพระราชกิจจานุเบกษาได้จัดเป็นที่เรียบร้อยเนาะอาจารย์เนาะทีนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งจริงใหม่ที่บางท่านอาจจะไม่ได้ยินว่าเอ๊ะมหาลัยจัดไปกี่ประเภทซึ่งอาจารย์พอก็ได้นำเสนอไปที่เรียบร้อยทีนี้ก็ย้อนมาดูว่ามจรขอนแก่นของเราในท่านอาจารย์ได้เปิดการเรียนการสอนเนี่ยมากี่ปีแล้วท่านอาจารย์เผื่อมีคนสนใจที่จะมาศึกษาเรียนที่มหาจุฬาวิทยาเขตขอนแก่นท่านอาจารย์จะเรียน
3: สำหรับมจรวิทยาเขตขอนแก่นนะครับที่ตั้งเดิมก็คืออยู่ที่วัดธาตุพระอารามหลวงนะครับอยู่ตรงบริเวณริมบึงแก่นนครนะครับซึ่งสถาปนาครั้งแรกนะครับเปิดครั้งแรกปี2529ครับอาจารย์นะครับปี2529โดยมีสาขาวิชาเดียวคือสาขาวิชาพระพุทธศาสนาซึ่งก็จะเชื่อมโยงผมจะนำเรียนเรื่องของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาทั้งหมดทั้งประเทศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี่เดิมทีที่ตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตนะครับต่อมาในปี2540ได้มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็มีการรับรองปริญญาย้อนหลังไปตั้งแต่ก่อตั้งมานะครับแต่พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยนี่เริ่มมีจริงๆในราชกิจจานุเบกษาในสมัยปี2540ในสมัยที่พลเอกชวลิต

0: ในกรุงเทพมหานครท่านก็ตามถนนมิตรภาพไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็จะไปถึงบริเวณค่ายอดิศรตรงจังหวัดสระบุรีก็จะเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่กรุงเทพทีนี้จากระยะทางจากแยกที่เลี้ยวซ้ายไปนะครับก็ไปอีกประมาณ56กิโลเมตรก็จะถึงเรียกว่ารอยต่อทางด่วนซึ่งเราเรียกว่ามอเตอร์เวย์เนี่ยนะฮะทางซ้ายมือก็จะไปชลบุรีออกไปชลบุรีไปพัทยาทางนู้นนะครับเป็นมอเตอร์เวย์สายหลักส่วนข้ามไปฝั่งนู้นก็จะไปบางบัวทองแล้วก็ข้ามไปราชบุรีลงไปที่เพชรบุรีลงที่ไปสายใต
1: ้
0: นะครับส่วนทางด้านขวามือก็จะขึ้นถนนสายเอเชียขึ้นไปทางนครสวรรค์ทางภาคเหนือขึ้นไปถึงเชียงใหม
1: ่
0: นะครับส่วนเส้นทางที่ออกจากมิตรภาพเรานี่แหละปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นมอเตอร์เวย์สายใหม่ครับท่านอาจารย์เขาเรียกว่า M6 M6 ที่ขึ้นที่ตั้งของมจร.ตั้งอยู่ทางขึ้นทางด่วน M6 จากอำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมาทางปากช่องมาทางโคราชนะครับวันนั้นนั่นคือที่ตั้งใหม่ของมจร.นะครับแล้วก็จากส่วนกลางแล้วก็จะมีส่วนย่อยนะครับส่วนย่อยออกมาอีกเรียกว่าวิทยาเขตนะครับสำหรับวิทยาเขตนี่มีทั้งหมดทั่วประเทศ12วิทยาเขตครับกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับขอนแก่นก็ถือว่าเป็นวิทยาเขตขนาดใหญ่ที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพวกเรานะครับนอกจากนี้ก็กระจายไปอยู่ทุกภาคส่วนทั่วประเทศเรียกว่า12วิทยาเขตนอกจากนี้ยังมีหน่วยย่อยลงไปเรียกว่าวิทยาลัยสงฆ์ก็กระจายอยู่ไปทั่วประเทศไทยอีก28จังหวัดนะครับในส่วนของวิทยาลัยสงฆ์อีก28จังหวัดและหน่วยเล็กที่สุดเรียกว่าหน่วยวิทยาบริการนะครับมีอีก4แห่งรวมเบ็ดเสร็จทั่วประเทศแล้วก็จะมีมจร.อยู่45จังหวัดครับประมาณ45จังหวัดรวมกับส่วนกลางซึ่งถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ใหญ่ก็จะมีรวมแล้วเป็นสิก็จะเป็น46จังหวัดนะครับก็คือจัดการศึกษากระจายไปทั่วประเทศนะทีนี้จากการจัดการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับนะครับผ่านกระทรวงอวผ่านมาตรฐานอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต่างประเทศยังมาจดทะเบียนเป็นสถาบันสมทบอีกนะครับ
1: อย่างเช่นมีประเทศอะไรบ้างท่านอาจารย
0: ์ครับทางยุโรปก็มีบูดาเปสต์ฮังการีนะครับมีมหาวิทยาลัยดองกุกชนบอบที่เกาหลีใต
1: ้
0: วิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาที่จิ้งเกียไต้หวันวิทยาลัยพระพุทธศาสนาที่สิงคโปร
1: ์
0: มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติที่ศรีลังกาและก็ล่าสุดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งจุดสัญญากันนะครับทำ MOU กันก็คือมหาวิทยาลัยที่อยู่ประเทศฮ่องกงครับที่ฮ่องกงเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเรามีเครือข่าย46จังหวัดต่างประเทศอีก6ประเทศนะครับนี่คือเครือข่ายของมจร.ของพวกเรานะครับทีนี้เฉพาะในส่วนของมจร.วิทยาเขตขอนแก่นนะครับมจร.วิทยาเขตขอนแก่นก็เดิมทีปี2529ตั้งอยู่ที่วัดธาตุพระอารามหลวงนะครับใช้สถานที่ของวัดซึ่งเป็นวัดที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดจำพรรษาอยู่นะครับเป็นวัดประจำจังหวัดนั้นๆ นะครับต่อมาในปี2550นะครับก็ได้ย้ายออกไปที่ที่เรียกว่าโคกสร้างลมนะครับก็คืออยู่ที่บ้านโคกศรีตำบลโคกศรีออกจากขอนแก่นเราไปทางกาฬสินธุ์นะครับพอข้ามลำน้ำพองสะพานข้ามลำน้ำพองไปซ้ายมือจะเป็นเส้นทางไปวัดพระธาตุคำแก่นนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายไปทางนั้นประมาณ2กิโลเมตรก็จะถึงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งปัจจุบันมีผู้บริหารสูงสุดก็คือพระเดชพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.พระราชพัฒนาวัชรบัณฑิตซึ่งเป็นรองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีนะครับแล้วก็พระเดชพระคุณนอกจากจะเป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นแล้ว ยังเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าวาดพระธาตุพระอารามหลวงซึ่งตั้งอยู่ติดกับสถานีวิทยุ FM 99.50 MHz ของพวกเรานี่แหละครับอาจารย์ครับ
1: ถือว่านี่คือพัฒนาการเนาะนี่คือเครือข่ายเนาะเครือข่ายของมหาจุฬาซึ่งตามที่ได้

0: ฟังท่านอาจารย์ท่านได้แจ้งมาก็คือมีทั้ง45จังหวัดแล้วก็เป็นมหาลัยในสมทบด้วยทั้งต่างประเทศด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาทีนี้มาดูว่าเองคณะที่จัดการเรียนการสอนที่มจร.วิเกียรติขอนแก่นเนี่ยมีด้วยกันกี่คณะท่านอาจารย์เจริญพร
1: ครับผมครับในมหาวิทยาลัยนะครับตามระเบียบก็คือการที่จะตั้งเป็นมหาวิทยาลัยได้เนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย4คณะครับ
0: อาจารย์มีคณะอะไรบ้าง
1: แต่ของเรานั้นมี5คณะคณะแรกก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยก็คือคณะพุทธศาสตร
0: ์
1: คณะพุทธศาสตร์ก็จะจัดการเรียนการสอนด้านพระพุทธศาสนาสาขาวิชาศาสนาสาขาวิชาปรัชญาพวกนี
0: ้
1: นะครับส่วนคณะที่2เรียกว่าคณะครุศาสตร
0: ์
1: นะครับคณะครุศาสตร์ก็จัดการเรียนการสอนทางด้านการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางด้านการศึกษาครูศึกษานิเทศอะไรพวกนี้นะครับครูในการเขียนพื้นที่ต่างๆเหล่านี
0: ้
1: ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา
0: โอ้นี่คือคณะครุศาสตร์เนาะคณะต่อมาท่านอาจารย์มี
1: คณะที่3เรียกว่าคณะสังคมศาสตร
0: ์
1: อันนี้ก็จะจัดการศึกษาทางด้านสาขาวิชารัฐศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร
0: ์
1: สาขาวิชาที่เกี่ยวกับทางด้านสังคม
0: ทีนี้คณะต่อมาท่านอาจารย์มีคณะอะไรบ้าง
1: คณะสุดท้ายเรียกว่าคณะมนุษยศาสตร
0: ์
1: นะครับซึ่งมนุษยศาสตร์นี้ก็จัดการเรียนการสอนทางด้านสาขาวิชาภาษานะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาบาลีซึ่งถือว่าเป็นรากเหง้าของพระพุทธศาสนานะครับเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็เผยแผ่พระธรรมด้วยภาษาบาลีเพราะนั้นการเรียนภาษาบาลีก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเกี่ยวกับของคณะสงฆ์ไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะเรียนที่โรงเรียนปริยัติธรรมแล้วนะครับในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเราก็จะมีการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีด้วย
0: ถือว่าไม่ธรรมดาทีนี้นอกจากมี4คณะเนาะในส่วนกลางทีนี้ในส่วนของวิทยาเขตนี่ท่านอาจารย์ถ้ามีผู้ที่สนใจสมมติว่าเรียนจบเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่6แล้วหรือว่าเรียนจบระดับปริญญาตรีแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปศึกษาที่มจร.แล้วก็มีกี่หลักสูตรท่านอาจารย์ระดับปริญญาตรีสำหรับผู้ที่สนใจจะไปเรียนให้อาจารย์ช่วยเพิ่มเติมในส่วนนี้เจริญพร
1: ครับครับในสาขาวิชาที่เปิดสอนก็จะเปิดสอนตามสังกัดคณะ อย่างที่กับผมนำเรียนนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนกลางนั้นก็เนื่องจากว่าเป็นเซ็นเตอร์จะมีความพร้อมมีความหลากหลายก็จะเปิดหลายสาขาวิชาแต่ในระดับวิทยาเขตก็จะเทียบเท่ากับคณะครับอาจารย
0: ์
1: ก็สามารถเปิดสาขาวิชาที่ไหนที่พร้
0: อม
1: ผ่านเกณฑ์ของกระทรวงอวแล้วก็สามารถเปิดได้ในตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรเช่นประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ประกาศนียบัตรวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี
0: ้
1: อันนี้ถือว่าเป็นการจัดการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีนะครับเรียกว่าประกาศนียบัตรส่วนในระดับปริญญาตรีนั้นก็มีสาขาวิชาที่สังกัดคณะ4คณะอย่างที่กับผมนำเรียน
0: อ
1: ันนั้นคือส่วนกลางแต่ในส่วนของวิทยาเขตแต่ละวิทยาเขตก็จะจัดการเรียนการสอนตามที่ตัวเองพร้
0: อม
1: นะครับในส่วนของมจร.วิทยาเขตขอนแก่นนั้นนะครับแล้วก็เปิดสอนครบทั้ง4คณะ
0: 4คณะเหมือนกัน
1: สี่คณะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสาขาวิชาครอบคลุ
0: ม
1: นะครับครอบคลุมที่ถือว่าในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกจากจัดการเรียนการสอนทางด้านปริญญาตรียกตัวอย่างเช่นคณะพุทธคณะพุทธศาสตร์แล้วก็มีสาขาวิชาพระพุทธศาสนาสาขาวิชาปรัชญาอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนคณะครุศาสตร์คณะที่2แล้วก็มีสาขาวิชาการสอนภาษาไทยสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาอย่างนี้นะครับส่วนคณะสังคมศาสตร์เราก็จะมีสาขาวิชารัฐศาสตร
0: ์
1: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
0: ์
1: สาขาวิชานิติศาสตร์นะครับส่วนคณะมนุษยศาสตร์เราก็จะมีสาขาวิชาภาษาอังกฤษอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีที่สามารถจะเข้าเรียนได้น้องๆที่จบม.6นะครับจบม.6ก็สามารถเข้าเรียนในสาขาวิชาต่างๆเหล่านี้ได
0: ้
1: ส่วนในระดับปริญญาโทนะครับปริญญาโทก็จะมีการเปิดการเรียนการสอน ทุกคณะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะครุศาสตร
0: ์
1: นะครับซึ่งตัวกับผมเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรอยู่นี้นะครับก็จะเปิดสาขาวิชาที่เป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับก็มีสาขาวิชาการบริหารการศึกษานะครับซึ่งสาขาวิชาการบริหารการศึกษานี้เปิดมาแล้วในปี2155มาถึงปัจจุบันปี2569มีผู้สำเร็จแล้วนะครับก็ถือว่า14-15 รุ่นที่สำคัญก็คือว่าในสาขาวิชานี้นะครับนอกจากเราจะได้รับปริญญาตามวิทยาฐานะที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาของกระทรวงอบวแล้วนะครับเรายังได้รับใบประกอบวิชาชีพเป็นมาตรฐานของครุสภาอีกนะครับในระดับปริญญาตรีเนี่ยที่มาเรียนการสอนสังคมการสอนภาษาไทยหรือประกาศนิบัติวิชาชีพครูก็ได้รับใบประกอบวิชาชีพครูนะครับส่วนระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกเนี่ยเราเรียกว่าระดับบัณฑิตศึกษาถ้ามาเรียนที่มจรวิทยาเขตขอนแก่นเราได้ทำการจัดมาตรฐานของหลักสูตรเสนอต่อครุสภาจนครุสภารับรองนะครับก็มันครุสภาเขาจะกำหนดอยู่3มาตรฐานครับอาจารย
0: ์มีท่านอะไรบ้างอาจารย์มีมาตรฐานอะไรบ้าง
1: ครับก็จะมีอันที่1เขาเรียกว่ามาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มั้ยมีอาจารย์ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์สัดส่วนของประกาศของกระทรวงอวว่าด้วยการศึกษาและเด็กบัณฑิตศึกษาอย่างนี้นะครับแล้วก็จัดการเรียนการสอนครอบคลุมกับ OBE เนาะทุกวันนี้เขาเรียกว่า OBE นะครับเอาคำเบสใช่ไหมครับ
0: เอาคำเบสแล้วนี
1: ่ครับเห็นไหมครับนี่คือในส่วนที่มาตรฐานปัจจุบันนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือมาตรฐานการผลิตมาตรฐานการผลิตก็คือมีจัดการเรียนการสอนครบหน่วยกิจมีการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามเกณฑ์ที่คุณสภากำหนดอย่างนี้นะครับบริหารการศึกษาก็จะมีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารในเขตพื้นที่การศึกษานะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารสถานศึกษา
0: อ
1: ันนี้ครอบคลุมมาตรฐานที่2ก็คือมาตรฐานการผลิตและอันที่3ก็คือมาตรฐานบัณฑิตนะครับนิสิตที่เรียนครอบคลุมแล้วก็ทำวิทยานิพนธ์ทำสารานิพนธ์จนสำเร็จการศึกษาและมีการเผยแพร่ผลงานในวารสาร TCI ระดับ2ขึ้นไปฐาน2ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าผ่านมาตรฐานบัณฑิตนะครับของมจรวิทยาเขตขอนแก่นเราก็ผ่านมาตรฐานของครุสภา มาตั้งแต่รุ่นที่ปี2559เป็นต้นมานะครับคือครุสภานี่มากำหนดมาตรฐานเมื่อปี2558เพราะนั้นนิสิตของเราก็ได้ทำการรับรองตามมาตรฐานปี2555ที่เราเปิดสอนบริหารการศึกษานั้นก็ได้รับปริญญาไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยแต่ครุสภายังไม่ประกาศเรื่องใบประกอบวิชาชีพครุสภามาประกาศในปี2558เพราะนั้นปี59เราก็ทำรับรองมาตรฐานย้อนหลังเพราะฉะนั้นนิสิตที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทจากมจรวิทยาเขตขอนแก่นก็จะถือว่าได้รับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
0: โอ้นี่ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีเนาะทีนี้ขออนุญาตในประเด็นต่อมาเนาะทีนี้มจรวิทยาเขตขอนแก่นหรือว่าบริหารการศึกษานี่ท่านอาจารย์เรามีเครือข่ายที่เปิดทั่วประเทศเนี่ยกี่จังหวัดท่านอาจารย์ก็เจริญพรเผื่อสำหรับผู้ส่วนสำหรับบางท่านที่อยู่นอกเหนือจากมจรขอนแก่นสนใจจะไปเรียนในเครือข่ายตอนนี้ก็เจริญพรท่านอาจารย์มีกี่จังหวัดอะไรบ้างท่านอาจารย
1: ์ครับครับอันนี้ก็นำเรียนท่านพระอาจารย์นะครับเดิมทีมจรเปิดสาขาวิชาการบริหารการศึกษานะครับนี่หรือก่อนหน้านี้เรียกว่าสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษานะครับก็มีการปรับปรุงหลักสูตรกลับมาเป็นการบริหารการศึกษาปีนี้2569นี้กลับมาเป็นสาขาวิชาการบริหารการศึกษานะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือพอครบรอบ5ปีก็มีการปรับปรุงหลักสูตรขั้นหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนชื่
0: อ
1: เปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสภาพของบริบทสังคมในขณะนั้น
0: อ
1: ย่างนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนอาจจะเป็นชื่อเดิมกลับมาเป็นชื่อใหม่ ห้าปีผ่านไปเปลี่ยนชื่อใหม่กลับมาเป็นชื่อเดิมก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับมติของกรรมการในการปรับปรุงหลักสูตรนะครับก็เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆนะเนี่ยมหาวิทยาลัยอื่นๆก็ที่ขอใบรับรองใบประกอบวิชาชีพจากคุณสภาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสาขาวิชาการบริหารอย่างเดียวนะบางมหาวิทยาลัยใช้ชื่อว่าสาขาวิชาภาวะผู้นำและการบริหารการศึกษาบางมหาวิทยาลัยก็ใช้คำว่าสาขานวัตกรรมและผู้นำการบริหารการศึกษายกตัวอย่างแบบนี้ของเราเดิมทีก็เป็นบริหารการศึกษาปี2555มาถึงปี2560ครบ5ปีเราก็ปรับปรุงหลักสูตรเปลี่ยนเป็นพุทธบริหารการศึกษานะครับจากนั้นปี2567เราก็เปลี่ยนชื่ออีกนะครับชื่ออีกปรับปรุงหลักสูตรอีกมาเป็นสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
0: อ
1: ันนี้คือส่วนกลางนะครับที่ในส่วนกลางถือว่าเป็นต้นแบบเป็นหลักในการจัดการศึกษาในการปรับปรุงหลักสูตรเฉพาะสาขาวิชาการบริหารการศึกษานี้นะครับสถานที่ที่สองแห่งที่สองที่เปิดสอนก็จะมีวิทยาเขตนครสวรรค์และขอนแก่นวิทยาเขตที่สามแล้วก็วิทยาเขตนครศรีธรรมราชนะครับนั่นคือสี่แห่งที่เปิดในช่วงแรกๆแต่ทุกวันนี้นะครับมีการขอรับรองการเปิดถือว่าผุดขึ้นมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้มี14แห่งนะครับเฉพาะที่ภาคอีสานเรานี่ก็จะมีเปิดจากต่อจากขอนแก่นก็จะเป็นวิทยาลัยสงเลยนะครับวิทยาลัยสงเลยวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร
0: ์
1: วิทยาเขตอุบลราชธานีวิทยาเขตหนองคายวิทยาเขตนครราชสีมาและวิทยาลัยสงร้อยเอ็ด
0: อ
1: ันนี้เฉพาะในภาคอีสานเรา
0: ครับนี่ที่เป็นเครือข่ายบริหารการศึกษานะฮะ
1: ใช่ครับผมครับและในส่วนที่อยู่ทางภาคกลางก็จะมีวิทยาเขตสุพรรณบุรีนะครับวิทยาเขตอะไรนะที่เรียกว่าพุทธราวดีหรือเปล่าที่วัดไร่ขิงนะครับวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐ
0: ม
1: อย่างนี้นะครับนี่คือสาขาทางภาคเหนือก็มีที่พะเยานะครับที่พะเยารวมเบ็ดเสร็จแล้วก็คือ14จังหวัดทั่วประเทศนะครับที่เปิดสาขาบริหารการศึกษาซึ่งวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็มีการจัดปฐมนิเทศร่วมกันนะครับทุกวิทยาเขตทุกวิทยาลัยสงฆ์ที่เปิดสอนในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทั้งปริญญาโทปริญญาเอกก็จะมีนิสิตร่วม 1,000 รูปคนพะยันนะครับเข้ามาประชุมร่วมกันมาปฐมนิเทศร่วมกันที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
0: ทีนี้ได้ฟังแล้วก็น่าสนใจสำหรับผู้ที่อยากเรียนทีนี้สมมติว่าเนื้อนิสิตมาเรียนที่มจรสนใจอยากศึกษาวิทยานิพนธ์สารานิพนธ์เนี่ยท่านอาจารย์ลองแนะนำสำหรับผู้ที่จะศึกษาว่าถ้าเราเรียนบริหารการศึกษาเนี่ยหัวข้อวิจัยหรือว่าสารานิพนธ์จะไปแนวไหนดีท่านอาจารย์ซึ่งจะสอดคล้องกับมหาลัยสงฆ์ของเราท่านอาจารย์เจริญพร
1: ครับผมครับก็ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักทางศาสนาของเราก็เลยเติมคำว่าพุทธศาสนาเข้าไปเพราะฉะนั้นในการจัดการเรียนการสอนนะครับในหลักสูตรเราก็มีการบังคับถือว่าเป็นรายวิชาบังคับก็คือบังคับให้เรียนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็คือฝึกปฏิบัติธรร
0: ม
1: นะครับฝึกปฏิบัติธรรมปริญญาตรีก็ปีละ10วันรวมเป็นเสร็จ4ปีก็คือ40วันนะครับส่วนในระดับปริญญาโทนั้นนะครับเราก็จะเก็บชั่วโมงฝึกปฏิบัติธรรมเพราะว่าส่วนใหญ่ระดับปริญญาโทปริญญาเอกนี่จะเป็นข้าราชการครูจันทร์ถึงศุกร์เขาจะทำงานของเขาไปนะครับแต่เราเปิดภาคพิเศษเสาร์อาทิตย
0: ์
1: เพราะฉะนั้นในรอบระยะเวลาที่เขาศึกษาอยู่ในปริญญาโท2ปีปริญญาเอก3ปีปริญญาโทเราก็จะให้ชั่วโมงการเก็บชั่วโมงการปฏิบัติธรร
0: ม
1: ในรอบ2ปีก็ต้องอย่างน้อยให้ได้30วันนะครับถ้าจัดไปเข้าปฏิบัติธรรมตามรอบปีที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือว่านอก ช่วงเทศกาลที่กำหนดก็ได้แต่ต้องไปจัดอยู่ในสถานปฏิบัติธรรมที่เป็นที่รับรองของมหาวิทยาลัยนะครับปริญญาโทก็30วันส่วนปริญญาเอก45วันจะต้องผ่านคุณสมบัตินี้ก่
0: อ
1: นจึงจะสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ในสารานิพนธ์ได้นะครับอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ด้านการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักทางศาสนาประเด็นที่หนึ่งนะครับส่วนประเด็นที่สองก็คือการทำวิทยานิพนธ์หรือสารานิพนธ์นะครับซึ่งทั้งวิทยานิพนธ์และสารานิพนธ์นี้ก็จะต้องมีการบูรณาการหลักธรรมที่ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ด้วยนะครับซึ่งอย่างหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารานิพนธ์ก่อนอื่นก็จะต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนว่าเราเปิดหลักสูตรปริญญาโทมี2แผนแผนหนึ่งตามประกาศของกระทรวงอว.เขาเรียกว่าแผนวิชาการนะครับแผนวิชาการก็คือ เราเรียกว่าเป็นแผนที่ทำวิทยานิพนธ์นะครับอันนี้จะทำทั้งหมดเรามี45หน่วยกิจนะครับแต่แผนที่หนึ่งนี้จะต้องทำวิทยานิพนธ์อย่างน้อย12หน่วยกิจนะครับอันนี้เราเปิดรับอยู่10ท่านส่วนแผน2เรียกว่าแผนวิชาชีพอันนี้จะมีการเรียนรายวิชาเพิ่มมาอีก2รายวิชาแต่การทำสารานิพนธ์เราจะเปลี่ยนจากคำว่าวิทยานิพนธ์มาเป็นสารานิพนธ์อันนี้ก็จะทำแค่6หน่วยกิจนะครับแต่รวมแล้วเบ็ดเสร็จทั้ง2แผนนี่ก็คือ45หน่วยกิจเหมือนกันนะครับแผน2เรารับอยู่50เพราะฉะนั้นแต่ละปีเราก็จะรับวิทยานิพนธ์10สารานิพนธ์10รวมกันเบ็ดเสร็จก็คือ60รูปคนครับท่านครับ
0: ถือว่าเปิดโอกาสเนาะสำหรับผู้ที่จะมาเรียนที่มจรทีนี้หัวข้อหลักธรรมหรือว่าหัวข้อวิทยานิพนธ์เนี่ยถ้าเป็นในมิติของบริหารการศึกษานี่ท่านอาจารย์เราจะไปแนวไหนถ้าจะสืบเนื่องไปถึงของเกี่ยวกับศตวรรษที่21ยังไงอาจารย์ลองยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจจะมาเรียนที่มหาจุฬาของเราท่านอาจารย
1: ์ครับผมครับก็ถ้าเราพูดถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเราเน้นเรื่องพุทธศาสนาเข้าไปด้วยผมจะยกตัวอย่างหัวข้อสารานิพนธ
0: ์
1: นะครับสารานิพนธ์นะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ Independent Paper หรือ IP นะครับบางมหาวิทยาลัยก็ใช้คำว่า IS Independent Study บางมหาวิทยาลัยนะครับแต่ของเราใช้คำว่า IP ก็คือ Independent Paper นะครับแต่ว่าลักษณะก็คล้ายๆกันนะครับอันนี้ชื่อสารานิพนธ์ก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่าการศึกษานะครับซึ่งก็ตามหลักของการตั้งหัวข้อวิทยานิพนธ์ก็ต้องประกอบไปด้วย3 4ท็อปิกใหญ่ๆใช่ไหมครับก็คือ M V P A นี่ครับอาจารย์ครับ
0: อันนี้คือองค์ประกอบของข้อ
1: ใช่ครับ
0: นิพนธ์ได้ไหมอาจารย์
1: ครับวิทยานิพนธ์ด้วยหรืองานวิจัยด้วยอาจารย์นะครับอันนี้คือสาระสำคัญที่เราถือว่าเป็นโมเดลของเรานะครับ M ก็ย่อมาจากคำว่า methodology ก็คือระเบียบวิธีวิจัยปรากฏอยู่ในชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารานิพนธ์ไห
0: มอ
1: ย่างนี้นะครับตัว V ก็คือ variable ก
0: ็
1: คือตัวแปรปรากฏในชื่อไห
0: ม
1: ส่วนตัว P ก็คือ population ก็คือประชากรกลุ่มที่เราไปศึกษาอยู่ในชื่อวิทยานิพนธ์ไห
0: ม
1: ส่วนตัว A ก็ย่อมาจากคำว่า area area ก็พื้นที
0: ่
1: เพราะฉะนั้นชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารานิพนธ์ที่ดีจะต้องประกอบไปด้วย4ส่วนนี
0: ้
1: พออ่านปุ๊บรู้เลย อย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างเช่นการศึกษาการบริหารงานวิชาการเห็นไหมครับการศึกษานี่ก็เป็นเมทโดโลจีแหละเป็น M นะฮะการบริหารงานวิชาการอันนี้ก็เป็น V แล้ว variable เราจะสั่งเป็นตัวแปรแล้วนะครับอันนี้คือของมหาวิทยาลัยทั่วไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ของเราจะตามด้วยหลักธรรมเข้าไปอีกเช่นการบริหารงานวิชาการตามหลักพรหมวิหาร4อย่างนี้เห็นไหมครับตัว V จะมี2ตัวไหมเนี่ย V 1ก็คือดีหนึ่งก็คือการบริหารงานวิชาการส่วนดีสองเพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ของมจรก็คือตามหลักพรหมวิหารสี
0: ่
1: อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนตัวพี population ก็คือประชากรเราจะไปศึกษากับใคร แล้วก็ต่อชื่อเรื่องของผู้บริหารสถานศึกษาเห็นไหมครับของผู้บริหารสถานศึกษาทีนี้ตัว A ก็คือ area ก็คือพื้นที
0: ่
1: ผู้บริหารสถานศึกษาที่ไหนเช่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาขอนแก่นเขต1อย่างน
0: ี
1: ้เห็นไหมชื่อเต็มก็จะการบริหารงานวิชาการตามหลักพรหมวิหาร4ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต1เขต2เขต3แล้วก็ว่าไปในแต่ละท้องที่ที่มาเรียนนะครับเช่นขอนแก่นเราก็จะมีกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดมหาสารคามเลยชัยภูมิหนองบัวลำภูอันนี้จะเป็นข้าราชการครูที่บรรจุแล้วเนี่ยมาเรียนที่มจร.วิทยาเขตขอนแก่นเราเราก็จะให้ทำวิทยานิพนธ์เพื่อไปพัฒนางานของในหน่วยงานของตัวเองในสังกัดของตัวเองนะครับไม่ได้บังคับว่าต้องมาทำที่ขอนแก่นอย่างเดียวเท่านั
0: ้
1: นให้ทำที่ต้นสังกัดของตัวเองก็ได
0: ้
1: อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือที่กำลังพูดถึงในเรื่องของศตวรรษที่21นี้ก็เหมือนกันนะครับคำว่าศตวรรษที่21ก็คือนับจากคศ2000ถึง2100ใช่ไหมครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่9เดือนกันยายนคศ2026แสดงว่าศตวรรษที่21เราเพิ่งผ่านมาแค่26ปีเห็นไหมครับทีนี้ในศตวรรษที่21เนี่ยมนุษยชาติเป้าวัตถุประสงค์ของเขาในศตวรรษที่21เนี่ยเขาต้องการให้มนุษย์มีคุณลักษณะที่สำคัญก็คือ 3R และ 8C เห็นไหมครับนี่ก็คือคีย์เวิร์ดสำคัญของศตวรรษ21 3R และ 8C 3R คืออะไร 3R ก็คือ reading R ตัวแรกคือ reading ก็คืออ่านออกเห็นไหมครับ R ตัวที่2เป็นตัวที่ต่อจากตัว W ก็คือ writing เห็นไหมครับwriting ก็คือเขียนได้R ตัวที่3ก็คือมาต่อท้ายจากคำว่าตัว A ก็คือ arithmetic arithmetic แปลว่ามีทักษะในการคำนวณแสดงว่าเป้าประสงค์ของการศึกษาเป้าประสงค์ของมนุษยชาติในศตวรรษที่21เนี่ยเขาต้องการให้มนุษย์อ่านออกเขียนได
0: ้
1: คำนวณเป็นสรุปง่ายๆประเด็นประมาณนั้นอาจารย์นี่คือ 3R ทีนี้นอกจาก 3R แล้วยังมีอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งก็คือ 8C 8C C ตัวแรกเราเรียกว่า Critical Thinking and Problem Solving ก็คือมีทักษะในการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ไขปัญหาได้เห็นไหมครับ C ตัวที่1 C ตัวที่2 creativity and innovation ก็คือการคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรมก็คือคิดสิ่งใหม
0: ่
1: เห็นไหมครับอันที่3 C ตัวที่3คือ collaboration teamwork and leadership หมายความว่าไงหมายความว่าในศตวรรษ21เขาต้องการให้มนุษย์เนี่ยมีความการทำงานเป็นทีมและมีภาวะผู้นำในตัวนะครับ C ตัวที่4คือ communication information and media literacy มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื
0: ่
1: อนะครับ C ตัวต่อไปตัวที่5ก็คือ cross cultural understanding ก็คือมีความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรร
0: ม
1: พูดง่ายก็คือกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรร
0: ม
1: ไม่บูลลี่กันฉันมีวัฒนธรรมศาสนาพุทธแบบนี้ฉันมีวัฒนธรรมศาสนาคริสต์แบบนี
0: ้
1: ฉันมีวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามแบบนี้แต่ในศตวรรษ21เนี่ยเขาให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างกันพึงทำงานด้วยกันร่วมกันได้ไม่ว่าคุณจะเป็นวัฒนธรรมของศาสนาไหนนี่คือความหมายของ C ตัวที่5นะครับซุยตัวที่6ก็คือ computing andICT literacy ก็คือทักษะการใช้คอมพิวเตอร์การรู้เท่าทันเทคโนโลยีนะครับนี่คือสิ่งที่อย่างยุคปัจจุบันนี้กำลังมาแรงก็คือเรื่องของ AI นี่แหละครับความหมายของ Computing and ICT literacy ก็คือให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี AI มาแรงตอนนี
0: ้
1: เพราะนั้น คนที่อยู่ในศตวรรษ21จะต้องรู้เท่าทันเรื่องของ AI ยกตัวอย่างเช่นท่านแบบนี้นะครับและตัวที่7นะครับก็เรียกว่า Career and Learning Skill ก็มีทักษะทางอาชีพและการเรียนรู
0: ้
1: และตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ถือว่าสอดคล้องกับศาสนาพุทธเราเลยก็คือมี compassion มีคุณธรรมมีเมตตากรุณามีระเบียบวินัยเห็นไหมครับนี่คือเป้าประสงค์ของมนุษยชาติในศตวรรษที่21ไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่หรือว่าจัดการศึกษายังไงต่างๆทั่วโลกตอนนี้ก็ให้เข้าใจเรื่อง 3R และ 8C การจัดการศึกษาต้องมุ่งเน้นพัฒนา 3R และ 8C ก็สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราเหมือนกันเนื่องจากว่าคนที่มาเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จัดการเรียนการสอนการทำวิทยานิพนธ์การทำสารานิพนธ์ให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21นี
0: ้
1: เห็นไหมครับแล้วบูรณาการกับศาสตร์ทางด้านพระพุทธศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมต่างๆในพระไตรปิฎกพรหมวิหาร4สังคหวัตถุ4อิทธิบาท4สัพพุริสธรรม7ทุติยปาปนิกสูตรก็แล้วแต่ที่นิสิตมีความสนใจจะศึกษาในศาสตร์ไหนในธรรมะข้อไหนก็เอามาบูรณาการแล้วก็มาสร้างเป็นนวัตกรรมผ่านกระบวนการวิจัยแล้วก็เอาไปทดลองใช้ก็มาสรุปก็จะเป็นผลงานที่เรียกว่าพุทธนวัตกรรมได้ครับอาจารย
0: ์ถือว่าดีแล้วเนาะดีมากเลยอาจารย์ทีนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการนะท่านอาจารย์ก็ให้ท่านอาจารย์ได้สรุปแล้วก็ฝากว่าหมอจรอของเราในใครที่สนใจที่จะมาศึกษาไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นการเรียนที่มหาจุฬาก็เรียนเชิญเจริญพรท่านอาจารย์ได้ฝากข้อคิดเลยว่าสิ่งที่จะมาเรียนที่มหาจุฬาก็เจริญพรท่านอาจารย
1: ์ครับก็ถือว่าต้องขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นFM 99.50 MHz นะครับที่เปิดโอกาสให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นมาจัดรายการผ่านค่อยขึ้นความถี่ที่ FM 99.50 MHz ซึ่งจริงๆในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นเราก็มีสถานีวิทยุเช่นเดียวกันนะครับ FM 101.75 MHz ก็เป็นสถานีเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำหรับศิษย์เก่านะครับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิชาบริหารการศึกษาพุทธบริหารการศึกษาตั้งแต่ปี2555มาถึงปีเมื่อก่อนนี้เรารับรุ่นละ25นะครับ5ปีก็75นะครับจาก55ถึงปี60ก็75จากปี60จนมาถึงปี65ก็75ท่านรวมกัน10ปีนี้ก็150แล้ว
0: อ
1: ันนี้คือศิษย์เก่าก็คือถือว่าเป็นเครือข่ายนะครับซึ่งศิษย์เก่าเหล่านี้นะครับหลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากมจรแล้วก็จะได้ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาใครที่บรรจุแล้ว5ปีนะครับนอกจากได้ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาแล้วได้ใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศด้วยนะครับเขาเหล่านั้นก็ไปสอบบรรจุสอบเลื่อนวิทยาฐานะกระจายอยู่ทั่วภาคอีสานของเราแต่เมื่อก่อนวิทยาเขตต่างๆยังไม่เปิดมีแต่ขอนแก่นเปิดที่เดียวนะครับแล้วพอมาถึงรุ่น66 67 68มานี้อีกเราเปิดขยายรับเป็นรุ่นละ60คนนะครับในรุ่นรหัส67นั้นเพิ่งสำเร็จการศึกษาไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ก็50ท่านซึ่งเหล่านี้ก็ได้คุณสมบัติแน่นอนครับเขาก็จะต้องไปสอบเป็นรองผู้อำนวยการไปสอบเป็นผู้อำนวยการไปสอบเป็นศึกษานิเทศกระจายอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็ถือว่าท่านเหล่านี้เป็นศิษย์เก่าที่สร้างผลงานให้กับมหาวิทยาลัยถือว่าได้นำนวัตกรรมก็คือหัวข้อวิทยานิพนธ์สารานิพนธ์หรือองค์ความรู้ที่ตัวเองมาเรียนที่มจรวิทยาเขตขอนแก่นไปใช้ในการพัฒนานะครับการบริหารการศึกษาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่ตัวเองสังกัดอยู่จนกระทั่งได้รับการเลื่อนวิทยาฐานะจะเรียนเติบโตขึ้นมาถึงปัจจุบันเราก็จะมีเครือข่ายเครือข่ายเหล่านี้ถือว่าเป็นเครือข่ายเป็นศิษย์เก่าของมจร.นะครับเราจะมีการจัดงาน วันศิษย์เก่านะครับศิษย์เก่าของสาขาวิชาบริหารการศึกษาพุทธบริหารการศึกษาในวันที่19 กันยายนที่จะถึงนี้นะครับโดยเราได้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายรอต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: กระทรวงยุติธรรมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวมรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทย
8: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติว่าในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้ดำเนินงานโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรม7ชุดเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยกรณีชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยบริเวณพัทยาจังหวัดชลบุรีทางกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในเดือนนี้พร้อมเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่อื่นในจังหวัดชลบุรีรวมถึงเกาะสมุยเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะภูเก็ตเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปผ่านเอกคาดหน้ารายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนด่าน17โครงการเข้ากลไก Thailand Fast Pass เงินลงทุนรวมกว่า 1.2 แสนล้านบาทเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย
9: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีมติอนุมัติโครงการเข้าสู่กลไก Thailand Fast Pass เพิ่มเติมจำนวน17โครงการมูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 121,000 ล้านบาทครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อาหารแปรรูปอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์และชิ้นส่วนไฟฟ้าและยานยนต์และชิ้นส่วนซึ่งคาดว่าจะสร้างการจ้างงานบุคลากรไทยกว่า 14,000 คนการอนุมัติครั้งนี้ส่งผลให้มียอดรวมโครงการในกลไกฟาสต์พาสทั้งสิ้น42โครงการมูลค่าลงทุนสะสมกว่า 344,000 ล้านบาทและเกิดการจ้างงานรวมกว่า 27,000 คนโดยกลไกดังกล่าวจะช่วยเร่งรัดกระบวนการอนุมัติและออกใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดอุปสรรคและผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงโดยเร็วอันนำไปสู่การใช้วัตถุดิบภายในประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยปฏิพลสัทธพมารายงาน
1: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้ติดเชื้ออีโบลามากกว่า 7,000 รายหลังเชื้อแพร่กระจายไปในหลายจังหวัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออีโบลาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 7,022 รายและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3,398 รายโดยการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดเซาอูบังกีทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางการระบาดกว่า 1,600 กิโลเมตรการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวระลอกนี้ถือเป็นการระบาดของโรคอีโบลาที่ใหญ่ที่สุดและรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของดีอาร์คองโกหลังยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตสูงกว่าการระบาดระหว่างปี2561ถึง2563ขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าการขาดแคลนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหน่วยงานภาคสนามและงบประมาณกำลังเป็นอุปสรรคต่อการขยายมาตรการรับมือการระบาดครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์เดียว27กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตหายสิทธิ์โปร่งใสไต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลข 5. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใสใส

0: FM 99.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: ันเพราะมันแสนสุดจะแก่ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยทำใจดีว้
1: ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
0: เผาเสร็จยานะสิเฮ้ยไปไหมช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วย
2: มุดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line Official @oicconnect และกับสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ภูนทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครจะได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคนไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
2: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติค่ะ

0: การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติรวมพลังสร้างชาติด้วยมิติวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ดำเนินรายการโดยดร.สมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสวัสดีครับท่านดร.สมยงครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณสายันแล้วก็ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับ
1: พบกันเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับกับรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาตินะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะครับอย่างที่สปอตบอกให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับอาจจะมีเฉพาะชื่อท่านดร.สมยงแก้วสุพรรณคนเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรสายันเมื่อไหร่ก็ได้เอาละทีนี้พักหลังๆมานี้มีข่าวออกมาค่อนข้างเป็นทางลบเยอะท่านดร.ครับ
2: ครับ
1: มีข่าวทั้งวงการพระสงฆ์มีข่าวทั้งการทุจริตคอร์รัปชันมีข่าวทั้งเรื่องของทางการเมืองก็ออกมาค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรเหมือนกันเนาะมีการเดินขบวนหาวิธีการอะไรนะประท้วงอะไรต่างๆมากมายหลายเรื่องหลายราวเหมือนกันในสังคมไทยในยุคปัจจุบันแต่ว่าก่อนจะไปคุยเรื่องต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเห็นท่านดร.บอกว่ามีเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของของสภาวัฒนธรรม
2: ครับผม
1: จังหวัดขอนแก่นใช่ไหมครับท่านครับ
2: คุณเซนในเครื่องมันมีเสียงเพลงแทรกเข้ามาสักได้ยินไหมฟัง
1: หายไปแล้วครับหายไปแล้ว
2: โอเค
1: เมื่อสักครู่นี้ลดวอลุ่มลงมาไม่ละลบไปหมด
2: โอเคครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับในช่วงต้นอยากแสดงความยินดีคุณสายันนะกับแม่ครูอังคณางคุณชัยหรือชื่อจริงท่านว่าคุณอังคณางสิริมณีอันนี้ท่านได้รับเป็นยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติปี2568ซึ่งเป็นคนอีสานเรานะครับเป็นคนอุบลเนี่ย
1: ครับ
2: นะครับที่ได้รับก็คือสาขาศิลปะการแสดง นะครับหมอลำหมอลำเพลินวงเรียกหมอลำหมอลำเพลิน
1: ย
2: ิน
1: ดีด้วยยินดีด้วยนะครับ
2: ครับคือการเป็นศิลปินแห่งชาติไม่ใช่เป็นได้ง่ายๆคุณสายันนะ
1: ครับ
2: เขามีคณะกรรมการที่ทรงคุณวุฒิกว่าที่จะได้เป็นศิลปินแห่งชาติมาเนี่ยนะครับมีเรื่องราวมีการเสียสละทุ่มเทเพื่อส่วนรวมและเป็นอัตลักษณ์ของตนเองเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเสนอทรงโปรดเกล้าคุณสายัน
1: ครับ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าผู้ที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยนะครับก็จะได้รับเกียรติสิทธิหลายอย่างคุณสายันนะ
1: ครับ
2: เช่นเงินเดือนนะเงินเดือนประมาณสัก 20,000 บาทหรือ 25,000 แต่ผมไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: แล้วก็ยังได้รับสิทธิ์เวลาป่วยเนี่ยคุณยันนะก็สามารถรักษาได้ไม่เกินวงเงิน 100,000 บาท
1: ครับ
2: แล้วก็
1: ต่อครั้ง
2: ฮะแล้วเวลาแต่ละปีจะมีการมาเยี่ยมเยียนหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมศิลปินแห่งชาติเนี่ยขึ้นถึงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเนาะ
1: ครับ
2: ก็จะได้มาเยี่ยมเยียนมูลค่าปีหนึ่งประมาณของมาเยี่ยมเยียนอ่ะนะประมาณสัก 3,000 บาท
1: ครับ
2: และนอกจากนั้นเนี่ยในสมมุติถึงแก่กรรมนะคุณยันนะ
1: ครับ
2: ศิลปินแห่งชาติเนี่ยเมื่อถึงแก่กรรมก็จะรับการดูแลและพระราชทานเพลิงแล้วก็ยังได้รับเกียรติที่จะพิมพ์ผลงานประวัติของตนเองซึ่งกรมส่งเสริมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้เนี่ย
1: ครับ
2: ก็ประมาณสัก 150,000 บาทในส่วนอีสานของเราครับที่ผมพูดถึงคุณอังคณางคุณชัยเนี่ยนะครับก็ว่าเป็นคนอีสานที่จริงแล้วก็มีหลายสาขานะคุณยานะมี3สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์สาขาศิลปะการแสดงนะก็มีอยู่หลายท่านแต่ที่นี่ที่เอ่ยชื่อแสดงความยินดีก็แสดงความยินดีกับทุกท่านนะคุณยานะแล้วก็มาคอมเมนต์ที่อีสานของเราคุณ อังคณางสิริมณีหรืออังคณางคุณชัยเนี่ยนะครับคุณแสดงคนได้ยินมากนะครับเพลงอะไรนะสายสารรอรักหรือเพลงอะไร
1: ครับ
2: ของแก
1: หลายเพลง
2: หลายเพลงเนาะ
1: ผมจำได้ผมชอบด้วยนะเกาะกรอนลำของคุณแม่อังคณางคุณชัยเนี่ยนะ
2: ครับ
1: ลำเพลาะด้วยเสียง
2: แล้วอีกอย่างหนึ่งคุณสายันนะขออนุญาตนะครับงานตุ้มโฮ
1: ม
2: วัฒนธรรมวิธีอีสานโบราณดั้งเดิมที่วัดธาตุพระรามหลวงเมื่อวันที่9
1: ครับ
2: กันยายนเดือน9เนี่ยคุณยันนะวันที่9เดือน9ปี2569เนี่ยนะ
1: ครับ
2: เมื่อวันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหคุณสายันนะเป็นการจัดงานระหว่างสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
1: ครับ
2: แล้วก็สภาวัฒนธรรมทั้ง26อำเภอของขอนแก่นเราร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยใช้วัดธาตุพระรามหลวงของเรานี
1: ่
2: เป็นสถานที่จัดงานมีกิจกรรมหลายอย่างคุณยัน
1: ครับเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยคร่าวๆ
2: คร่าวๆนะกิจกรรมมีการมาแสดงเขาเรียกว่ามาแสดงสินค้าเรื่องอาหารอะไรต่างๆซึ่งถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของขอนแก่นเรา26อำเภอ
1: ครับ
2: นะมีการแสดงผ้าไหมมีการแสดงของการทำแคนคุณยันนะ
1: ครับ
2: หมอลำทรงหมอลำทรงนั่งเดิมนะสะกดหมอลำนั่งเดิมเนาะแล้วก็มีการพิธีในการทำดอกไม้จันทร์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุศนนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
1: ์
2: พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงสาธิตการทำคุณยันนะ
1: ครับ
2: แล้วก็มีร้านสอยดาวสาวเดือ นโดยใช้รางวัลเป็นมรดกภูมิปัญญาชาวบ้านนะ
1: ครับ
2: ที่จัดโดยสภาวัฒนธรรมนี่นะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพิธียกช่อฟ้าคุณยันนะยกช่อฟ้าวิหารหลวงพ่อพระลับที่จะสร้างใหม
1: ่ครับ
2: ช่อฟ้ามีหลวงพ่อพระลับ มีการไหว้หลวงพ่อพระลับ
1: มีเหรียญไหม
2: มีโอ้มีเหรียญมีพิธีการจัดเกษียณให้กับผู้เกษียณราชการคุณยายคือพ่อเมืองนี่ตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านขจรเกียรติรักพนิษฐ์มณีคุณยายนะแล้วก็รองพันเทพเสาโกศลรองว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ท่านปลัดจังหวัดขอนแก่นท่านคารมคำพิทูลแล้วก็นางสาวขวัญวัชรานะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชำนาญการนักวิชาการชำนาญการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นนะ
1: ครับ
2: แล้วก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมคุณสายัน
1: ครับ
2: คือนางสาววราพันธ์สิริชัยชนะก็มาร่วมด้วย
1: ครับ
2: มีพราหมณ์บายสีสู่ขวัญแล้วก็ยกช่อฟ้า
1: ครับ
2: แต่ว่านี่คุณยันนะก็จะพูดให้ฟังนิดหนึ่งว่าในวันที่9เนี่ยตอนเช้าผมก็นำพาคณะขอขมาขอจัดงานพระนครศรีบุรีรักษ์เจ้าจอมคอนแวนต์เนาะนุสาวรีย์ทันทีพระธาต
1: ุ
2: ก็ทำพิธีความเชื่
1: อ
2: เป็นสิ่งที่ดีงาม
1: ครับ
2: ท่านวราการจังหวัดขอนแก่นเนี่ยท่านก็เตรียมชุดไทยทั้งนายกเหล่ากาชาดภรรยาท่านน้อยจะมาคุณเชษฐ์นะ
1: ครับสรุปว่างานยิ่งใหญ่มาก
2: ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าท่านมาไม่ได้ท่านปุ๊บเข้าโรงพยาบาล
1: อ๋อครับ
2: นี่พวกเราก็

0: ท่านรองที่สามนะครับท่านก็เสียตอนนี้กรมประชาสัมพันธ์นี่ต้องพยายามละทีนี้ต้องพยายามหาหัวอธิบดีท่านอธิบดีก็เกษียณใช่ไหมครับรองอธิบดีก็จะเกษียณ
1: 30กันยานี่แหละที่ถึงอีก20กว่าวันเนี่ย
0: ทีนี้ก
1: ็10กว่าวัน
0: กรมประชาสัมพันธ์ก็เลยจะไม่มีทั้งอธิบดีทั้งรองอธิบดีเกษียณไปแล้วก็ท่านนึงก็เสียชีวิตนะครับซึ่งก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางฝ่ายบริหารทางรัฐบาลเขาละเขาจะบริหารจัดการอย่างไร
1: แต่ว่าตามกระบวนการเนาะ
0: เราก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติๆท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์นะครับท่านชัยวัฒน์บุญชวลิตนะครับ
1: เห็นว่าเป็นคนจังหวัดอุบลใช่ไหม
0: เป็นคนทางอีสานบ้านเรา
1: ทางอีสานบ้านเรา
0: ครับเป็นทางอีสานบ้านเราแล้วก็อีกเรื่องนึงที่
1: เดี๋ยว
0: เจน
1: ขอไปคุณเจนพอดีพอพูดถึงเรื่องการถึงแก่กรรมเนี่ยจังหวัดขอนแก่นของเราผมซื้อโอกาสนี้นะครับ
0: ครับ
1: แสดงความเสียใจกับท่านผอ.สุริยนต์วสมบัติซึ่งท่านเป็นนักการศึกษานะครับ
0: ครับ
1: เป็นสามัญจังหวัดขอนแก่นเป็นผอ.มัธยมขอนแก่นเป็นผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษานี่หลายแห่งคนสาย
0: ครับ
1: เป็นนักการศึกษาทราบว่าท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่อวานนะครับเป็นคนขอนแก่นของเราคนบ้านแฮดซัมซุงไม่ใช่บ้าน
0: ผมคุ้นๆอยู่ท่านบ้านยนต์วสมบัติ
1: ก็เป็นคนซัมซุงกันวเราเนี่ยครับ
0: ท่านอายุเท่าไหร่ครับ
1: 74ปี
0: ครับ
1: อันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติและก็วงการศึกษาของเราคุณอาจารย์เนาะ
0: ครับ
1: ที่ได้เสียบุคคลสำคัญในการศึกษาไปครับผม
0: เราก็สูญเสียผู้บุคคลสำคัญไปนะเราก็ได้แต่แสดงความเสียใจผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะมาสนทนากับท่าน
2: คุณ
0: น
2: ิดน้อยเน
1: า
2: ะ
1: เดี๋ยวพ่อยายจันเด้อเดี๋ยวจักน้อยคอยโทรมาเด้อ
0: จักน้อยเด้อ
1: จักน้อยคอยโทรมาเด้อขออภัย
0: ผมเรื่องพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมอันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งท่านดร.ในท่านดร.เคยท่านดร.เนี่ยคงจะได้ยินบ่อยท่านชอบเสียงธนูไหมธนูติดหัวว่าวดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อนี
1: ่โอ้ชอบตัวมาก
0: ชอบไหม
1: นี่มีความสุขตัวดื้อดื้อดื
0: ้อดื้อนี่มันมีพิษมีภัยไหมท่านดร.ว่าเสียงธนูเนี่ยมันมีพิษมีภัยต่อใครไหม
1: ผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นว่าเสียงธนูเนี่ยไปทำความหรือมันมีก็ไม่ทราบนะแต่สำหรับผมนะหรือผมอยู่ตามบ้านนอกเวลาหลังเก็บเกี่ยวเนี่ยนอนนาเนี่ยนะครับโอ้ยเสียงธนูมีแต่ว่ามวลเนี่ย
0: บรรยากาศเนี่ยเนาะ
1: แล้วคุณสยันพูดเรื่องนี้ลองพูดให้จบสิ
0: ผมยกตัวอย่างมันเป็นอย่างนี
1: ้
0: วันนั้นผมไปพักผมไปนอนที่สวนที่แถวบ้านตำบลดอนช้างบ้านดอนยะนางนี่นะ
1: โอ้สงสยันเนี่ย
0: มีอยู่ได้ยินเสียงธนู มีว่าวที่เขา
1: ติดธนู
0: เขาติดธนูขึ้นไป
1: ธนู
0: เนี่ยมันดังเพราะด้วยผมก็ใครมาเอาว่าววิ่งธนูอยู่แถวนี้เนาะผู้ใดมาเหตุดีแท้สินะในความคิดเฮาเนาะ
1: เฮ
0: าโอ้มาดีแท้ว่าผู้ใดมาย้อนว่าวผู้ใดมาเอาว่าวใส่ธนูขึ้นมามีอยู่พอวันหลังมาเจอมันมีเรื่องทีนี้มีเรื่องว่ามีคนไปแจ้งโทรไปแจ้งตำรวจว่าธนูทำความเดือดร้อนหนวกหูรำคาญให้กับผู้ที่เขานอนอยู่นาก็ยุใส่กับโอ้โหละไปแจ้งตำรวจโทรไปแจ้งตำรวจตำรวจโทรมาบอกผู้ใหญ่บ้านเอาธนูลงตรงนี้เอาวาวลงตรงนี้ไอ้ผมก็อยากหัวผมมีความเสียวเนาะผมก็ได้ยินจริงๆแหละเอ้าแบบนี้ก็มีติว่าสังคมไทยเนี่ยนะ
1: มันเป็นวิถีเป็นวัฒนธรรมประเพณีมันบ่คือการเต้นในเพลงในบ่ายอย่างเอ็นสนู่เนี่ย
0: มันก็มีตัวเดียวนึงมันก็บ่ดังเพราะหนวกหูเนี่ย
1: ผมก็ฟัง
0: อ
1: ยู
0: ่มันดังอยู่ว่าม
1: ันกันฟ้าม
0: ันกลมเนาะมันกระมวลแต่มันมีคนโทรไปแจ้งตำรวจ
1: ไม่ตำรวจก็ต้องตั้งข้อหาใช่มั้ยเขาแจ้งมาลงเลยมันต้องมันผิดอะไร
0: ตำรวจก็ไม่ได้มาหรอกแต่ตำรวจเนี่ยก็โทรมาบอกผู้ใหญ่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านเขาไปจัดการเรื่องนี้เอาธนูลง
1: คือต้องโทรมาก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าจะเอาให้เขาลงด้วยข้อหาอะไร
0: อย่าไม่เอาให้เอาธนูลงหยุดเล่นในนี้ไม่งั้นตำรวจจอกไป
1: เอาก็ออกมา ก็ตั้งข้อหาอะไรสมมติว่าคน100คนนี
0: ่
1: คนมี

0: เสียงม้วนซื่นเนี่ย99คนมีคนเดียวเนี่ยแล้วมันผิดอะไร
1: โอ้ยผม
0: ต้องมีข้อหาสิระบบประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหานะเขากล่าวหาว่าเสียงสนูดังก็ถูกมันก็ดังมันถึงเป็นเสียงสนู
1: ผมก็เงียบ
0: แปลกเน
1: า
0: ะ
1: มันก็แปลกผมว่าวัฒนธรรมไทยคนไทยมันแปลกไปเรื่อยๆนะมันแปลกจริงๆนะนี่นะนี่ผมเพื่อเลยเอามาเล่าขำๆให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้ก็ได้ด้วยเป็นแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวแล้วมีถ้ามันเป็นแบบดังเสียงดังแบบเหมือนเขาแข่งนะถ้าอย่างนั้นมันดังหนวกหูอะไรต่างๆก็ว่าไปไหนอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่คนไทยเขาทำกัน
0: ม
1: า
0: เป็นมรดกภูมิปัญญาม
1: รดกภูมิปัญญาม
0: รดกภูมิปัญญาม
1: ันมีมาตั้งตำรวจก็โทรมาบอกพยาบาลพยาบาลก็บอกไอ้เศร้ากันนะโอ้ย
0: เพิ่งได้ยินนี่แหละเกิดมาอายุป่านนี้เพิ่งได้ยินที่คุณสยันพูด
1: ผมบอกเจ้าคุ้มสิบอกเขาจะบอกสู้ผมฟังเนาะเป็นทั้งสี่ก็ได้ยืดที่สัน
0: เราเอามันเป็นไปเรื่อยๆสังคมไทยมันเป็นทั้งสี่แหละครับพี่น้องคอยเบิ้งไป
1: เอาทีนี้อีกเรื่องหนึ่ง
0: ครับ
1: เอาท่านจะโทรมาก็ให้โทรมาได้นะตอนนี้ผมก่อนที่ผมจะเปิดเรื่องใหม
0: ่ครับ
1: ผมว่าจะเปิดเรื่องนี้ท่านดร.
0: ครับ
1: เรื่องของวงการพระสงฆ์เข้ามาแล้วคุยกันก่อนเนาะสวัสดีครับ
2: เดี๋ยวครับประจำทั้งสองท่าน
1: ครับผม
2: รายการทองคำมาแล้ว
1: รายการทองคำ
2: โกธ
1: าม อ่า
2: คืออย่างนี้ครับฟังท่านคณาจารย์ทั้งสองท่าน
1: ครับ
2: เพื่อจะเกี่ยวกับเงินเดือนของศิลปินแห่งชาติ
1: ตัว
2: ครับตัวจริงนี่เช่นอาร์ตสติกมี 25,000 นะครับ
1: ครับ
2: 25,000 บาท
1: สองหมื่นห้าพันบาทเนาะ
2: ใช่ครับเทมเปอร์ที่ฟายเท่าสันเทมเปอร์ที่ฟายเท่าสัน
1: ครับ
2: นะบางเมืองมันเกิดขึ้นมามีทั้งมีผู้ร้องเรียนมีขบวนม็อบต่างๆนานาแต่เขาก็ทำเหตุผลอยู่หรอกท่าน
1: ครับ
2: และก็เกี่ยวกับอะไรทางศาสนาอาจารย์ทั้งสองท่านท่านคุณเจียคนละทราบอยู่เนาะ
1: ครับ
2: แม่แบบประเจี๊ยบประเจี๊ยบอย่างนี้เขาเรียกกันว่ามารศาสนาท่านมาท่านเนาะ
1: โอ้ย
2: มารศาสนาเขาเรียกว่า
1: ปวดหัวใจ
2: อ
1: ิน
2: ทิคริสเซนอินทิคริสเซนนะครับในเรื่องที่เขาไม่ให้ชาวโปรเจกต์เนี่ยไม่ให
1: ้
2: มีการจัดอะไรพวกซาบาของพวกอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้จัดอยู่ท่านเขาเนี่ยนำกันเข้ามาเรื่อยนะครับท่านพวกนี้มันมาแบบกรอบโกงนะท่านมันฉลาดแกมโกงนะท
1: ่
2: านมันเป็นแบบฉลาดแกมโกงนะมันจะตายแล้วมันช่วยเหลือกันนะ
1: ใช่
2: ดูวิทย์พวกยุงเนี่ยท่านฉลาดแกมโกงนะท่าน
1: ครับครับ
2: มันไม่เข้ามาได้ยังไงท่านทางผู้หลักผู้ใหญ่ของเราหรือว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยไปโอนสัญชาติให้เขาให้เขาเป็นคนไทยนะฮะการโอนสัญชาติ
1: ให้สัญชาติเนาะเรียกว่าให้สัญชาติ
2: มีตัวรอดมีตัวรอดเซนชั่น
1: คร
2: ับ ได้สัญชาติไทยก
1: ็
2: พัฒน์ไทยซิติเซนชีพเขาก็ดีใจนะบ้านเมืองเขาไม่มีพี่น้องอยู่ที่นี่คูดเชื้อเหล่าก็ไม่
1: ม
2: ีดันไปโอนให้เขาเขาก็ดีใจเขาก็มีความสุขแต่ท่านใช่ไหมท่าน
1: ครับ
2: ในช่วงนั้นในช่วงปีพ.ศ. 2560นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขออนุญาตพูดภาษาต่างประเทศบางครั้งขอโทษท่านนะครับ Minister of the Interior Minister of the Interior นี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถ้ากระทรวงมหาดไทยเขาจะเรียกว่าMinistry of the Interior คนละอย่างใกล้เคียงกันนะครับ
1: ท่านต้องการจะสื่ออะไรเหรอครับเชิญเลยครับท่านต้องการจะแนะนำยังไงจะแสดงความเห็นอย่างไรครับ
2: โอ้ยท่านเนี่ยผมกับทุกคนก็เหมือนกันนั่นแหละคือในความคิดผมเนี่ยนะมันเข้ามายังไงแบบไหนผมก็อยากจะไล่กลับกันโกเวน่าอยู่โกเวน่าเดซาโกเวน่าไล่นี้ไปเลยท่านถ้าแบบนี้ถ้าบอกไม่ฟังนั่นในความคิดผมนะเล่นแบบใจดำเลยแบบใจจืดใจดำเลยใจเข้มเลยเอากำลังทหารเลยสั่งเลยนะมีอย่างเดียวท่านเอากำลังทหารสั่งเลยเอาแบบเด็ดขาดเลย
1: โอเคครับผม
2: ถ้าเราทำเช่นนั้นมันก็อาจจะ
1: มันต้องเขาต้องหาเหตุหาผลหาถ้าไม่สร้างความเดือดร้อนให้เขาก็ต้องหาวิธีของเขาแหละครับ
2: คร
1: ับ โอเคครับผมขอบคุณมาก
2: ครับเอาที่นี้นะครับท่านขอบคุณฝากหาปาวาจนท่านดรยิงและทุกท่านด้วย
1: ครับผมขอบคุณมาก
2: ผมเพลงสองท่านอย่างนั้นนะจัดรายการอยู่นี
3: ่ครับ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม
2: สวัสดีครับครับพูดจะไม่จบเลย
1: ครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: แบ่งคนอื่นด้วยเนาะมันหลายท่านอยู่ผมเข้าใจว่าเนี่ยรอคิว
3: ใช่ใช่
1: นะครับ
0: คือเมื่อกี้พ่อใหญ่จันทร์แวงน้อยก็โทรมาแต่ว่าขึ้น FM เราเนี่ยสวทเรา 99.50 เมกะเฮิรตซ์มันไปไม่ถึงท่านต้องอาศัยโทรเข้ามือถือผมเนาะทีนี้ผมก็บอกว่ารอสักหน่อยไม่เป็นไร
1: ท่านมาไหมล่ะ
0: ไม่เป็นไรไหมถ้ามาผมก็จะขออนุญาตแทรกไม่เป็นไร
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ครับผม
4: สถานีเองประเทศไทยอันบ่ได้ครับ
1: โอ้ยแมน
0: โอ้พ่อใหญ่ไพ่ตัวนี
1: ้ใหญ่ไพ่ทั้งชัยภูมิ
4: โอ้นั่นน่ะตุ้มเข้ามาว่าบ่ถือว่ามันเป็นเส้นดอกสมพอคือติดไว้ได้นะมันหวังดีต่อมือเนี่ยเนาะท่านดร.
0: ครับครับ
1: เอาเชิญ
4: โอ้พอร่วมรายการนั่นเด้อคิดทอดอันพี่น้องที่เคยเข้าร่วมรายการนั่นกันเนาะมันบ่ได้ฟังมาจากอาทิตย์แล้วเนาะเป็นเดือนสองเดือนแล้วเนี่ยตอนไม่แน่ทั้งอันผู้เกี่ยวข้องสถานีแห่งประเทศไทยก็ได้มันหนาวมันอยากเนี่ยมันอันเสียงชุมชนคนอีสานประจำนะมันหมุดหงิดจะได้ฮอดเวลาแล้วก็รายการของท่านดร.สมยงนี่ก็โอ้ยดีละดีหลายสินะมีการซอยบ้านซอยเมียงเอาขอแสดงความคิดเห็นอย่างน้อยเด้อ
1: ครับครับ
4: เ
1: ชิญ
4: เอาวันนี้ล่ะมันโอ้ท่านสายันก็มาน้ำกันบ่เนี่ย
3: มาน้ำกันมาน้ำกัน
4: โอ
1: ้
4: ขอบคุณเลยล่ะนี่ล่ะมันบ่ได้อันยินเสียงเนาะได้ยินแต่ทั้งโทรศัพท์นี่ล่ะผมก็โอ้ยสปอร์ตเอากับท่านนั้นดร.สมรงค์แล้วเราว่านี่เราจะให้เป็นสอบสถานีให้มันเนี่ยประชาชนได้แสดงความคิดเห็นนี่แหละปัญหาของประชาชนโดยตรงได้ร่วมกันแก้ไขนะประเทศชาติบ้านเพียงเฮาเนี่ยเวลาขอฝากไปยังรัฐบาลเนี่ยคุณส่วนเกี่ยวข้องน่ะเรื่องยาเสพติดจะเอาเขามาเป็นเวลาอันดับแรกเนี่ยผมเบิ่งเขาพูดได้ก็ได้แล้ววันนี้แล้วเมื่อคืนนี้ผมก็เบิ่งเรื่องเงินนี่นี่แหละนั่นนี่ท่านอาสาของเงินท่องยี่สองนะโว้ยเป็นต่อสู่ความจริงมาพญาเอียนสมศักดิ์เนี่ยแล้วคุณน้อยอย่างผมก็จำไม่ได้เราต่อสู้มา17 ปีเนี่ยมันยังมาเปิดโปงเปิดอย่างได้โอ้ยดีละความยุติธรรมมันยังมีอยู่ถ้าเขาต่อต้านไปในทางที่ถือกินนะโอ้ยผมเห็นเราผมเบิ่งข้าวเราผมท่อน้ำเล้าแต่ว่านี่แหละเราก็สำเร็จได้ผมมือข่าวทางทีวีมันคือนี่ดอกเนี่ยนี่ล่ะอันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนเนี่ยค่ะนี่เราเลี้ยงปราบยาเสพติดนะถ้าอันคุณเฮ็ดบ่ได้ค่ะเทคที่ว่าจังไหนเนาะคุณมีหน้าที่จะเฮ็ดแน
1: ่สรุปว่าสิให้อยากให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามยาเสพติดเนาะ
4: ครับครับนี่ล่ะเอาจริงเอาจังผมว่ามันเฮ็ดได้อยู่นะ
1: ได้
4: ถึงว่ามันไม่เบิดมันก็คงที่ลดลงไปนี่แหละ
1: ครับอ้าว
4: มันเริ่มขาพอตีแม่มันเริ่มมันหลายแต่ว่าเป็นข้าวแล้วที่บุกเป็นข้าวมันที่หลายทั้งไหน
1: ครับครับ
4: อ้าวไปตายเขาแล้วเนอะขอบคุณที่หลายเนอะท่านหลาย
1: ครับครับ
4: ชุมยง
1: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: อ้าวบ่ได้เขาดอกพญายังกะล่ะ
3: พญาจันทร์นะครับ
1: สาหร่ายของพญาจันทร์
3: เขาสิแทรกเลยเอาหลับเลย
1: เขาสิแทรกให้แล้วเนาะ
3: ครับ
1: อ้าวสวัสดีครับ
5: สวัสดีอาจารย์สมยงครับ
3: โอ้พญาบุญร้ายกุลลังสารคาม
1: อ๋อ
5: พอดีสายันมันละ
1: ครับ
5: โอ้เรื่องมันก็ขั้นพระยังสี่กับชั้นสั้นละเนาะก็เห็นอยู่ก็ได้ยินอยู่บ่เศร้าเจ้าว่าก็บ่มีการแก้ไขการข้อละชั้นยังสี่ก็ยุคทุกสมัยก็มีเที่ยวก
1: ็บ่แก้ไขแก่บ่ได
5: ้คือแก่จังซั่นนี่เด้อเดี๋ยวว่านี่คันยาเสพติดนี่ทุกยาถึงอยู่ในเหลือในอีกทั้งที่รับมีมัด
6: เจ้าว่าก็ไปจับได้ปลายเหตุแล้วเป็นยังว่าเอาผู้ยิงใหญ่ผู้ตูดตูเนี่ยทางนี
1: ้เอาผู้ยิงใหญ่มันจับไม่ได้ไหมมันใหญ
6: ่
1: มันกำลังมือ
6: มันเกิดที่นี่ต้นเงาต้นตอยดอกพญสายัน
1: เออผู้ยิงใหญ่มันกำลังมือแล้วมันกำไม่ได้จับไม่ได้มันหล่นมือ
6: เป็นแค่สั่นท่านผู้ใหญ่มันแค่นี
1: ้
6: แล้วการคนละท่านมันนี่แบบนี่แก่
1: เอ้า
6: คือแก่ยึดอะไรแล้วก็พบปาก
1: ประวัน
6: แล้วก็พบอ
1: ะไรทั้งนี้แหละไม่ได้หมดไร
6: ผู้ร
1: ัก
6: ษากฎหมายเนี่ยแล้วเบิ้งลูกเบิ้งหลานผู้นี้ปกป้องต่อไปนี
1: ่
6: เดี๋ยวมึงว่าอยู่เดี๋ยวนี้จังน้อยก็บ่เดี๋ยวว่าตรงนี้มันโดนได้แม่นบ่
1: แม่น
6: ไห้ไห้ไห้ฉันไห้อันท่านมหาประชาชนเขามาเด้
1: อ
6: คนจังเป็นผู้รู้ผู้เห็นแล้วก็
1: จอมยุ่ง
6: นี่แหละ
1: พญาบัจจันห่างแง่สวัสดีครับพญาบัจจันแล้วห่างแง่เวลาละ
3: บ่ผมแต่ละต้นสารก็สิพูดกับบางในชีวิต
1: เอามันมาเรื่อยๆสนุกเติม
3: บ่อีกบ่โดนก็สิบ่ได้บ่พุ่นนะพญาบุญหลายบ่แต่ละต้นสาร
1: เห็นจังได
3: ๋นี่เราก็เว้าเรื่องพระได้คุณแซ่นนะแสดงว่า
1: เรากับ
3: เรื่องพระที่มันเอาพญาจันทร์มาได้บ่น่ะขออนุญาตได้บ่เด้อ
1: พญาจันทร์เอา
3: สวัสดีครับพญาจันทร์ไปคิวเจ้าแล้วบ่นี่เว้าเลย
7: อาจารย์สมยงครับอาจารย์สายันเว้ากันหน่อยเนาะ
1: ครับ
3: แม่นๆนี่
7: พญาปัจจนเราเปิดโทรศัพท์มาแล้วเราติดไว้ให้ผมฟังซะแล้วกันพญาหลายเว้าโอ้ดีดี
3: เออโตติ
1: เอา
7: คิดผู้เฒ่าผู้อาวุโสก็ยังดีเขาเนาะ
3: เออ
7: บ่ต้องไปไสหรอกพญาบุญหลายเอ้ยอยู่นี่จักหน่อยปีพุ่นละ
1: เอา
7: ครับแค่อยู่นะบ่ต้องไปไส
1: เอาบัดนี้เว้าของเจ้าของบัดนี
7: ้มึงท่านสมเนาะอาจารย์สมยงก็ขอรายงานอาจารย์สมเนาะเลี้ยงกันเลี้ยงน้ําเฮานี่ล่ะผมไปยืนให้ท่านนายกบุญพร้อม
3: แม่น
7: ท่านก็รับเรื่องอย่างดีแล้วครับ
3: ครับ
7: ว่าอาจารย์สมยงว่าก็ลิ่งล้วนแน่อยู่ดอกครับอาจารย์ถ้าเฮาบ่เฮาบ่ใจจดใจจ่อกับสิ่งเหล่านี้ก็ก็สิแก้ไขเรื่องน้ําก็สิเป็นมาลํามาลอยไปเจ้าก็ว่าสิเขาแผนปั้นวันจันนี่ล่ะว่าสิเฮ็ดสิเอ็ดแบบในคําร้องแผนอ่ะ
3: ครับ
7: แต่วันพวกให้พวกโยธาเฮ็ดประสันว่า
3: ผม
7: ก
3: ็
7: ต
3: ้
7: องกันนะว่าก็รู้สึกดีอยู่ดอกเพราะว่าเลี้ยงน้ํานี่มันเป็นปัจจัยที่ในการผลิตไอ้พืชพันธุ์ทั้งอาหารเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ํานี
3: ่แม่น
7: เห็นก็แถวเขตแม่งน้อยบัวใหญ่หรือแถวๆบ้านพญาไผ่มันนี่ก็แรงสุดๆผมก็โอ้บ่ฮู้ว่าสิแจ้งได๋คนๆก็ว่าค่อยฝนเทียมเด้อค่อยฝนหลวงเด้อครับว่าผมมาน้ำบาดาลเฮาอาจารย์สมยงครับน้ำบาดาลโซลาร์เซลล์เนี่ยเสร็จภายในวันเดียวนะอาจารย์เสร็จภายในวันเดียวลองคิดบ้างเลยว่าเตรียมเจาะแล้วก็เตรียมแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งผมมาบ่เกิน12ชั่วโมงได้ใส่เลยครับเร็วที่สุดเลยครับเป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองให้แก่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเลยนะอาจารย
3: ์ครับ
7: นี่น่ะก็เลยว่าคิดอย่างรอบคอบที่สุดในเวลานี้ก็คือเอาน้ําไก่ดินมาใส่เพราะว่าเฮาเบิดทางมาผู้มีอากาศไอ้เลืออากาศต่างๆมันก็สิเปลี่ยนแปลงเป็นหนาวแล้วลมก็วีวีแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าบ่มีหวังแล้วอาจารย
3: ์โอ้ยมันบ
7: ่มีหวัง
3: เอาฝนบ่ตกติเนี่ยฝนบ่ตกติเนี่ยบ่ฟังดู2มื้อเสมอมัน
7: บ่ห่องแน่จังมันบ่สิมันแรงคักหลายมันบ่สิห่องแล้วก็เขามันหมดสภาพที่ว่าเป็นเขาแล้วมันเป็นหญ้าแล้วมีวิธีเดียวคือหางัวมาเลี้ยงเพื่อว่าสิได้กินนั่นล่ะคือเขาเว้าว่าเป็นนี่มันเป็นหญ้านี่หญ้านี่มันก็เป็นเชื้อไฟต่อไปน้ําแห้งแล้งได้กันมันก็เชื้อไฟต่อไปโดยที่ว่ามันสิไหม้ลามไปแบบชนิดที่ว่าสิ้นสุดยากเลยพอคนแห้งแล้งมันบ่ใหญ่แรงน้อยหรือแข่งสนามนั่งเลยเนี่ยเหตุทั้งไปทั้งบ้านพยาไพ่แบบประสิทธิ์คือกันเลยเพราะว่ามันถึงว่าพอเห็นหน้ากันนี่หญ้าคือเก่าย่างเดียวคือหางว่ามาเลี้ยงคือว่าสิพอติด
3: บ่พากันลกหญ้าเลยสิปล่อยคือบ่ลกมัน
7: อุ้ยอาจารย์เลยหน้าประมาณ30 40ใบที่ไปลกหญ้าไว้ได้ยังไงเนาะตัดกันน้ํามันก็บ่บ่น้อยพันเลยนี่เพราะว่าก็อาจารย์ต้องไปสัมผัสเบิ่งเด้อมันยางสําเร็จยางจนว่าบ่เห็นฮอดหลังตีนเจ้าของอ่ะครับมันหกขนาด
3: โอ้แสดงว่าทั้งแว่งหน่อยแว่งใหญ่เนี่ยคุณสยันนะผมขับรถผ่านตั้งแต่เลตูนนี่แหละ มันเป็นไม่เป็นในผู้แถวเนี่ยแรง
1: แรงแรงดูเถอะ
7: อ
1: ัน
7: นี้ก็เลยว่า
3: แรงอยู่เลยต้นเขาพุ่น
7: แ
3: ล้
7: วเลี้ยงตัวเขาครับเลี้ยงตัวไล่ใดสิบ่ได้เลยบาดนี่เพราะว่านี่แหละคือไล่ใดสิติดศูนย์แล้วก็ติดลบอีกนะฮะเพราะว่าผมเบิดไปหน่อยสามหมื่นเนี่ยงั้นสามหมื่นนี่ก็ถือว่าซื้อเลยก็ถือมันที่ถือยุ่งมองนั่นแหละมองที่นี่มีโซ่ละเซี่ยวน้ำบาดา
3: ลอ้าวเดี๋ยวสิบ่ให้ฟังคือสิบ่ฟัง
7: ฟังให้อาจารย์เอานิดนึงก็ได้ครับเอาเลยครับ
3: จังซี่จังซี่คือคุณสายันเนาะเมื่อสองสามมือที่นี่แหละนายกบุญพร้อมนายกเทศบาลตำบลกันเหลืองอำเภอแวกหน่อยตำบลพ่อใหญ่จันนี่แหละ
7: ครับครับ
3: โทรมาหาผมโทรขอมือถือสองเทียสามเทียโทรผมเลยบอกเรื่องว่าพ่อใหญ่จันนี่ไปยืนขอน้ำบาดาลเห็นบ่ล่ะผมก็เลยปรึกษาผมว่าท่านสมยงเสียจังไหนท่านอ้าวเจ้ารับแรกเนี่ยเจ้าต้องเอาความต้องการของชาวบ้านเขาในแผนเพิ่มเติมแผนก็ได้แล้วก็การขอโบบาดาลเนี่ยนะคุณสายันนะพี่น้องครับขันแม่นบ่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ดีเรียกว่ากระทรวงทรัพยากรเนี่ยมั่นเสียขอเปลี่ยนกลุ่มหมายถึงว่าซีหาเจ้าเนื้อที่เก็ดสิบไร่ถึงร้อยไร่เนี่ยให้บ่หนึ่งสินะ
7: ครับ
3: ที่นี่จากที่พลาดมาเนี่ยปรากฏเป็นคุ้มมันบ่คุ้มค่าเพราะมันเสียแล้วมันหนิงกันเสียหายบ่สมบ่แซ่บตัวก็ได้กลายเป็นนูซาฟารีห่างที่นี่เหตุผลของเหตุผลของพ่อใหญ่จันเนี่ยเป็นเหตุผลที่มีคุณค่าซึ่งผมในน้ำเรื่องนี้เขาในแผนจังหวัดได้แผนคุ้มจังหวัดได้พ่อใหญ่จันเรื่องน้ำเจ้าเนี่ยผมชี้เห็นว่าต่อไปสมควรสิมีการแก้ไขเกณฑ์ว่าคันแรกว่าเป็นเจ้าของเกษตรกรผู้หนึ่งมีบ่อส่วนมีบ่อยเขาส่วนตัวเนี่ยเขาสิดูแลรักษาอย่างดีมันเสียมันหายซ้ำเมิดบกพร่องเขาสิดูแลเขาสิซ่อมของเขาเขาออกเงินซ่อมแล้วกับแผงโซลาร์เซลล์มีปัญหาเขาสิไปหาสร้างหาอย่างอันนี้คือความคุ้มค่าคุณสายันนะ
1: คันไม่เฮ็ด
7: คันไม่แน่นอนเลยครับ
1: คันไม่เฮ็ดเป็นสาธารณะในบ้านเนี่ยสมมติว่าตั้งเนี่ยสมมติไปจอมังเนี่ยให้ได้ใส่สามเจ้าของสิเนี่ย
7: ครับอาจารย์บอกแล้วครับผมมีส่วนร่วมพักนะครับ
3: เพราะเด็กคันไปสามเจ้าสี่เจ้าคุณสายันเน
1: า
3: ะ
1: การดูแลรักษาสิมีปัญหาบ่ที่ไหน
3: สายันได้น้ำก้อนมูว่าได้กับสายันออกจากที่คาสมเมอร์ตัวข่อยว่าต้องได้ไหมน่าเจ้าได้ไหม
1: เจ้าได้ผู้เดียวอ่ะ
3: นิ่งกันแล้วครับบ้าน
1: อ้าว
7: แกงไปนี่มูแต่ไปแกงกันตัวบ้านนี้อาจารย
1: ์คันสมมติว่าผู้นี้เสียเอา
7: เหมือนไงเลยเป็นศัตรูกันได้ไปโดยปริยายเลยครับอาจารย์
1: ผู้หนึ่งได้ผู้หนึ่งบ่ได้ขันย่ำอยากได้พร้อมกันทั้งสิ่ดี
3: เอาตอนอยากได้นี่ไปพร้อมกันแล้ว
1: ไปพร้อมกัน
3: บัตร
1: คร
3: ับเอาใบโฉนดรับอาสาเบิร์ดเจ้าสี
1: ่
3: ยินย่อมให้จอในบ่อเจ้าบ่อในหน้าเจ้าบ่อยินย่อมครับแล้วจงต้องใส่ตามเงื่อนไขนี่เด้ครับมันสองมันยังเขาจะอุดให้เราต้องดูแลอย่างบ่อเราเนี่ยครับเบิร์ดแล้วล่ะตอนเพิ่นได้เนี่ย
1: ให้ไปจอหน้าผู้ใดผู้หนึ่งสุพยากี่ที่บ่อนี
3: ่เอามันต้องยินย่อมกันไงสี่คนสมมติสี่คนยินย่อมกันวันนี้เป็นพ่อได้หน้าเมื่อแล้ววันนี้มันอยู่น้ำหน้าคุณสายันบ่เนี่ยคุณสายันก็เสียวหน้าเจ้าของจุดแล้วพ่อพูนแล้ว
1: จะได้พูดน่ะ
7: 20-30 ไรให้ผม
3: ก็
7: จะท
3: ั
7: วให้ม
3: ัน
7: ท
3: ั
7: วก
3: ัน ครับ
1: ผมทัวเจ็ดสี่ตัวหน้าพวกนั้นตักเขาตายเมื่อแล้ว
3: เนี่ยก็ซุนตัวซุ่มไม่ได้เขาตาย
1: เอา
7: ไม่กัน
1: เอาเข้าใจบ่เนี่ยเข้าใจ
7: โอ้มันเป็นสิ่งผมว่ามันเป็นความขัดแย้งที่สร้างขึ้นมากมายเลยครับอาจารย
1: ์
7: อย่างแบบอาจารย์กับผมคิดนี่นะครับคิดว่ามันสิดีที่สุดได้รับผิดชอบไปสิ
3: ครับเอาสินำเสนอให้เด้อเพราะนำเสนอได้ล่ะเพราะอาจารย์สิติดตามให้เด้อมีผลเป็นประการใดสิบอกสู่ฟังเด้อหลายคนนี่เด้อ
7: เอา
3: ครับ
1: เอาสวัสดีครับ
3: จังสี่คุณสายันนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันมีทั้งออกสิขออภัยครับคันสิบไล่บอเนี่ยขอน้ำอบต.น้ำเทศบาลน้ำอบจ.นี่ขอได
1: ้
3: นะอันนี้ถามแล้ว
1: เอาเดาด้วยนี่ผู้ใดนี
3: ่โอ้ยใช่เดาเถอะอันบอกรถ
1: เดาถึงได้เนี่ยเดาถึงได้เนี่ย
3: ผู้ใดเอา
1: ครับมาโอกาสที่จะเป็นของพระใหญ่พระจนนี่หลาย
3: โอติโอต
1: ัวสวัสดีครับ
8: ฮัลโหล
1: เฮ้ย
3: นั่น
1: แท่งเหล็กบ่ถึงแล้ววันนี
3: ้อันนี้บ่เงิน
8: บ่เงินบ
1: ่
8: ซ
1: ี
8: เด้คร
1: ับ บ่ขันมันเลือกก็สิเลือก2คนนี่ล่ะ
3: เพราะให้เตรียม
1: เพราะให้เตรียม
8: พวกเขาญาติ
1: เออนั่นล่ะเพิ่นก็
8: ผมได้ฟ
1: ัง
8: คันโนเรียนสนุนี่นะก็ผมสิอยากว่าได้ที่แรก
1: เอาม ี
8: ว่าท่านเด้เสียงสนุนบ่ท่าน
1: ว้าตัวจะสิได้ฟังน้องพวกผู้เฮ็ดดีๆนี
8: ่ฮะพี่ผมจะว่าแต่เลี้ยงแต่ผมเป็นบ่าวเนาะเพราะไงจันสมผู้นึงอยู่บ้านเรามีลูกชายผู้เดียวกับผมนี่แหละเราเป็นคนมาเฮ็ดวาวเฮ็ดหยังแลนอยู่บ้านบ่เด็กๆพวกผมเล่นอยู่เสียแต่เสียงล่มเล่าติบ่เอิ้นลูกชายไปปล่อยวาวให้พ่อแลนวาวเดือนแต่นู่นนี่เขาฟังอยู่ทองเงือทานี่โอ้ยมันหายากทุกมื้อนี่
1: โอ้สิหาฟังยาก
8: จนผมอยากขอแนะนำให้ท่านสุริยันในรายการเขาดิจัดประกวดการสนุกคนนี้ครับอนุรักษ์ไว
1: ้ไอ้สิว่ามีผู้ฟังผมซะบ่ว่าอยากไร
8: ปัญหาฟังยากทุกมื้อนี่โอ้ยผมก็ดีอยากว่าเลี้ยงน้ำเลี้ยงไงแหละเนาะแม่นบ
1: ่ครับ
8: คือมันแต่ละพื้นที่มันก็บ่คือกันคือพญาจันทร์แล้วก็อยู่สุนก็เจ้าเฮ็ดหน้าหลายหมู่ผมนี่เฮ็ดหน้าหน่อยเฮ็ดให้หลายเด
1: ้
8: อท่านกำบลผมท่านนี่เพราะว่าเฮ็ดหน้าเฮ็ดหลายกับเปลี่ยนทุนบ่คุ้มค่าคือเฮ็ดอ้อยเฮ็ดมันแต่เฮ็ดพ่อได้กินจังผมนี่ก็ตำบลผมคือผมเอาให้ฟังแล้วผมได้กรมทรัพย์แล้วตำบลบัวเงินน้องๆหัวโจดนี่ที่เฮ็ดหน้าบ่ได้ผมก็เลยได้ตกษา2หน่วยพุ่นเด้อยู่ในหน้าผมผมก็บ่ได้เดือดร้อนเด้ครับท่านเด
1: ้
8: อเพราะว่าจกให้เลือกเป็นว่านี่ล่ะผมก็อยากขออันนึงโยครับเด้ออันนี้บาทนี่ที่เป็นจังไดทั้งเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานเฮานี่มันจันวันหยังนี่เปิดท้ายทอดเพิ่นประชุมสภานั่นแม่นหยังครับผมก็ฟังอยู่ต้องรัฐสภานี่ผมก็อยากให้ท่านแซ่บเฮานี่ฟังว่าสสท่านเรียกไปนี่ท่านเว้าจังไดเฮ็ดจังไดผมฟังตลอดเด้อครับ
1: เบิ่งโทรทัศน์
8: ที่เราเฮาสิรู้จักว่าเขาเจ้าคือน้ําเฮาบ
1: ่
8: เออคือน้ําราชดรบ่เพราะว่าเขาเจ้านี่มาด้วยเงินจ้างเงินบ
1: ่เออแม่น
8: เขาเจ้าก็บ่ได้เลียดรอดน้ําเฮานี่ดอกเฮาต้องสํานึกว่าเฮาฟังเบิ่งเขาเจ้าเว้าจังไดเฮ็ดจังไดเฮาเรียกเขาไปนี่เขาคือน้ําเฮาบ่เฮาก็ต้องมาติดใจสมัยรุ่นว่าเฮาบ่ต้องเอาคือจังขอนแก่นเฮาเดี๋ยวนี้ล่ะผมว่าการเงินที่บ่สัมพันธ์ติ
1: เออ
8: นี่ล่ะคือว่ามันใช้เงินบ่เขาเจ้าบ่ได้คืนน้ําเฮาดอกเจ้าลงทุนหลายเขาเจ้าต้องเอาคืนเอาเท่านี้ล่ะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: นี่พ่อนี่เตรียมต้นบนบัวเงินเพิ่นน้ําพ้อง
1: กันเข้าไปหายเสียวบ่ล่ะพ่อนี่เตรียมน่ะ
3: ครับเฮาแต่ว่าสิกล้าไผเด้อเข้าใจบ่ก่อนคนแจกเงินเฮาจะไปกล้าวางซั่น
1: อ้าวสวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับท่านประธานทั้งสองครับ
1: โอ้พิษหน่อยนึงเล่น
9: ผมสิขอท่วงท่านประท่วงท่านประธานทั้งสองเด้นี
1: ่ประท่วงเอาวะ
9: โอ้ผมกินเวลาหลายพ่อใหญ่จันทร์กดแล้วกดอีกเอาไปมาพ่อใหญ่เตรียมบัวเงินเข้าซ่อมโอ้พ่อใหญ่เตรียมเอ้ยบักแกงโม่เจ้านี่เอามาแถมน้ำปั๊มน้ำมันเด้อบัดนี้ฟังบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นนี่เขากำลังสิซอยเหลือเขาซอยเหลือทั้งบากไก่ไอ้บากไก่มั่งคุดอยู่ทั้งภาคใต้พุ่นละบัดที่นี่กันผู้ใดเติมน้ำมันเกิน500ขึ้นไปนี่แถมบักแกงโม่เขาก็หน่วยพอเตรียมขายดีแล้วบัดนี้โอ้ยผมก็ได้ยินเสียงพ่อใหญ่หลายนึกว่าเราไปทำบุญวัดไอ้ไทยสวรรค์วัดพุทธไทยสวรรค์ดีสนอกโอ้ยพ่อใหญ่บุญหลายเลย
1: เรา
9: บอกที่บอกเรื่องพระพุทธศาสนาเวียไปหาพ่อใหญ่จันทร์สักหน่อยก่
1: อ
9: นพ่อใหญ่จันทร์เล่าหน่อยใจน้ำดินฟ้าอากาศจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ศูนย์สูตรซึ่งเป็นชัยภูมิที่ตั้งประเทศไทยนี่ดีมากเลยเพราะว่าล่องมรสุมผ่านมันสิมีขาดเคลื่อนแน่กับปีขึ้นเสื้อมีนั่นน่ะมันก็เลยเฮ็ดให้แรงแน่พอสมควรจริงๆแล้วนี่ในส่วนของผมนี่บ่แรงเด้ท่านประธานมีแต่ฝนตลอดเดี๋ยวนี้ผมเต็งน้ําบอกจะหน้าบึ้มบึ้มอยู่เดี๋ยวนี
3: ้โ
9: ธ่ถือว่าโชคดีครับประเทศไทยโชคดีหลายอย่างแต่ว่าบ่ทันเว้าหรอกเว้าเรื่องพุทธศาสนาก่อนเนี่ยนี่ล่ะผมว่าคัมมุนาวัตติโลโกสสัตว์ในโลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมไหนไผก่อกรรมนั่นก็ย่อมสนองล่ะครับนี่ล่ะไอ้นายโชดนี
1: ่
9: ถ้าไปนั่งเอนี่ล่ะเห็นบ่ครับนี่ผู้บวชเข้าไปนี่บ่ได้บวชทางจิตใจบ่ได้บวชกายน่ะกายก็บ่บวชนี่นึงบวชจังนี้นอนไปกอดไม่ออกแม่ไปมาเม็ดแม่ก็ไม่ออกซั่นบ่ได้บวชกายเด้นั่นใจก็บ่ได้บวชมองเห็นเงินเห็นทองก็เกิดกิเลสตัณหาตาไปสัมผัสก็เกิดกิเลสอยากได้เงินอยากได้ทองป่ะเอาสั่งเหรียญจตุคามรามาเทพออกมามาขายมานึ่งเฮือดป่ะนี่ผู้ที่มีจิตใจ
10: คิดว่านับถือศาสนาหน่อยเพิ่นด้วยดอกการนับถือศาสนานี่ก็เลยสิบ่นับถือผู้ที่บ่เหลื่อมใสปานใดก็เลยสิเศร้าเหลื่อมใสนี่ผมว่านี่เสาหลักของประเทศนี่คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่ผมถือว่าขายชาติก็ได้เด้นี
1: ่
10: ถือว่าขายชาติก็ได้เพราะหยังว่าติเพราะว่านี่ล่ะมันทำลายเสาหลักของชาติ
1: คือจัง
10: อันนี้ล่ะครับคือจังไอ้ซุ่มที่ออกบัตรให้ประชาชนล่ะไปมีบัตรไอ้ใครออกบัตรให้ซุ่มต่างชาติ
1: เ
10: นี่ยยิ่งตอบคุณเท่านี่อันนี้ก็ไอ้ชาติอีกล่ะครับ
1: ทำลาย
10: เสาหลักของชาติคือกันการสอบทุจริตนี่คือกันครับเวลามันหน่อยเดี๋ยวผมสิอย่าหาว่าผมล่ามาดนเด้ออาจารย์เพราะว่าไปออกบัตรไปทดสอบทุจริตนี
1: ่
10: จะเป็นลูกหลานนี่เลี้ยงหนังสือเอาพดตลับครับตอนนอนเบิ่งเขียนหนังสือมาที่นี่เวลาไปสอบไปแพ้เขาเมื่อความรู้ดีๆของเศร้าให้เศร้าหน้าลูกเศร้าให้เศร้าตาทีตาสานี
1: ่
10: ไปแพ้เงื่อนเขานี่แหละครับผมว่านี่ซุ่มนี่ก็ถือว่าขายชาติคือกันจังกรณีโกงเนี่ยโกงสอบเนี่ยเงื่อน40ไปยังหาพันล้านเนี่ยสี่พันล้านหาพันล้านตั้งแต่นักการเมืองระดับประเทศผู้นำประเทศยังไม่ถึงเลยครับยังไม่มีเงินถึงสำหรับการโกงครั้งนี
1: ้
10: เพราะฉะนั้นนี่ผมเชื่อว่าการสอบทุจริตนี่ผมเชื่อว่ามีการตั้งพิธานไว้ครับเงินปันนี่นี่ตัวบิ๊กเบิ่มๆนี่บ่เห็นน้ำบ่ได้หรอกครับผมมาต้องเห็นครับพอเห็นบ่ได้ impossible ที่พวกฝรั่งมันบอกว่าเนี่ยเห็นบ่เห็นไปบ่ได
1: ้
10: เพราะฉะนั้นการสอบนี่ถ้าซะว่าควดไปอีกนี่ผมมาสิพ่อตัวใหญ่อยู
1: ่
10: เอาซ้ํานี่แล้วท่านประธานเนาะ
1: ขอบคุณหลาย
10: ครับสวัสดีครับ
1: เราเหลือเวลาอยู่ประมาณ3นาที2นาที2นาทีเหลือ2นาที
3: ถึงพระเยซูไปจวดเมื่อวานนี
1: ่
3: ผมได้ไปเป็นประธานโครงการวันพระเข้าวัดก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะเนาะที่วัดโพบัดลั่งบ้านดอนแดงตำบลดอนหัน
1: อ
3: ำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นผมพยายามโทรหาพระยิ่งไปจนอยู
1: ่
3: วันนี้ผมบัดนั่งเป็นประธานที่เนาะบ่สะดวกรับโทรศัพท์โครงการนี้ดีมากคุณสายันเป็นโครงการที่มันอยู่ในช่วงทอดเทียนของพรรษาเนาะมีแม่ออกมาห้องสารพันทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวเครือข่ายต่างๆทุกส่วนเนี่ยไปวันพระเมื่อวานนี่เป็นวันพระนอแรม14ค่ำเดือน9มือดับเนาะแล้วก็เป็นวันเข่าประดับดินพี่น้องบ้านดอนแดงดอนน้อยนี่ไปหลายครับ
1: ครับ
3: อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นโครงการที่ดีคุณสยันน่าส่งเสริมครับ
1: ก็ขอบคุณนะครับผมปิดสายแล้วนะผมไม่ได้เปิดสายเพราะว่ามันเวลาสิมัน
3: เ
1: หลือหน้าที่เดียวนะครับแล้วหน้าที่เดียวฉะนั้นก็ผมเปิดปิดสายไว้ครับขออภัยท่านผู้ฟังเนาะเอาไว้มื้ออื่นเนาะมื้ออื่นยังพอกันเนาะ
3: ครับผม
1: เวลาเฮาสิมื้อล่ะครับเอาไว้ขอบคุณท่านดร.สมยงแก้วสุพรรณขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะที่ติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทางสวทขอนแก่นอย่างนี้วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรวันที่14กันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซียหลังโจมตีเป้าหมายในดินแดนของยูเครนอย่างต่อเนื่องฟุตบอล BYD Sea Lion 6ลีก1ฤดูกาล2026ถึง2027การท่าเรือ FC ฟอร์มแรงเปิดบ้านเฉือนลำพูนวอริเออร์2ประตูต่อ1คว้าชัย2นัดรวดขึ้นนำจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริในการจัดทำแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของคนไทยให้ประชาชนได้เรียนรู้และร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติรวมทั้งเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้รับรู้เมื่อพุทธศักราช2546จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อใช้อาคารหอรัษฎากรพิพัฒน์เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์โดยรวบรวมจัดเก็บและรักษาผ้าไทยโบราณรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับผ้าชนิดต่างๆโดยเฉพาะผ้าไหมไทยผ้าในราชสำนักและผ้าพื้นเมืองต่างๆตลอดจนจัดแสดงงานหัตถศิลป์จากผ้าอันทรงคุณค่าเพื่อสืบสารพระราชปณิธานในการอนุรักษ์การทอผ้าของไทยให้คงอยู่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม2555โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในปีเดียวกันพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตั้งอยู่ณหอรัษฎากรพิพัฒน์ในเขตพระราชฐานชั้นนอกริมกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศเหนือระหว่างประตูวิเศษชัยศรีและประตูวิมานเทเวศเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นศูนย์กลางการเก็บรักษาและจัดแสดงผ้าประเภทต่างๆที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงนำความเป็นไทยออกไปสู่สากลและก่อให้เกิดรายได้กลับมาสู่ผู้ผลิตในประเทศแบ่งการจัดแสดงเป็น3ส่วนประกอบด้วยห้องที่1นิทรรศการราชภัสตราจากผ้าไทยห้องที่2นิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมส่วนห้องที่3และ4จัดแสดงนิทรรศการพระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดินเปิดให้คนไทยเข้าชมทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.โดยแสดงบัตรประชาชนได้ที่ทางเข้าเพื่อเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรวันที่14กันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา
3: นายอรรถพลเจริญสรรสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรว่ากรมอุทยานได้เตรียมไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญธิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก่อนหน้านี้ได้มีพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมรวมทางประกอบพิธีหลังน้ำเทพมนต์และเติมฝาดทองสำหรับใช้ตัดต้นจันหอมพร้อมสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตรโดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมในวันที่14กันยายนนี้ที่สำนักช่าง16กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมพร้อมจัดขบวนรถนำไม้แปรรูปไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีไปยังสำนักช่าง10หมู่รวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14-15 นาฬิกาย้ำว่าไม้จันหอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันขอให้ประชาชนและเยาวชนร่วมกันดูแลรักษาเพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ประโยชน์ต่อไป
4: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้สำรวจคัดไม้ที่เป็นไม้จันที่ยืนต้นตายไว้แล้วก็มีการค่อยๆตัดเลือกต้นตัดเฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยผลออกมาแล้วก็มีการแปรรูปปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบเป็นพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กับทางกรมศิลปากรณสำนักช่าง10หมู่ในวันจันทร์ที่14ในยุค2019ที่จังหวัดนครปฐม
3: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังกล่าวถึงแนวทางการอนุรักษ์ไม้จันหอมซึ่งเป็นไม้ป่าหายากและมีความสำคัญในโบราณราชประเพณีว่ากรมอุทยานได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนไม้จันหอมในธรรมชาติเพื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าที่เดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันหอมผลิตจากขวัญแสนสุขรายงาน
0: พระสงฆ์นิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
5: ตลอดช่วงเช้าวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบการณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางพรทิพย์ชาวภาษีประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผ้าไทยและกระเป๋าจากย่าลิเผาซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกฎหมายรวมถึงการดูแลผู้ต้องขังซึ่งสะท้อนถึงความทุ่มเทเพื่อประชาชนโดยไม่มีการแบ่งแยกทั้งนี้ในฐานะที่เป็นพยาบาลได้นำแบบอย่างการทำงานเพื่อประชาชนของทั้งสองพระองค์เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน
6: ที่ประทับใจพุทธบูราท่าไทยที่ว่าส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยเหมือนกับฝั่งนครฝั่งบ้านพี่ก็จะเป็นกระเป๋าจากย่านลิพาวมันสื่อสารถึงวัฒนธรรมไทยแล้วก็เผยแพร่ไปได้ไกลทั่วโลกพระองค์พานี่พี่จะชื่นชอบที่ว่าพระองค์ทรงเป็นนักกฎหมายค่ะและก็มีความเก่งรอบด้านทุ่มเทเรื่องที่ว่าทรงไปดูแลผู้ต้องค่ะเป็นต้นแบบเรื่องความทุ่มเทการทำงานเพื่อประชาชนเลยนะคะแล้ว
5: เช่นเดียวกับดาบตำรวจสุริยาจันทร์สองน้อยเจ้าหน้าที่จิตอาสาสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกล่าวว่าในฐานะข้าราชการคนหนึ่งได้นำแบบอย่างการทุ่มเทในการทำงานของทั้งสองพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและเพื่อประโยชน์ของประชาชนดังเช่นที่ทั้งสองพระองค์ทรงทุ่มเทเพื่อราษฎรตลอดมา
7: วันนี้มาจิตอาสาอยู่จุดอุโมงค์จะประทับใจที่ท่านเสียสละให้กับประชาชนท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการเพื่อข้าราชการทุกคนนำไปปฏิบัติส่วนเราเนี่ยไปทำก็เป็นเล็กๆส่วนหนึ่งแต่ก็เป็นกำลังคนหนึ่งที่คอยทำหน้าที่ให้กับประชาชนอะไรที่ทำได้ก็ทำทำเพื่อพระองค์ท่าน
5: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ณพระบรมมหาราชวังโดยปิดจุดคัดกรองเวลา 19:00 น.ซึ่งขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: รัฐบาลคุมเข้มตรวจสอบผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนลดจำนวนบริษัทเสี่ยงเป็นนอมินีกว่าร้อยละ70นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการเชิงรุกทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลการเงินเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินและการถ่ายโอนสินทรัพย์ต่างๆนำไปสู่การยึดทรัพย์ขบวนการสแกมเมอร์รายใหญ่เป็นจำนวนเงินกว่า 20,000 ล้านบาทแล้วกระจายไปเยียวยาผู้เสียหายขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ยังได้ออกประกาศเรื่องการตรวจสอบผู้ถือหุ้นจดทะเบียนบริษัทว่าอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่และมีข้อมูลเดินบัญชีอย่างไรและหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจะต้องมีการตรวจสอบใหม่ทุกครั้งซึ่งทำให้จำนวนบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีลดลงกว่าร้อยละ70
8: กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกประกาศเมื่อเดือนมกราคมว่าถ้ามีการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีการตรวจสอบผู้ถือหุ้นตรวจสอบอย่างไรบ้างก็คือตรวจสอบว่าเคยอยู่ในฐานข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เคยมีประวัติการเดินบัญชีสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลังเป็นอย่างไรเพื่อดูว่าเขามีศักยภาพในการมาจดทะเบียนบริษัทที่ทุนจดทะเบียนประมาณนี้หรือไม่และไม่ใช่แค่วันจดทะเบียนประกาศฉบับต่อไปคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นก็จะมีการตรวจสอบในทุกครั้ง
0: นอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์ยังได้บูรณาการส่งต่อข้อมูลบริษัทนอมินีไปยังหน่วยงานต่างๆรวมถึงกระทรวงมหาดไทยซึ่งหากพบการถือครองที่ดินก็จะมีการบังคับขายทั้งยังมีการกวาดล้างทุนเทาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงชาวต่างชาติผู้ที่สร้างความเดือดร้อนและวุ่นวายให้กับประเทศไทยผ่านประกาศเรื่องการเนรเทศที่ได้ดำเนินการเนรเทศไปแล้วรายขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้ออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและข้อมูลบุคคลที่เข้ามาติดต่อกับภาครัฐทั้งหมดซึ่งทำให้การติดตามผู้กระทำความผิดและคดีทุจริตต่างๆเป็นไปได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นขณะที่กระทรวงยุติธรรมรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทย
9: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติว่าในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้ดำเนินงานโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรม7ชุดเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยกรณีชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยบริเวณพัทยาจังหวัดชลบุรีทางกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในเดือนนี้พร้อมเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่อื่นในจังหวัดชลบุรี รวมถึงเกาะสมุยเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะภูเก็ตเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป
10: ส่วนของดีไซน์เนี่ยแต่ส่วนนี้พอได้มาบูรณาการกับทางตำรวจนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับทางที่ดินนะครับทางสรรพากรเมื่อวานได้พูดคุยนะครับได้มาวิเคราะห์เรื่องปัญหาข้อขัดข้องกันก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับลงไปทั้งเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะภูเก็ตนะครับชลบุรีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ไปแล้วทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
9: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งรัฐบาลได้ยกให้เป็นวาระแห่งชาติว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานทางทหารได้ร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติโดยทางการไทยได้ร่วมมือกับสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจสกัดกั้นยาเสพติดก่อนเข้าประเทศไทยเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางซึ่งตลอด1ปีที่ผ่านมาพบว่าสถิติการปราบปรามยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นจากการลงพื้นที่ปราบปรามอย่างเข้มข้นและสามารถยึดของกลางล็อตใหญ่ได้จำนวนมากผานิชคาดนาครายงาน
0: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคืนสิทธิ์ส่งเสริมการลงทุนให้กับบริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดเนื่องจากปรับปรุงแก้ไขกิจการตามกำหนดพร้อมเฝ้าติดตามการดำเนินงานต่ออย่างใกล้ชิดนายนฤทธิ์เทิดสถีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI มีมติยกเลิกคำสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ชั่วคราวของบริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดซึ่งเป็นกิจการผลิตเหล็กแท่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่11เมษายน2568บอร์ด BOI ได้มีมติเพิกถอนสิทธิประโยชน์เป็นการชั่วคราวตามข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมเนื่องจากบริษัทกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยโรงงานและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ตรวจสอบพบว่าบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้วและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทกลับมาประกอบกิจการได้ตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2569ที่ประชุมบอร์ด BOI จึงมีมติคืนสิทธิประโยชน์ตามเดิมโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2569เป็นต้นไปพร้อมทั้งจะติดตามการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิดต่อไปคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนแม้ต้องเผชิญวิกฤตราคาน้ำมันตลาดโลกที่พุ่งสูงอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการโจมตีเรือขนส่งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์พุ่งทะยานแตะ 191.91 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลและเบนซิน 148 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลทั้งนี้กบน.ยืนยันจะบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศกรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดเริ่มวันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น
11: กรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันที่ล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34 บาทต่อลิตรคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดและ วด3เส้นทางระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้นในอัตรา3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหรือหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรจะปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงและคงจำนวนเที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนด้วยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรมนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยื่นข้อเสนอแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าต่อกระทรวงพลังงานมุ่งเปลี่ยนผ่านพลังงานสมดุลแข่งขันได้สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงพลังงานสะอาด
12: นางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยว่าสอทได้ยื่นข้อเสนอแนะต่อนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานใน5ประเด็นสำคัญต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026โดยมุ่งเป้าสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้และความยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยการเร่งเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานจากแหล่งในประเทศโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติและยกระดับศักยภาพพลังงานชีวมวลเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าการบริหารต้นทุนระบบไฟฟ้าในภาพรวมให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแทนการพิจารณาเพียงแค่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาระค่าไฟของประชาชนการเปิดทางให้ภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงพลังงานสะอาดผ่านระบบการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA ภายใต้หลักเกณฑ์การเปิดให้บุคคลที่3ใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าที่เป็นธรรมการจัดสรรต้นทุนจากการขยายการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่เช่นกลุ่ม Data Center โดยใช้หลักการผู้ก่อให้เกิดภาระเป็นผู้จ่ายเพื่อป้องกันการผลักภาระต้นทุนไปยังผู้ใช้ไฟเดิมและการกำหนดแผน PDP ให้มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ตามสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดและเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: กรมการค้าภายในร่วมกับโมเดิร์นเทรดชั้นนำกระจายผลไม้จากสวนของเกษตรกรสร้างความต้องการซื้อกว่า 50,000 ตันเจาะตลาดลูกค้าทุกกลุ่ม
13: นายฉันทภัทรปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการตลาดผลไม้ไทยเชิงรุกว่ากรมการค้าภายในได้ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายโมเดิร์นเทรด6รายใหญ่ได้แก่โกโฮเซลบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์โลตัสเดอะมอลล์กรุ๊ปท็อปและแมคโครเพื่อเร่งสร้างความต้องการซื้อและขยายฐานผู้บริโภคกลุ่มใหม่แทนการแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดแบบเดิมโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงการรับซื้อและกระจายผลไม้ไทยจากสวนเกษตรกรเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายที่หลากหลายรวมกว่า 50,000 ตันมูลค่ากว่า 2,690 ล้านบาททั้งนี้กลยุทธ์หลักคือการดึงศักยภาพที่โดดเด่นของแต่ละห้างค้าปลีกและค้าส่งมารองรับตลาดทุกระดับอย่างครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าองค์กรหรือ B2B ลูกค้าทั่วไปหรือ B2C สังคมคนเมืองนักท่องเที่ยวและตลาดพรีเมียมควบคู่ไปกับการใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อจากฐานแฟนคลับและกลุ่มคนรุ่นใหม่นอกจากนี้ทั้ง6 Modern Trade จะร่วมจัดโปรโมชั่นและเพิ่มพื้นที่จำหน่ายตลอดฤดูกาลซึ่งการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในครั้งนี้จะช่วยลดแรงกดดันด้านการระบายผลผลิตในช่วงที่ผลไม้ออกสู่ตลาดพร้อมกันยกระดับระบบตลาดให้มีเสถียรภาพและสร้างรายได้กลับคืนสู่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้
14: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ยังคงเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งต่อเนื่อง จนถึงวันพรุ่งนี้จากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ตากอุทัยธานีเลยขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาสตูลนราธิวาสรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งนี้คาดการณ์ตั้งแต่วันที่14ถึง16กันยายนนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาค

0: 85 เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4 หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24 ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานี
2: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่7จึงเร่งเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือโดยทดสอบระบบและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ทันทีหากสถานการณ์น้ำสูงขึ้นและมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังนั้นสำนักงานชลประทานที่7ร่วมกับโครงการชลประทานอุบลราชธานีและเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลว์ขนาด24นิ้วจำนวน1เครื่องณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์ชุมชนท่าหมู่มั่งเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามเฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตรวจจนพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าที่ประจำจุดเสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำมูลอย่างทันท่วงทีหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอดเวลากรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: อำเภอพบพระจังหวัดตากเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก
3: นายธันประวัติภูริวัฒนเมธานายอำเภอพบพระมอบหมายให้ปลัดอำเภอพร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอพบพระองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราชทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุฝนตกหนักเมื่อคืนวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นพบประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน5 หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ได้มอบถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของแต่ละครอบครัวโดยนายอำเภอพบพระได้กำชับให้ผู้นำท้องที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดเหตุฉุกเฉินจะเร่งประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครกระจายกำลังตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง3แนวคลองสำคัญเพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5กรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ากระจายกำลังตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะครอบคลุม3แนวคลองสำคัญได้แก่คลองภาษีเจริญคลองศรีวาภาสวัสดิ์และคลองเอกชัยเพื่อให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบปล่อยน้ำเสียส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมและมีการร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการกำลังจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการทั่วจังหวัดครอบคลุมระบบบำบัดน้ำเสียการจัดการกากของเสียและการดูแลภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงงานให้สะอาดและเป็นระเบียบเพื่อกำกับให้ทุกแห่งดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5จะลงพื้นที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบให้คำแนะนำด้านวิชาการและรวบรวมข้อมูลประกอบการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษทางน้ำในปีงบประมาณ2570อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัย พื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่า

0: ะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
1: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
2: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
3: 12:32ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซียที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในดินแดนของยูเครนอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเรียกร้องให้รัสเซียทำข้อตกลงหยุดยิงกับยูเครนโดยครอบคลุมการหยุดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนเตือนว่าจะดำเนินการตอบโต้รัสเซียหากเปิดฉากโจมตีโครงข่ายพลังงานของยูเครนในช่วงฤดูหนาวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัวพิสัยใกล้หลายลูกตกลงในทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลา 5:20 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวJCS ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพเกาหลีใต้กำลังติดตามความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดรวมทั้งรักษาขีดความสามารถและความพร้อมในการตอบโต้การกระทำที่ยั่วยุของเกาหลีเหนือเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบร่วมภายใต้ชื่อรหัส Freedom Aceเมื่อวันที่7ถึงวันที่11กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีรำลึกครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนปี2544ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารเพนทากอนที่ทำการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐในรัฐเวอร์จิเนียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเหตุวินาศกรรม11กันยายนที่เกิดขึ้นกับประเทศสหรัฐซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2,977 รายถือเป็นเหตุการณ์โหดร้ายและจะไม่มีใครลืมเหตุการณ์นี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะเดินหน้าปราบปรามการก่อการร้ายต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวยกย่องถึงทหารสหรัฐทุกนายที่มีส่วนร่วมในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งเริ่มขึ้นหลังจากเหตุวินาศกรรม11กันยายนพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐเป็นประเทศที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและไม่เคยมีช่วงเวลาใดที่สหรัฐจะแข็งแกร่งเท่ากับในช่วงเวลานี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายแพทริกคังควาเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของแซมเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่คาดการว่าประชาชนราว 1,200,000 คนใน93เขตของแซมเบียอาจเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างไรก็ตามในคังควาเน้นย้ำว่าการคาดการดังกล่าวถือเป็นการเตือนภัยล่วงหน้าพร้อมกำชับให้ทางการท้องถิ่นทุกจังหวัดของแซมเบียเตรียมแผนรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้งโดยทันทีเพื่อไม่ให้กระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าและโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์ดังกล่าวต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันฟุตบอล BYD Sea Lion Six League 1ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของมาริโอซิวากุนซือคนใหม่ชาวโปรตุเกสเปิดบ้านทำได้แค่เสมอกวางโซ่งมหาภัยเชียงรายยูไนเต็ด1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ทั้ง2ทีมมี4แต้มเท่ากันแต่ผลต่างประตูได้เสียของบุรีรัมย์ดีกว่าทำให้รั้งรองจ่าฝูง ส่วนเชียงรายรั้งอันดับ3ด้านสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านเฉือนเอาชนะลำพูนวอริเออร์2-1แข่ง2นัดชนะรวดมี6คะแนนขยับขึ้นไปรั้งตำแหน่งจ่าฝูงส่วนลำพูน2นัดยังไร้ชัยอยู่อันดับสุดท้ายส่วนอีกคู่ราชบุรี FC เปิดบ้านเฉือนเอาชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ด1-0ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงอุ่นเครื่องทดสอบทีมกับสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ด U21 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการอุ่นเครื่องครั้งนี้เป็นการทดสอบทีมต่างๆโดยไม่ได้โฟกัสที่ผลการแข่งขันหลังจากนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมจะรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลา 21:00 น.เพื่อออกเดินทางไปเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา 14:00 น.20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:00 น.ตามเวลาประเทศไทยโดยจะเอาแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีหวดเอาชนะคาเรนคาซานอฟมือ50ของโลกจากรัสเซีย3เซตรวด6-3 7-6 ไทเบรก9-7 และ7-6 ไทเบรก8-6 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งที่3ติดต่อกันโดยจะเข้าไปพบผู้ชนะระหว่างเบนเชลตันหรือฟันเชสติอาโฟ2นักหัวจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบลารุสเอาชนะเจสสิก้าเปกูล่ามือ3ของโลกชาวอเมริกัน2เซตรวด7-5และ6-2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเอเลนาริบาคีน่ามือ2ของโลกชาวคาซัคสถานที่คว้าชัยเหนือคูโฟกอฟมือ3ของโลกชาวอเมริกันมาได้2-1เซต3-6 6-4และ6-4เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3พลิกชนะเซียเฉินอินจากไต้หวัน2-1เซต0-6 6-3 และ7-5คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอีก200คะแนนด้านหญิงเดี่ยววิมุตยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงซินหนิงจากไต้หวัน3-6ทั้ง2เซตคว้ารองแชมป์พร้อมรับคะแนนสะสม133คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอียิปต์โดยพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายของทีมแบดมินตันไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้คือการคว้าเหรียญรางวัลกลับมาให้ได้อย่างน้อย1เหรียญโดยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่ไม่น้อยกว่า2เหรียญรางวัลและหากเป็นไปได้ก็ต้องการคว้าเหรียญทองมาครอง
5: ในส่วนของเอเชียนเกมนะครับก็คงยังยืนยันเราจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งใน3เหรียญเนี่ยนะครับจากการแข่งขันไม่น่าจะต่ำกว่า1หรือ2เหรียญนะครับอย่างไรก็ตามถ้าถามความในใจของนายกสมาคมก็แน่นอนครับนายกอยากให้ถึงเหรียญทอง
4: ด้านวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ3ของโลกเปิดเผยว่าร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีที่สุดในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดัน
6: เอเชียนเกมนี้ก็เป็นอีกมหกรรมหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่ารอบนี้จะหนักมากๆด้วยเพราะว่าผมมองว่าทุกประเทศเนี่ยก็มีนักกีฬาชั้นนำแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเหมือนกันครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าขอไปทีละรอบแล้วกันครับผม
4: ขณะที่เมรัชนกอินทนนท์หญิงเดี่ยวมือ5ของโลกกล่าวว่าเอเชียนเกมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3ของตัวเองและอาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายขอตั้งเป้าหมายทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญรางวัลมาฝากแฟนกีฬาชาวไทย
7: ก็สำหรับเอเชียนเกมเมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เมย์รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มีความกดดันสำหรับตัวเมย์รู้สึกว่ามันฟรีมากๆแล้วก็รวมถึงเราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดในโอกาสของเราในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายค่ะ
4: สำหรับกีฬาแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่น ประเภททีมแข่งขันวันที่20-24 กันยายนและประเภทบุคคลวันที่25-29 กันยายนทีมรักบี้หญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกม2026เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา10วันเพื่อยกระดับศักยภาพทีมและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันระดับเอเชียการเก็บตัวครั้งนี้มีพันตำรวจโทกุลธนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางไปควบคุมและดูแลการฝึกซ้อมด้วยตัวเองโดยมีเป้าหมายพัฒนาทีมหญิงไทยให้สามารถแข่งขันกับทีมชั้นนำของเอเชียทั้งจีนและญี่ปุ่นได้อย่างสูสีรวมถึงรักษาอันดับ 1-3 ของเอเชียเพื่อลุ้นสิทธิ์เข้าสู่เวิลด์ซีรีส์ไฮไลท์สำคัญของการเก็บตัวครั้งนี้คือการได้ฝึกซ้อมร่วมกับแบ็กเฟิร์นทีมรักบี้หญิงทีมชาตินิวซีแลนด์ซึ่งปัจจุบันรั้งอันดับ2ของโลกรองจากอังกฤษถือเป็นโอกาสให้นักกีฬาไทยได้เรียนรู้ระบบการฝึกซ้อมและรูปแบบการเล่นระดับโลกหลังเสร็จสิ้นการเก็บตัวสมาคมจะคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ13คนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมเอเชียนเกม2026โดยตั้งเป้าหมายสำคัญคือการติด1ใน3ของเอเชียนเกมและรักษามาตรฐานการเป็นทีมชั้นนำของเอเชียเพื่อต่อยอดสู่เวทีระดับโลกในอนาคตซามี่ฮูเปียตำนานกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทัชดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของลิเวอร์พูลพร้อมด้วยนางสาวสารัตวดีคุปตพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเลสดีเรคเตอร์ของคอปรันแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลิโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้จิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรโดย2ตำนานแห่งแอนฟิลด์จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันพรุ่งนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
10: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏทองใหญ่พระโกฏทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์เมื่อสร้างเสร็จโปรดให้เชิญเข้าไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งสวยงามเป็นที่พอพระราชหฤทัยมากในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใครจะทอดพระเนตรพระโกฏทองใหญ่ออกพระเมรุจึงโปรดให้เชิญพระโกฏทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกเลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆมาที่พระราชทานพระโกฏทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพระองค์อื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกฏทองใหญ่องค์นี้เรียกว่าพระโกฏทองใหญ่รัชกาลที่1
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
14: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
13: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
14: หยุดอย่า กดอย่าโอน
13: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
14: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: 12:46 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 20 เซนติเมตร และเวลา 7:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 3:01 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเกษียณอายุราชการท่านผู้ฟังที่เคารพครับระบบราชการไทยเป็นหนึ่งบทบาทสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนรัฐให้บริการสาธารณะมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นงานด้านสาธารณสุขการศึกษาการบริหารงานท้องถิ่นการเกษตรการพัฒนาสังคมและการคมนาคมทุกระบบต่างพึ่งพากำลังคนจากภาครัฐที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถและความรับผิดชอบสูงแต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงวัยได้ทำให้ระบบราชการต้องเผชิญโจทย์ที่ซับซ้อนกว่าเดิมโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างกำลังคนและการเกษียณอายุราชการซึ่งสัมพันธ์กับสวัสดิการความก้าวหน้าและสมรรถนะการทำงานของรัฐโดยตรงซึ่งในสภาวะการที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรพบว่าสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่จำนวนประชากรวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อประกอบกับระบบราชการที่มีการเกษียณอายุแบบอายุ60ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทยอยกันอำลาชีวิตราชการที่ทำหน้าที่กันมาหลายทศวรรษเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของทุกคนที่เป็นข้าราชการไม่ต่างจากวันที่บรรจุใหม่ต่างกันเพียงว่าวันนี้เป็นวันสิ้นสุดภาระหน้าที่ขณะที่วันบรรจุใหม่เป็นวันเริ่มต้นชีวิตราชการงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตในการเกษียณจึงมีความหมายมีความสำคัญอีกแบบหนึ่งเป็นงานที่คนอื่นจัดให้ด้วยความผูกพันและประทับใจในการได้มีโอกาสร่วมงานกันท่านผู้ฟังที่เคารพครับการเกษียณอายุราชการเป็นช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของข้าราชการไทยทุกคนซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวการเตรียมตัวและความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งซึ่งผลลัพธ์ก็คือการสูญเสียกำลังคนจำนวนมากในเวลาใกล้เคียงกันโดยเฉพาะในกระทรวงที่มีเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมากซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหากไม่มีการปรับตัวอย่างเหมาะสมระบบราชการอาจต้องเผชิญกับความท้าทายด้านคุณภาพบริการสาธารณะการขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและภาระงบประมาณด้านบำนาญที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันผู้สูงอายุในระบบราชการเองก็ต้องมีศักยภาพที่จะทำงานต่อไปอย่างมีคุณภาพหากมีการออกแบบสภาพงานที่สอดคล้องกับวัยซึ่งวัยเกษียณของบางคนจึงอบอวลไปด้วยไมตรีจิตจากมิตรสหายเพื่อนพ้องน้องพี่โดยหลายหน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรักให้กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีเพราะวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์กรที่มีความเป็นธรรมเที่ยงตรงมีศักดิ์ศรีมีเกียรติภูมิส่งเสริมสนับสนุนกันด้วยความรู้ความสามารถหลายคนเข้าใจว่าหลังเกษียณเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วการเกษียณอายุราชการอาจไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตการทำงานแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่หลายคนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายเพราะแม้ว่าจะไม่มีภาระจากงานประจำอีกต่อไปแล้วแต่ค่าใช้จ่ายไม่ได้หายไปตามอายุนะครับทำให้ในปัจจุบันการมีอาชีพหลังเกษียณไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปผู้สูงอายุยุคใหม่หลายคนยังมีความกระตือรือร้นอยากทำงานต้องการรายได้เสริมเพื่อให้ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นดังนั้นเรื่องการวางแผนวัยเกษียณจึงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับหลายๆคนเพราะฉะนั้นเราจึงควรวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ให้ดีเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะได้มีโอกาสมีช่วงเวลาแบบที่หวังเอาไว้และการเริ่มต้นเร็วก็เป็นสิ่งที่ควรทำอันดับแรกการเตรียมตัวสำหรับวัยเกษียณไม่ใช่เรื่องลำบากแต่มันคือการรักษาวินัยในการเก็บออมและการลงทุนเพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่านั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องการเกษียณอายุราชการเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
16: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
17: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
13: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
17: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: เรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานคือเบิร์ดแท้บึงพ่อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้ากะตั้งแต่น่ะสาดผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดผ้าข่อยห่างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อกะย้อนวีโซล่าเซล
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลเอิ้นหาวีโซล่าเซลโทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดมาพุ่นเด
3: ้อเรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไว้เก๋าซะบ้าง
4: ไว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้
8: ใครก็ได้ช่วยด้วย ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
9: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: ที่สี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีจ้ะเงินติดล
1: ้ออยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
2: นี่คือเสียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182กด3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
3: มันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
5: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงกฎหมายคลายเครียด

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เสียงชุมชนนะฮะวันนี้ก็วันเสาร์ก็ทั้งวันนั่นแหละนะครับแดดดีหน่อยวันนี้วันที่12กันยายนผมดร.วิวครับรองศาสตราจารย์ดร.เสงี่ยมสิริสวัสดิ์นะฮะเป็นผู้รับผิดชอบจัดรายการใครที่ฟังออนไลน์หัวหน้าสกายแกตั้งไว้อยู่นะแกบอกว่าฟังได้นะเดี๋ยวผมเช็คนิดหนึ่งนะฮะเรื่องเทคนิคนวัตกรรมเนี่ยบางทีถ่ายทอดแล้วครับถ่ายทอดแล้วนี่ก็ต้องให้ผู้ที่เขามีความรู้นะครับขอบคุณสปท.ขอนแก่นนะครับที่จัดสรรเวลาให้ประมาณ1ชั่วโมงนี่แหละนะครับประมาณ1ชั่วโมงโดยประมาณนะครับบวกลบ5ผมก็นำโซลาร์เซลล์บ้างคนหมายบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาศึกษาผ่านทางไอ้แพลตฟอร์มต่างๆเนาะอย่าง YouTube อย่างเงี้ยเขาก็เอาไปติดตั้งเองฮะติดตั้งเองเมื่อหลายวันก่อนผมก็ไปดูให้นะไปดูก็คือไปเช็คให้พอดีว่าคุณน้องท่านหนึ่งแกบอกว่ามีพี่เขาทำโซลาร์เซลล์โดยดูจาก YouTube โอ้ทำได้ขนาดนี้ก็ดีนะผมว่านะแต่ว่าต้องมีเครื่องมือด้วยนะครับอย่างเช่นมีมิเตอร์เนี่ยวันนั้นผมก็ไปเช็คไปอะไรให้นะแล้วก็บอกว่าถ้างั้นให้ดร.วิวมาปรับแก้ให้หน่อยได้ไหมผมก็ว่าได้อยู่นะครับแต่ว่าไอ้คำว่าได้อยู่ของผมเนี่ยก็ต้องมีคิวงานด้วยนะครับพอดีเป็นช่างมือหนึ่งนะฮะคนใช้บริการเยอะผมก็เลยบอกว่าเอางี้โอนเงินมาซื้อสายไฟซื้อเบรกเกอร์เลยได้ไหม 3,500 ผมว่าอย่างเงี้ยสงสัยกลัวหลอกครับกลัวถูกหลอกขนาดผมไปแสดงตัวตนถึงบ้านนะผมบอกถ้าไม่งั้นก็ไปหาซื้อวัสดุอุปกรณ์เอามาไว้ให้เลยนะฮะพอดีผมเป็นช่างที่ เวลามีไม่ค่อยเยอะนะนะก็จะไปดูไปซ่อมแซมให้กับผู้ที่มีอุดมการณ์ใกล้กันอย่างที่กระนวลนะครับคุณเล็กเนี่ยแกกลับมาจากเยอรมันนะฮะกลับมาจากเยอรมันก็ได้เบอร์ดร.วิวจากชาวบ้านแถวบ้านดุนสัตแถวตำบลดุนสัตเพราะงั้นก็โทรศัพท์ให้ผมวิ่งไปดูผมก็วิ่งไปนะอ้าวชาวบ้านอยากจะติดโซลาร์เซลล์ขออนุญาตคุณผู้ฟังช่วงต้นเนี่ยจริงๆเดี๋ยวข้างหน้าเราจะโทรมาอยู่นะครับคือขอพูดเรื่องนี้หน่อยนะเพราะบางท่านที่เป็นช่างไม่กล้าพูดกลัวว่าลูกค้าจะบอกว่าอ้าวทำไมช่างถึงมาขอเบิกเงินก่อนอย่างเงี้ยผมก็เป็นช่างนะแต่มันมีกรณีที่ลูกค้าเนี่ยหัวหมอก็มีนะคุณผู้ฟังคือให้เราไปซื้อของมานะอันนี้เจอจะกับตัวเองเลยไปซื้อของโน่นนี่นั่นมาปรากฏว่ายกเลิกงานครับเอ้านี่คือลูกค้าที่ไม่มีสัจจะนะฮะผมก็เคยเจอต่อมาก็ฉลาดขึ้นครับถ้าจะให้ทีมงานดร.วิวเนี่ยไปทำโซลาร์เซลล์ส่วนหนึ่งคุณต้องวางเงินมัดจำงานนะฮะเอาทางฝั่งนั้นถ้าไม่มั่นใจเขาก็กลัวไงกลัวช่างเชิดเงินต่างคนต่างกลัวกันนะฮะคุณอะไรนะนี่ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยกันแต่คุณเล็กเนี่ยนะฮะคุณเล็กเนี่ยแกไม่ได้กลัวอย่างนั้นนะแกไปคุยกับผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมก็เคยมาติดโซลาร์เซลล์ให้กับบ้านอยู่ที่ตำบลดุนศาสตร์ก็เห็นเป็นตัวตนที่แท้จริงอะเนาะก็ให้นำบัตรไว้แกก็มาอ่านนำบัตรโอ้รองศาสตราจารย์ดร.เสงี่ยมสิริสวัสดิ์สงสัยไม่ถูกหลอกแล้วมั้งผมบอกถ้าผมจะหลอกผมไม่เอานำบัตรให้ละ ผมไม่เอานำบัตรให้ก็แกก็เลยบอกว่าเอาถ้างั้นมาทำให้หน่อยนะคะเพราะงั้นแกก็จะกลับมาอยู่บ้านครับอายุรุ่นเดียวกับผมเลยนะฮะเกิด114นะฮะพ.ศ. 2514ก็อายุ50กว่าผมเลยบอกดีถ้าอย่างเงี้ยง่ายแต่คุณน้องเนี่ยอยู่บ้านหนองปิงเนี่ยนะครับ
ให้ผมไปดูผมก็บอกได้ครับขออนุญาตนะคุณผู้ฟังขออนุญาตพูดเรื่องของเจ้าของนิดหนึ่งได้ก็ช่วยค่าน้ำมันนะผมก็ไปเช็คไปอะไรให้ก็บอกพี่ผู้ชายคนที่ดู YouTube แล้วมาติดโซล่าเซลล์ให้กับน้องสาวนี่แหละผมบอกว่าเออทำอย่างนี้เด้อซื้ออุปกรณ์มาจริงๆถ้าทำเองได้เนี่ยก็ไม่ต้องไปใช้ช่างหรอกนะครับทำเลยนะแต่ปรากฏว่ามันมีปัญหาเขาก็แสวงหาข้อมูลเนาะเข้ามาในเมืองขอนแก่นไปร้านใหญ่ๆอยู่แถวประตูน้ำเอาก็เจอเบอร์ดร.วิวก็คนเดิมนะฮะช่างโซล่าเซลล์จริงๆไม่ใช่มีเฉพาะผมหรอกคุณผู้ฟังมันมีช่างคนอื่นอีกเยอะนะครับแต่พอดีว่าร้านที่เขาจำหน่ายพวกเนี้ยเขาก็เลยขอเบอร์ติดต่อผมก็ให้ไปเขาบอกถ้ามีชาวบ้านที่เขามาซื้ออุปกรณ์โซล่าเซลล์เขาติดตั้งไม่เป็นเนี่ยก็ขอให้ดร.ไปช่วยหน่อยก็ได้ครับก็คุยราคากันนะฮะผมเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยไปติดไปเช็คให้กับพี่ฝนเนาะพี่ฝนก็อยู่ NBT ก็รู้จักกับพ่อแอ้นะฮะพอประพินพิษพัวโสพิษเนี่ยก็เอาเป็นเครือข่ายที่ผมก็ไม่ได้คิดเงินอะไรมากนะครับผมบอกพี่ฝนโอนค่าน้ำมันให้น้องหลังจากที่ไปตรวจเช็คแล้วนะครับโอนค่าน้ำมันให้น้องผมเป็นรุ่นน้องนะฮะรุ่นน้องอายุยังน้อยอยู่แกก็โอนให้500ก็ผมคิดแค่นั้นนะครับก็ไม่ได้เยอะเนื่องจากรัศมีการเดินทางเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึง100กิโลแต่ทางบริษัทกำหนดไว้นะครับในการไปเขาเรียกเซอร์วิสชาร์จนะคุณผู้ฟังครับ1ถึง100กิโลเนี่ยเขากำหนดไว้เป็นราคาเป็นเม็ดเงินว่า 1,500 บาทเป็นค่าเสียเวลาค่าตรวจเช็คแล้วก็ค่าน้ำมันยานพาหนะถ้าใครอยากจะให้ไปติดให้ไปตรวจสอบอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะฮะเพราะการสตาร์ทครั้งสตาร์ทการเดินทางหรือรถยนต์ครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายแล้วคือค่าน้ำมันนะฮะแต่ทางของคุณพี่ฝนเนี่ยพี่อมรแกไปอยู่หัวไร่ปลายนาก็รู้จักกันก็เลยแนะนำมาผมก็ได้ไปดึงปั๊มขึ้นมาแล้วนะครับเนื่องจากพี่ฝนให้ช่างที่รู้จักกันสมัยนู้นเนาะหลายปีละ 2-3 ปีไปติดตั้งให้ปรากฏว่าแกไม่มีเวลาเดินทางมาเช็คให้ครับผมก็เลยไปตรวจสอบเพราะว่าระบบบาดาลปั๊มพวกเนี้ยมันจะมีโค้ดนะครับคุณผู้ฟังมีโค้ดในการแจ้งว่าตรงเนี้ยมันมีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ปั๊มผมก็ดึงขึ้นมาอยู่บนรถพอดีลูกน้องคนที่ตัดหญ้าของคุณพี่ฝนนะฮะเดินทางมาก็ได้ช่วยกันอันนี้คือการช่วยแบบน้ำใจนะครับก็ไม่ได้ไปเรียกร้องเม็ดเงินอะไรขนาดนั้นแต่ของคุณเล็กเนี่ยคุณผู้ฟังพอได้คุยกันเนี่ยผมบอกว่าคุณเล็กถ้าติดแบบนี้เนี่ยผมอธิบายเพราะผมหลับตาพูดได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังเพราะทำโซล่าเซลล์อยู่มานานนะฮะทำไฟไม่สายไฟชาวบ้านก็เคย คือชาวบ้านไม่เปลี่ยนสายใหม่ไม่เปลี่ยนเป็นสายทองแดงนะครับสายไฟอยู่ในบ้านเป็นสายอลูมิเนียมแต่ว่าสายไฟออกจากโซล่าเซลล์เป็นทองแดงนะครับมันต้องมีการเชื่อมต่อกันไอ้เราก็พูดตรงๆฮะรีบเกินนะครับทำให้เกิดปัญหาไฟสายมันคนละแบบเนาะอันหนึ่งสายอลูมิเนียมอันหนึ่งสายทองแดงอย่างเงี้ยมันต้องมีคอนเนคเตอร์ตัวเชื่อมที่มันออกแบบมาโดยตรงนะครับคุณเล็กก็เลยเอางี้ดร.ไม่มีปัญหาเรื่องเงินหรอกแกก็โอนเงินเข้าบัญชีผม80,000บาทผมก็เอาเงินจำนวนนี้ซึ่งมั่นใจละคนเนี้ยแน่นอนทำครับทำก็คือโซล่าเซลล์คุยกันทำแน่นอนนะฮะอ้าวพอต่อมาผมบอกคุณเล็กเงินไอ้ที่โอนมาให้เนี่ยผมซื้อแผงกับอินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่สั่งมาเรียบร้อยหมดแล้วนะแต่เงินไม่พอด้วยจะไปซื้อสายไฟโอนไหมอีก 80,000 คุณผู้ฟังอันนี้คือคนที่เขาต้องการที่จะให้เราไปทำจริงๆแต่อีกแบบนึงอันนี้เล่าให้ฟังคุณผู้ฟังหลายท่านคงจะมีความรู้สึกต่างๆกันอยู่นะครับคือบางคนก็เป็นอาชีพค้าขายเนาะแบบชาวเล่าชายนาเราก็เหมือนกันค้าขายพวกผลหมากรากไม้อะไรประมาณนี้นะครับคนที่เขามีความประสงค์จะกินจะใช้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ถามอะไรมากหรอกเขาก็ซื้อจ่ายเงินไปก็รับของไปแต่มีลูกค้าพี่น้องเราเนี่ยแหละนะคนนี้นอนทุ่งนอนนาเราเนี่ยแหละโทรมาด็อกเตอร์ส่งไลน์มาแบตเตอรี่รุ่นนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่เขาก็เช็คเนาะเพื่อความปลอดภัยเพื่อรู้ราคาผมก็อ้าวเดี๋ยวตรวจสอบได้นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นแบบนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่เป็นแบตลิเธียมเนี่ยลิเธียมมี2แบบนะคุณผู้ฟังคือไลโปโฟนะฮะไลโปโฟกับNMC ลิเธียมไอออนนั่นแหละนะครับถ
ถามจนแบบผมก็ไม่มีเวลาไปทำอย่างก็ต่อไปแต่ในที่สุดก็หายเงียบไปอันนี้คือเอาข้อจำกัดอะไรเนาะเนี่ยเขาขึ้นมาว่าข้อจำกัดเดี๋ยว ดูนิดหนึ่งนะครับพอดีว่าผมไลฟ์ทาง TikTok ด้วยมีข้อจำกัดคำร้องอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่จะแนะนำสู่จำกัดด้านการค้นหาอาจจะเป็นซื้อสินค้าโอ้ตายแล้วครับเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองออกใหม่ดูนะฮะอันนี้เขาก็เหลือเกินเนาะเขาคงจะจับว่าเราพูดเรื่องสินค้าไงพูดเรื่องราคานะฮะพวกแพลตฟอร์ม TikTok นี่เขาบล็อกไปเลยนะคุณผู้ฟังไม่เป็นไรบล็อกก็ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นกลับเข้ามาสู่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับกฎหมายที่ผมเองก็มองว่ามันก็ไม่เป็นธรรมนะแต่ในเมื่อออกจากสภาผู้แทนเนาะเพราะว่าผู้แทนเนี่ยก็คือตัวแทนของพวกเราในการออกกฎหมายนะครับในการออกกฎหมายทำไมผมถึงบอกว่าผมไม่เห็นด้วยไม่มีความเป็นธรรมด้วยก็คือกรณีการค้ำประกันครับพี่น้องการค้ำประกันเนี่ยนะฮะก็เสมือนหนึ่งว่าผู้ค้ำเนี่ยเป็นผู้กู้ไงผมเห็นข่าวคุณครูท่านหนึ่งครับแบกหนี้สิน10กว่าล้านบาทโอ้โหตายแล้วคือจิตใจของผู้กู้ที่ยอมให้มีการฟ้องล้มละลายเนี่ยเพื่อที่ไอ้เจ้าหนี้เนี่ยจะไปไล่เบี้ยเอากับผู้ค้ำเนี่ยอันนี้ก็จิตใจเลวมากนะผมใช้คำนี้เลยนะฮะคือคุณก็มองไม่ออกเลยว่าคนที่ค้ำเขาก็ลำบากคุณจะเอาแต่ความสุขคุณจะเอาแต่ความสบายตัวเองเนี่ยคุณอย่าเกิดมาเป็นมนุษย์เลยนะฮะมนุษย์ต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันนี้คุณกลับเห็นแก่ตัวผมอ่านข่าวผมก็น้ำตาซึมนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตตัวเองเมื่ออดีตที่ผ่านมานะฮะเพราะว่าผมเองก็ไปเช่าซื้อรถยนต์มือสองผ่านธนาคาร AIG หลายท่านถ้าเคยฟังรายการวิทยุที่ผมเคยจัดนะผมออกชื่อคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยบ่อยมากแต่ไอ้พวกนั้นก็ไม่เคยมาฟ้องร้องผมเลยนะนะฮะธนากรจันทร์สุวงศ์เนี่ยไอ้หมอนี่ก็ไม่รู้ล้มหายตายจากหรือยังนะครับเป็นผู้เกี่ยวข้องแล้วก็นาย

0: านหรือเจ้าหนี้เขาก็ไม่ให้กู้ไงไม่ให้กู้เงินมาหมุนใช้จ่ายแล้วทำไมดร.วิวมองว่าไม่มีความเป็นธรรมก็เพราะว่าเจ้าหนี้ดันนะฮะมาไล่เบี้ยเอากับผู้ค้ำประกันถ้าไปไล่เบี้ยเอากับผู้กู้ไม่ได้เอาขอถอนหายใจหน่อยนะฮะคุณผู้ฟังถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราจะไปค้ำประกันทำไมอ่ะเนาะเราจะไปค้ำเราก็ต้องเห็นแก่ตัวสิก็ถูกใช่ไหมครับคือการยอมตนไปค้ำประกันให้กับบุคคลอื่นเนี่ยนะฮะการยอมตนไปค้ำประกันให้กับบุคคลอื่นเนี่ยถือว่าคนที่ค้ำเนี่ยหนึ่งก็มองเห็นว่าเดี๋ยวในอนาคตเราไปกู้ยืมเงินคนเนี้ยจะต้องเป็นคนค้ำตอบแทนปรากฏว่าหนีหายเลยครับยอมให้เจ้าหนี้ฟ้องตัวเองเป็นบุคคลล้มแต่ไอ้ทรัพย์สินเงินทองที่กู้มาก็ไม่รู้ว่าเอาไปซ่อนไว้ตรงไหนบ้างไงล่าสุดเนี่ยผมจำได้ว่าเคยคุยกับฮอนาวาเล่นะครับคุณผู้ฟังว่าการที่คนค้ำประกันเนี่ยนะไม่ชำระแทนผู้กู้เนี่ยก็จะถูกฟ้องด้วยเพราะว่าคนกู้คนค้ำประกันคนกู้ก็เสมือนหนึ่งว่าเป็นคนกู้คนที่สองโอ้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะคุณผู้ฟังน่าจะเป็นหัวหน้าเอาเล่หรือเปล่าสวัสดีครับท่าน
1: ดร.ครับมาเชิญหน้าเร็วครับ
0: เอาท่านเสรีภาพเชิญ
1: ครับผมขออนุญาตนะครับ
0: เอาว่าจะเปิดทางอยู
1: ่มาหน้าเร็วฟังอยู่ก็วันนี้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดูในรายการกฎหมายคลายเครียด
0: ครับ
1: มันมีกฎหมายที่ถามมันอยู่สองเรื่องร้อนๆเลยครับโดยเฉพาะท่านประธานอยู่เนี่ยเป็นนักกฉหมายมือเหมือนกัน
0: มือเดียวครับ
1: ฉะนั้นเวลาฟังแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ยังไงให้ท่านประธานเนี่ยเติมเต็มและแก้ไขด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องแรกนะครับตอนนี้จะมีม็อบก็ขึ้นแล้วม็อบเนี่ยเขาบอกว่าทวงประเทศไทยคืนผมอยากถามคนถามว่าใครเอาประเทศไทยไปไหนถึงจะเอาคืนการทำม็อบผิดกฎหมายไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายครับกฎหมายให้เสรีภาพของประชาชนคนไทยทุกคนครับทำม็อบได้แต่ม็อบนั้นต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายใช่ไหมครับกฎหมายบอกว่าทำได้หนึ่งว่าต้องมีอาวุธสองอย่าเกะกะละลานอย่าก้าวกระทิงกับคนอื่นนั่นคือทำได้วันนี้ผมบอกตรงเลยครับว่าเอกลิมตอนที่ออกมาแล้ว
0: ครับ
1: พาประชาชนออกมาเดินขบวนฟังท่านสอนครับเรียกร้องต่างๆนานาเนี่ยคนนี้แหละครับที่แตกแยกประชาชนมันดึงฟ้าต่ำทำหินแตกแยกประชาชนก็คือเอกลิมคนนี้ครับฉะนั้นผมไม่เห็นด้วยที่ผมไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ก็คือว่าทำไมครับต้องเอาประชาชนด้วยผมบอกคำเดียวว่าประชาชนที่เป็นขบวนของเขาครับผมบอกนี่ว่าเป็นคุยการสนเลยอย่าทำนะครับแล้วเรียกร้องไปถึงกรมมหาดไทยครับคนที่มาเดินขบวนกับเช็คริมคนนี้ครับเช็คชื่อให้ดีว่ามีใครมั่งตัดติดนะครับบัตรคนจนตัดติด50-50เอาออกเลยเอาพวกนี้มันเป็นอะไรอ่ะเรียกว่ากลุ่มความเจริญของประเทศเป็นบุคคลที่สำคัญไม่ได้หรอกครับต้องเป็นคนทำอันตรายแต่ท่านอยากจะเรียกร้องและประหารมหาดไทยนะครับว่าคนที่จะเดินขบวนกับเจ๊กริมคนนี้ตัดชื่อเลยครับดัดคนจนมีไม่มีเอาออก50-50หรือ50-50ออกไว้เอาออกเลยครับฉะนั้นผมอยากให้ประเทศอยู่แบบสบายใจอย่าทำให้ประชาชนเดือดร้อนทำได้ครับทำได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ยังได้กรอบของกฎหมายครับอย่าคิดว่าอย่าแล้วก็กฎหมายก็แล้วกันเรื่องแรกนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องที่สองมันร้อนมากวันนี้ผ้าเหลืองร้อนเลยผ้าเหลืองร้อนผมดูในคลิปดูในข่าวแล้วโอ้โหที่ผมก็เรียกว่าถ้าภาษาอีสานว่าเรื่องผ้าเหลืองแล้วฉะนั้นเห็นแล้วสะเทือนใจไหมครับกอดกันหอมแก้มกันในผ้าเหลืองผู้ชายยิ่งก็ร้ายตายก็เร็วมันมีไหมผมเคยพูดว่าศาสนาพุทธเนี่ยพุทธของเรากับเมื่อถึง40ปีจะหายจากประเทศไทยเพราะอย่างนี้แหละฉะนั้นผมขอประนามประนามทั้งหญิงประนามทั้งชาย
0: ครับ

0: คนนี้เขาบอกร่ำรวยมาก่อนคนนี้รวยมีเงินเป็น10ล้านคนนี้เขาไปจับมาได้ครับทองคำหนัก90บาทเงินนี่เป็นล้านเอามาจากไหนครับก็จากไอ้พระพวกนี้ครับไอ้ไอ้โคตรนี่แหละผมบรรณานว่าเป็นพระแล้วเนี่ยของพระเหลืองเนี่ยมันหมดพระเหลืองแต่2ปีที่แล้วผมตั้งข้อหาไอ้โคตรพวกนี้ครับเรื่องชักยอกเงินเขาหมดไปทั้งหมดขาดเขาเป็นพระแล้วตั้งแต่ลุงนาสองข้อหาคือการแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์นี่ข้อหาที่สองนะครับคิดยังไงก็ให้ท่านวันดาอยู่เนี่ยครับบอกเลยว่าคิดต้องเป็นถูกยังไงคือแก้ผิดขาดจากความเป็นพระตั้งแต่สองปีที่แล้ว
1: คร
0: ับ พระห่มผ้าเหลืองเนี่ยแสดงว่าแต่งตัวเรียนแบบผ้าเหลืองแต่งตัวเรียนแบบผ้าเนี่ยพระผิดอยู่แล้วสามคล้ายๆที่ว่าแกเอาใครว่าไปอะไรเอาเงินไปหลายๆอย่างเนี่ยของยายดวงมาเนี่ยโดยพระผู้หญิงคนนี้นะครับไปกอดกันหอมกันแล้วมีเพศสัมพันธ์กันในกุฏิมันมากเกินไปผมว่ากฎหมายอ่อนแอไหมผมเคยพูดเรากฎหมายฉบับนี้เอาแบบ112ได้ไหมก็หามิ่นประมาทอาฆาตมาร้ายต่อพุทธศาสนาเนี่ย
1: เอาพยายามเสรีภาพเดี๋ยวจะจิงเกิลสักหน่อยเด้อจะเกินเวลาม
0: ีประกันมันมีครับว่าอุทธรณ์มันมีคำว่าฎีกาทั้งนั้นครับเอาคุกอย่างเดียวเลย
1: เอางี้เดี๋ยวจะจิงเกิลแล้วเนาะ
0: ทั้งสองเรื่องที่ผมพูดเนี่ยขอให้ท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังแล้วเนี่ยคิดคุกยังไงเขาโทรคำมาคุยกันโดยเพราะคุณประจนตอนที่ฟังผมอยู่นะครับ
1: โอเคเดี๋ยว
0: ประจนคนนอนทุ่งเนี่ยหรือประจนคนพระท่านเนี่ย
1: ครับผม
0: แกชอบนะแกจะชอบมากฉะนั้นยังไงก็ขอให้กินเวลานี่นะครับนิดหน่อย
1: เ
0: ขาขออภัยท่านแฟนรายการนะครับว่ามันเดือดร้อนจริงผมมันร้อนใจนะครับเดือดร้อนจริงๆว่าไอ้พวกนี้มันทำศาสนาเสื่อมไหมศาสนาไม่เสื่อมแต่คนมันเสื่อมศาสนาเองโดยเฉพาะผู้หญิงคนนี้ครับทำไมไม่กล้าผ้าเหลืองนี่ครับขันเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินยังยกมือไหว้เลยแล้วคุณนะครับไม่ให้เกียรติเราไปกอดผ้าเหลืองเนี่ยเป็นคำสั่งของพุทธศาสนาเป็นคำสั่งของพระพุทธเจ้าแล้วก็ว่าห้ามทำแต่คุณก็ทำเองและเหลือต่อหน้าที่พันเองดังนั้นวันนี้เอาเคสก่อนครับย
1: ัง
0: ไงของพ่อให้ท่านต้องเพิ่มอยู่นะครับแก้ไขเพิ่มเติมนะครับขอบค
1: ุ
0: ณมากคร
1: ับ
0: ผมขอบค
1: ุ
0: ณมากคร
1: ับ นะฮะก็ยอมให้พ่อเสรีภาพเกิดกินเวลา
2: แป๊บเดียวครับขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวทขอนแก่น FM 99.5 MHz วิทยุออนไลน์ที่ Radio KK.net และสถานีเครือข่ายรายการเสียงชุมชนคนอีสานรายการเพื่อพี่น้องชาวอีสาน
1: คุณผู้ฟังครับเสียงที่คุณได้ยินขณะนี้ก็เป็นเสียงดร.วิวนะฮะจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะครับฟังได้ระบบเดียวคือ FM นะครับกับทางสวทจุดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะครับออนไลน์ต้อนรับกลับสู่เสียงชุมชนภาคประชาชนขอบคุณผู้อำนวยการอัจฉริยมังธานีนะครับก็เอื้อเฟื้อแบ่งปันเวลาให้กับทางชมรมผมดร.วิวเป็นประธานชมรมสมัยที่2นะครับโดยการชักนำของประธานชมรมอดีตประธานชมรมแต่ตอนนี้เป็นประธานที่ปรึกษานะครับป๋าหวังคนที่ชอบเรียกป๋าหวังไม่ใช่นะฮะน้องเอนะฮะน้องเอจะชอบเรียกป๋าหวังผมเรียกพ่อสมหวังหรือดร.เคงวันจันทร์นะฮะถ้ารับผิดชอบวันจันทร์อังคารสขอนแก่นเนี่ยสขอนแก่นก็อยู่กับยานะครับไม่ค่อยได้พูดถึงประธานชมรมหรอกเนี่ยแกดังละนะวันพุธเนี่ยก็ท่านทางคณาจารย์เทคนิคการแพทย์ขอนแก่นนะครับพฤหัสก็มีหลายท่านนะครับอาจารย์นภักนามสิฐานอาจารย์เวิร์นลูโวท่านอาจารย์นภักนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้หลากหลายเรื่องกีฬาอาจารย์มนตรีอย่างเงี้ยพออแล้วก็พ่อใหญ่เรียกพ่อใหญ่นะครับเพราะว่าแกก็อายุเยอะแล้วนะพ่อใหญ่ตะพ่อใหญ่ตะรีเทิร์นนะครับที่ดูแลวันพฤหัสก็เหนียวแน่นกันมานะคุณผู้ฟังวันศุกร์เนี่ยมี2ท่านสอทอศักชัยทิพย์รักษานะครับแล้วก็อาจารย์มรุตพิลาบนะครับที่ดูแลนะวันเสาร์ก็ดร.วิวกับหัวหน้าโอเล่วันนี้ท่านหวัดนะติดหวัดจริงๆก็เปิดสายแล้วล่ะแต่ว่าท่านอาจจะยังติดต่อไม่ได้นะครับโทรศัพท์บางทีต้องใช้เวลาหน่อยนะครับในการสื่อสารแล้วก็ดร.วิวก็มาครับมาวันนี้เนื่องจากไปรับงานต่อท่อให้กับป๋าปอนะฮะไซงานนู่นมีแต่พม่าเต็มอยู่ ผมก็พูดไม่ได้หรอกขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ใน TikTok ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณ BR Review คุณมะนาวคุณโอ้นะฮะเดี๋ยวรับโทรศัพท์คุยกันนะครับคุณผู้ฟังไม่ซีเรียสแม้ว่ากฎหมายจะพาให้เราซีเรียสก็ตามนะครับ0432367 26แป๊บนึงเด้อสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ดร.วิวครับ
1: โอ้เจ้านายประจนเชิญๆเจ้านาย
3: โอ้ที่อาจารย์ดร.วิวแสดงความคิดเห็นผ่านรายการนึงไงที่ผมฟังอยู่เจ้าหลังจาก 2:00 น.แหละ
1: ครับ
3: ท่านว่าไปบอกก็ตอนไหนนี่เอารถเข้าไปแล่นขึ้นเก่าได้บ่บ่ดาว่า
1: เนี่ยผมก็ว่าอยู
3: ่เออแต่ว่าก็ดีกันนี่เอาไปแล่นขึ้นเก่าเศรษฐกิจในกรุงเทพฯให้ขอนแก่นที่หมุนเวียนดี
1: อาจารย์ธีรพงศ์เนี่ยบอกว่าได้อยู่นะว่าสั้นแต่ต้องรอดูว่าเจ้าของที่เป็นเจ้าของพื้นที่คือเทศบาลน่ะเขาจะคุยกับทางอบจยังไง
3: เพราะว่าเศรษฐกิจในจู่บขสทางในนี่โอ้ยเศรษฐกิจหมุนเวียนดี
1: แม่นคักคือคัก
3: ทำไมผมเรียนรถ2แถวนั่นรถประติดเด้อาจารย์รถติดคนดาตลาดออจิรานี่โอ้ยสวยออกมากเลย
1: พญาไปจอดผมเคยไปรับสาวอยู่ที่บขส1เด้ผู้สาวคือมาหาผมเนี่ยเดินทางจากโคราชน่ะมาหาผมน่ะด้วยความคิดฮอดคิดถึงน่ะ
3: คนผู้สาวหลายเนาะ
1: ครับ
3: ผู้สาวหลายถ้าเที่ยวไปบวชแต่น้ำหลวงพ่อโชติที่ว่าคักปัญญังตีผู้สาวอาจารย
1: ์ปัจจุบันติดคุกตั้งแต่แรกแล้ว
3: เอาวันนี้ผมสิบกมาถามไปอาจารย์นกตือวิวดิ
1: เ
3: ร
1: ื
3: ่องพระพุทธศาสนานี่ล่ะโมเพิ่งไปหรอกเห็นแต่มองเห็นหนึ่งแต่อาจารย์นกตวิวเนี่ยผู้เลี้ยนสุดขุดถึงเนาะ
1: ครับ
3: ในมุมมองของผมนี่พระองค์นี่ผมก็ต้องอาบัติปาราชิกเราสามขอแม่นบ
1: ่
3: ข้อที่หนึ่งเดี๋ยวผมถามเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ยังตอบทีหลังเนาะ
1: คร
3: ับ ข้อที่หนึ่งถือเงินหรือขโมยเงินเกินหามาสุขอันนี้ก็ปาราชิกแหละแน่นอนเนาะ
1: คร
3: ับ ข้อที่สองนี่เสพมาทุนนี่ไอ้เสพมีทุนนี่โอ้ยจังๆเลยจังๆเลยล่ะข้อที่3นี่การกระทําเครื่องร่างของขังนี่เราบอกว่าเป็นของวิเศษกันผีกันสางกันผีสางข้างขาวและกันพื้นผ้าหน้าไม้พวกนี
1: ้คร
3: ับผมว่าเป็นการปวดอุตริมนุสธรรมซึ่งไม่มีในตนนี่ผมว่านี่อันนี้ก็เป็นผิดข้อที่ใส่ปารสิตอีกข้อนึง3ข้อแล้วดิแล้วก็ข้อที่4ผมขอความรู้จากอาจารย์นำจาก1ถึง4ข้อที่4นี่เงินที่ได้จากการกระทำเหรียญนี่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวไอ้ของพระองค์นี่ได้มาเป็นการเป็นทรัพย์สินส่วนตัวบ
1: ่
3: ไอ้ที่ขายเครื่องร่างของขลังนี่หรือถือว่าแกขายเครื่องร่างของขลังนี
1: ่
3: มันเป็นของวัดเนี่ย4ข้อนี่ล่ะผมอยากให้อาจารย์ชี้แจงให้ฟังได้ว่าไอ้ที่แน่ๆคือมันก็คือผมว่านั่นน่ะปาราชิก3ข้อติดแท้บ่ติดข้อเดียวท่อขามนุษย
1: ์
3: อ้าวครับ
1: ขอบคุณ
3: มากผมสิขอฟังท่านโทรศัพท์ด้วยอาจารย
1: ์ทางวิทยุ
3: ครับ
1: ฟังทางโทรศัพท์ก็คือคุยคือเรื่องที่ผมฟังมาตอนเช้าเนาะที่ทีมงานพวกเรานะฮะชาวชมรมเสียงมวลชนเราเนาะก็โทรศัพท์เข้าทางรายการของท่านดร.สมยงแล้วก็ท่านป๋าสายันด้วยเนี่ยผมก็ฟังนะเออแนวความคิดของแต่ละท่านเดี๋ยวของป๋าพจนเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับป๋าพจนสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลครับ
1: เชิญครับผม
4: พูดคุยกับท่านได้ไหม
1: โอ้คุยได้ครับผ่านทางรายการเลยครับเชิญครับขอบคุณมากสำหรับเพลง
4: ครับ
1: ครับ
4: แต่พระครูมหาพจน
1: ครับ
4: สุดยอดเลย
1: สุดยอดฟังประจำ
4: แล้วก็ท่านฟรีดอมเสรีภาพคนเราพูดมามันก็มีเหตุผลแต่ละคนท่านเนาะ
1: ครับท่าน
4: ศาสนานี่มันก็ดีที่หรอกท่านศาสนาสวยคนทำให้มันสวยท่านเนาะ
1: ครับ
4: มันก็มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมาตลอดท่านเอาเงินเข้าพกเข้าหอตัวเองทำธุรกิจเป็นสินเนตตัวเองเนี่ยไม่ได้เข้าวัดไม่ได้เข้าเป็นตัวแทนเยสงท่านเนาะ
1: ใช่
4: ผมท่านจะเชื่อไหมท่านผมจะเรียนถามท่านหน่อยท่านผู้ฟังทุกท่านฮัลโหล
1: ครับผมได้ยินครับฟังอยู
4: ่คืออย่างนี้ครับท่านเชื่อไหมหรือท่านผู้ฟังเชื่อไหมคือเกี่ยวกับหมอปลายพลายกระซิบไม่ใช่หมอปลานะหมอปลาย
1: หมอปลายพลายกระซิบ
4: ท่านสามารถสื่อสารกับจมูกทูตได้นะ
1: สุดยอดเลยเน
4: า
1: ะ
4: คือจะเกิด คลิปจะเกิดการยินไหวนะฮะแต่โอ้โหคนตายมันอันตรายกับยินไหวนะครับแต่แขกเนี่ย
1: ครับ
4: มันจะมีอักษรนอหนูสอเสือพอพานชอช้างถ้านอหนูเนี่ยมันก็มีแล้วในคนเราจะเสียมาท่าน
1: เนาะคนลาด
4: มันก็หลายจังหวัดอยู่บรรยายไม่ได้เวลาท่านน้อยมันคนลาดมีสามจะสองอำเภอมันจะเกิดมันจะเกิดในทุกอำเภอไหมฉะนั้นแหละ
1: ครับ
4: นะฮะเขาถามว่าเด็กเธอนี้ชื่อว่านางสาวเจ้าวะรัชชาเนี่ยนะฮะเธอจบปริญญาเอกด้านสาขาพุทธศาสตร์นะ
1: อืมเป็นหมอทำเนาะหมอทำหมอดู
4: เป็นหมอดูหมอดูคู่หมอดูเนี่ยเธอจบคณะพุทธศาสตร์หรือว่าบูสติบูติซึมเนี่ยสาขานี่แหละ
1: ครับ
4: บรันช์ประเภทสาขาแล้วก็ไปมันจะมีอักษรนอนหนูสอเสือพอพานชอช้างถ้ามันเกิดจริงๆมันจะเกิดเนี่ยช่วงกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยท่านเริ่มจากนี่แหละเซปเทมเบอร์ไปท่านจนถึงเดือนธันวาคมดีเซมเบอร์ท่านนั้นมันจะเกิดนะท่าน
1: เดี๋ยวค่อยวิเคราะห์
4: ท่านนั้นมันจะเกิดไหม
1: คือการเปลี่ยนผ่านของฤดูเนี่ยมันก็มีนะฮะมันมีแนวโน้มในเรื่องการเปลี่ยนฤดูจากฝนไปเข้าหนาวเนี่ยผมเคยเจอมาประจำครับหลังคาแทบพังเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือปกติเนาะแต่ถ้าเป็นแผ่นดินไหวไฟไหม้น้ำท่วมมหาอุทกภัยอะไรเงี้ยก็ผมพูดตรงๆนะฮะในเมื่อธรรมชาติมันมีการแปรเปลี่ยนใครจะเดาใครจะว่ายังไงเนี่ยแนวโน้มที่จะเกิดก็มีนะฮะแนวโน้มที่จะไม่ถูก 100% เหมือนกรมอุตุทำนายก็มีครับผม
4: ครับ
1: เนาะโอเค
4: นี่ก็รอดูท่านนะว่ามันจะเกิดไหม หมอพลาย
1: ครับ
4: พลายกระซิบเธอสื่อสารกับยมทูตได
1: ้โอ้สุดยอดสุดยอดฮะ
4: ถ้าพวกเราทั้งหลายเพิ่มฟัง
1: ครับผม
4: อันนี้รู้ไว้ใช่ว่าจะบาไปขามเราฟังก่อนมีการดำเนินคุณจะเป็นยังไงส่วนอื่นแล้วก็ฟังไปท่านแล้วก็นี่ถ้าเกิดจริงๆอุ้ยท่านไม่เหลือนะถ้ามันแบบ10ลิกเตอร์12ลิกเตอร์เนี่ยมัน
1: ลึ
4: กไปประมาณ20 30กิโลนะท่านเนาะ
1: ใช่ใช่ครับ
4: มันสูงพอเลยท่านก็มีคนตายเลยบ้านเรือนไม่อยากให้เจอท่านเอาแล้วก็ฟังดูขอบคุณมากครับท่าน
1: มากครับ
4: ท่านรอสอครับเรียกท่านชื่อเสงี่ยมเหรอ
1: เสงี่ยมครับเสงี่ยมสิริสวัสดิ์เชื่อจากคุณพ่อคุณแม่ตั้งให้เลยฮะไม่เคยเปลี่ยน
4: ชื่อพ่อท่านเนาะ
1: ใช่ครับชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ครับแต่ชื่อเล่นชื่อวิวครับชื่อวิวชื่อเล่นชื่อวิว
4: ครับทราบเลยครับ
1: นะครับ
4: รอสอสยามสิริสวัสดิ
1: ์
4: รองศาสตราจารย์โปรเฟสเซอร
1: ์ครับ
4: ท่านรองศาสตราจารย
1: ์
4: ขอบคุณมากครับท่านสวัสดีครับ
1: นะครับคุณพี่ท่านนี้นะผมเรียกคุณพี่เนาะเพราะว่าท่านเกษียณก็ห่างจากกันก็คงไม่ถึง10ปีหรอกผมว่าเนาะเอาเป็นว่าเรื่องการคาดการเดาเนี่ยเนาะคุณผู้ฟังมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพราะใหญ่จันส่งข้อความมาบอกเข้าไม่ได้เลยดร.เข้าไม่ได้เลยอาจารย์มาสั่นเอาขอบคุณทุกท่านนะฮะคุณสุจทนคุณลีคุณอะไรหลายอย่างที่ฟังทางเนี่ยฟังทางที่ตอบอยู่นะฮะรายการสดเป็นยังไงสวัสดีครับ
5: ขออนุญาตท่านดร.คร
1: ับ ท่านฟรีดอมเชิญครับ
5: ขออนุญาตเป็นแฟนรายการ
1: ผมยังไม่ได้ตอบอะไรกันเลยนะเนี่ย
5: ขอใจก่อนเกี่ยวกับคำพูดของเจคลิมอีกครั้งหนึ่งที่ท่านบอกให้ประชาชนแตกแยกกันขึ้นเวทีจำลองสีเมืองแกพูดว่าถ้าใครไม่รักในหลวงก็ต้องใส่เสื้อเหลืองถ้าใครรักในหลวงใส่เสื้อเหลืองคำนี้แหละครับผมถึงบอกว่าเรื่องฟ้าต่ำทำหินแตกแยกประชาชนวันนั้นครับเกิดเลือดแดงทันทีเลยเกิดที่ไหนขึ้นมาเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเพราะคำนี้คำเดียวทำให้ประชาชนแตกแยกครับฉะนั้นผมอยากให้คนผู้ฟังครับฟังคนนี้ครับทำให้ประชาชนแตกแยกคำว่าตึงฟ้าต่ำทำหินแตกแยกประชาชนทำให้เสื้อแดงเกิดมาทัพไทยรักไทยครับของทัพผินครับได้377เสียงวันนั้นเป็นประวัติการเลยวันนี้ที่อยากบอกว่าใครก็แล้วแต่ครับที่ไปร่วมเดินกระบวนกับพี่เพื่อนคนนี้ผมก็ตามว่าเป็นคนค
1: ุ
5: ยการ
1: สนทน
5: าก
1: ับ
5: ขอบค
1: ุ
5: ณคร
1: ับ
5: ผม
1: ครับครับเอางี้นะพอฟรีดอมครับบางอย่างมันก็บางทีมันออกสื่อเนาะออกวิทยุเราอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปต่อว่าพ่อใหญ่เสรีภาพหรอก แต่ไอการพูดเรื่องการเมืองเนี่ยทางผู้บริหารสถานีเนี่ยหลายท่านจริงๆการแสดงออกของพวกเรามันทำได้อยู่เพียงแต่ว่ามันจะอยู่ตรงจุดไหนที่เหมาะเนาะอันนี้ว่ากันตามหลักของการกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยังอยู่กับรายการผมอยู่นะฮะรายการที่เป็นภาคประชาชนผมก็ไล่เรียงให้พี่น้องฟังนะครับว่าพวกเราเนี่ยอยู่กันแบบพี่แบบน้องแต่ว่าพ่อใหญ่จันเข้าไม่ได้ผมไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรนะครับซึ่งโทรศัพท์ก็วางปกติหัวหน้าโอเล่ยิ่งเข้าไม่ได้เลย อาจจะการโทรแล้วชนกันส่วนการวิเคราะห์ของป๋าผจญคนนอนทุ่งเนี่ยแกอยู่น้องคอยผมไปทำโซล่าเซลล์ให้กับคุณพี่ท่านหนึ่งนะผมก็เรียกพี่นะฮะเพราะว่าแกก็เรียกใช้บริการบ่อยเหลือเกินพูดตรงๆนะพี่น้องคุณผู้ฟังผมอยู่ในวงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาตั้งแต่สมัยท่านผู้อำนวยการกลันกรเนาะที่ท่านมาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดนานมากนะฮะคือไอ้คนเราอยากจะศึกษาเรียนรู้ไงพออยากจะศึกษาเรียนรู้พอได้รู้ก็นั่นผมก็จะตอบแบบคร่าวๆนะว่าการที่ได้ทรัพย์สมบัติมาขณะที่พระภิกษุรูปนั้นบวชอยู่เนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติของสงฆ์ครับยกเว้นนะยกเว้นญาติโยมที่ก่อนบวชนะฮะท่านได้ทรัพย์มาก่อนที่จะอุปสมบทหรือบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยอันนั้นเป็นสินส่วนตัวไปนะครับแต่อะไรก็ตามที่แสวงหามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะเดินบิณฑบาตแล้วญาติโยมได้ใส่ปัจจัยนิสกิยะปาจิตตีต้องสละแต่ไปเก็บไว้ฝากธนาคารก็สุดแท้แต่จริงๆทรัพย์สมบัติแบบนี้เนี่ยบางท่านก็มองว่าเอ้ามันเป็นสิ่งที่ท่านหาได้ด้วยการเดินบิณฑบาตน่าจะเป็นสินสมตัวเป็นของสงฆ์ครับเป็นถือว่าเป็นเวลาท่านมรณภาพแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าทรัพย์สมบัติที่ท่านได้อยู่ในขณะที่เป็นสมณภาพสมณะบรรพชิตอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสมบัติของวัดตกเป็นของวัดคุณผู้ฟังครับด้วยความเคารพในข้อคิดความเห็นของพี่น้องเนาะอย่างกรณีของคุณพี่นอนชายทุ่งเนี่ยนะฮะนอนชายทุ่งบางทีตั้งชื่อค่อนข้างยากกันเหลือเกินผมก็มองอีกแบบหนึ่งส่วนของพ่อใหญ่ฟรีดอมเนี่ยพ่อใหญ่เสรีภาพเนี่ยผมก็มองอีกแบบหนึ่งคือการแสดงออกทางด้านความคิดความเห็นเนี่ยด้านการเมืองมันก็แสดงกันได้ทั้งแหละนะครับคือวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะไปลงถนนเนี่ยใครก็ตามนะครับผมมั่นใจว่าทุกท่านเนี่ยกินข้าวเนาะกินข้าวกินอาหารที่เป็นอาหารของมนุษย์นี่แหละนะครับมีวุฒิมีภาวะมีความคิดไตร่ตรองอย่างดิบดีแล้วแต่ด้วยความเป็นจริงของสังคมบ้านเราเนี่ยพี่น้องคุณผู้ฟังใครที่ถูกชักถูกชวนแล้วไม่ได้ใคร่ครวญไตร่ตรองอย่างดีเนี่ยก็ไปกระทําการอันเป็นความผิดทางกฎหมายอย่างเนี้ยถ้าเกิดขึ้นก็ไม่มีใครช่วยท่านได้นะครับแม้กระทั่งผู้ที่นำพวกท่านไปเดินหรือไปก่อม็อบตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่จะแสดงออก เรื่องการเมืองบ้านนู่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้กลับมาที่จะช่วยท่านนะแปลกไหมฮะอย่างกรณีเกิดความฮึกเหิมอย่างเงี้ยไปกระทำการใดการหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของทางการนะฮะพอได้กระทำการไปแล้วจะมาอ้างว่าม็อบเกิดขึ้นทำให้เกิดอย่างนี้ขึ้นคือผู้ที่นำท่านเดินเนี่ยนะฮะนำท่านเดินก็ไม่สามารถที่จะกลับมาช่วยเหลือได้อันนี้ต้องฝากให้คิดแต่ประเด็นที่มีชาวยิวเนาะใช้คำว่ายิวอาจจะเป็นการเหยียดสักนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ว่าดูถูกอะไรนะฮะผมก็ใช้คำนี้จากศัพท์ของหนังสือพิมพ์มาดูถูกมาแสดงอาการก็ถูกในประเทศออกไปแล้วแสดงอาการเชิงลบนะครับคุณผู้ฟังมันก็ทำให้เราเห็นว่ากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการในประเทศจากกี่สิบปีที่ผ่านมาก็ยังศักดิ์สิทธิ์ยังใช้การได้อยู่นะครับคำว่าจีนหรือจีนเทาที่เข้ามาแล้วก็ไปทำโรงงานอย่างเงี้ยผมดูข่าวช่องหนึ่งนะครับให้เครดิตเขาหน่อยก็คือของไทยรัฐทีวีเนาะเขาก็ไปลงพื้นที่แล้วก็ไปถ่ายจุดที่เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศวิทยาต่อระบบนิเวศเนาะครับคุณผู้ฟังคือน้ำเสียที่ปล่อยออกมาจาก โรงงานอย่างเงี้ยนะฮะปล่อยออกมาโดยที่ไม่สามารถมีการสกัดกั้นได้เนี่ยพี่น้องในที่สุดพวกเราก็หมดลมเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งข้าวที่ไปปลูกก็มีแต่สารพิษคือถ้าคนไทยเราไม่ปลูกระดมอันนี้ผมไม่ได้ว่าจะไปเข้าข้างในการเดินขบวนเพื่อให้เกิดการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยประการทั้งปวงนะครับคุณผู้ฟังเพียงแต่บอกถ้ามันมีการรับสินบาทค่าสินบนแล้วก็ปล่อยให้เกิดการปล่อยน้ำเสียอย่างเงี้ยลงในระบบนิเวศของพวกเราเนี่ยมันก็ต้องถูกลงโทษไงฮะขออนุญาตครับลืมไปนะฮะสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์บิว
1: เข้าได้แล้วสาย
6: เดี๋ยวจะเรื่องน้ำให้หน่อย
1: เชิญครับ
6: เรื่องน้ำก็ดีหรอกที่อาจารย์มาทำให้เนาะข้าวก็ยังดีอยู่แต่มันไปไม่เดียวไปไม่ครึ่งนาเลย
1: เอาเหรอ
6: ก็จะได้ประมาณถึง10ไร่ไม่รู้นะเพราะว่าพยายามเดินไปเรื่อยก็ต้องเดินมาจากเป็นนาทั้งทางแล้วผม
1: เดินอยู่ใช่ไหมตอนนี
6: ้ครับน้ำกำลังเดินไปอยู่ เพราะว่าน้ำผมก็ไม่ไหวตกม
1: าน
6: ิดหน่อยก็ข้าวก็งามอยู
1: ่พระจันทร์ใช้วิธีการอย่างที่ผมแนะนำก็คือหาอะไรที่มันเป็นตัวพักน้ำสักหน่อยหนึ่งจากนั้นก็ปล่อยจากจุดที่เราพักน่ะแล้วก็ปล่อยให้มันไหลไปแต่ถ้าเราใช้พลังงานที่มันขับออกจากมอเตอร์โดยตรงมันอาจจะสูญเสียพลังเยอะหน่อยมันก็เราต้องใช้วิธีการหาถังอะไรมาพักคือเราถูกสูบใส่ให้มันสูงจากพื้นดินสักเอาเม็ด2เม็ดประมาณนี้เพื่อปล่อยให้มันไหลไปตามท่อที่เราปล่อยให้ไปหรือเราปล่อยลงนาแล้วก็ให้มันเอ่อไปอย่างนั้นเหรอ
6: ปล่อยลงนาแต่ก็ประมาณเม็ดเดียว
1: อ๋อครับเอาพอได้อยู่
6: เม็ดเดียวเลยเพราะว่าผมก็เอาถุงขี้วัวแห้งอ่ะถุงขนาดใส่ผู้ยิวเลี้ยงนี่แหละก็ใส่ถุงขี้วัวแล้วก็เอาถุงมาลงแล้วลงไปเลย
1: มันก็จะไหลไปตามไอ้ความโน้มถ่วงเนาะความสูงความต่ำของพื้น
6: มันจะทำให้น้ำนี่มันไปแก้ปัญหาเรื่องด่างเรื่องอะไรนั่นแหละถุงขาวก็ไปกับขี้วัวแห้งก็ดีนะข้าวก็งามเลยไม่มีปัญหาอะไรเลย
1: โอ้3ปี4ปีแล้วบ้างนี่เนาะพยัญ
6: เมื่อดีผมก็อยากจะได้สัก3บ่อนะพยายามกินบ่อแต่ยังยังไงก็อยากจะได้อยู่เพราะว่ามัน
1: หามุมจอหามุมจอ
6: นี้เลยโอ้เสียดาย
1: ครับหามุมจอ
6: เสียดายมากผมรู้สึกว่าอยากจะได้จริงๆเลยก็เลยพูดเยอะไปหน่อยเรื่องน้ำนี่ก็ถ้าอยากจะกระตุ้นรัฐบาลให้ช่วยล่ะครับเพราะว่าถ้าเราไม่พูดก็เราไม่เหมือนเราไม่ได้สนใจอะไร
1: เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเดือนตุลาเนี่ยเขาจะให้ลงทะเบียนคนเรือนละ 50,000 เนี่ยติดโซล่าเซลล์เนี่ยลองดูว่าจะถึงพวกเราไหม
6: ผมว่ามันก็ต้องเลือกที่ด้วยนะอาจารย์เพราะว่าถ้าน้ำเค็มนี่ก็ไม่มีประโยชน์คร
1: ับไม่มีประโยชน์จริงๆใช่
6: เพราะน้ำเค็มนี่มันจะทำให้นานี่เสียหายเลย
1: เออ
6: แต่เป็นน้ำอย่างนาผมเนี่ยผมว่าน่าจะมีส่วนได้เนาะเพราะว่าก็อยากได้หรอกทำทุกวิธีทางโครงการอะไรก็คิดไปเสนอรัฐบาลไปทำไมมันยากจริงเหลือเกินชาวนาเราเนี่ยมันไม่ได้ได้เหลือเกินเน
1: า
6: ะ
1: เข้าใจอยู่เข้าใจคร
6: ับ ก็ว่ามันก็น้องแจก็อยากจะพูดแหละเพราะว่าเรื่องคิดเองทำเองนี่เขาไม่อยากเชื่อเราแต่เขาคิดเองทำเองแล้วฟังแล้วก็ไม่เป็นไรเลยนะผมก็พูดแปลกไปเหมือนกัน
1: ครับ
6: มันเป็นยังไงก็ไม่รู้ระบบเนี่ยน่าจะเชื่อบ้างเชื่อคนทำบ้างแต่พูดกับอาจารย์แค่นี้ก็รู้สึกดีแล้วอาจารย์
1: ขอบคุณมาก
6: ครับก็ดีครับไม่เป็นไรครับผมดีมากครับผม
1: โอ้ยนะเศร้าใจเรื่องคือการทำไร่ทำนาเนี่ยมันนะมันไปหวังพึ่งธรรมชาติแบบรอฝนตกอย่างเดียวก็คงลำบากนะครับคุณผู้ฟังแต่ถ้าหากว่าเราแบบคล้ายๆกับมีพลังงานอย่างอื่นไปช่วยอย่างของพ่อจันเนี่ยแกก็ใช้โซลาร์เซลล์3-4แผงนี่มั้งนะครับสูบน้ำขึ้นมาโอ้น้ำค่อนข้างจะโอเคดีมากประเด็นที่ถามผมไว้เนาะไม่ว่าจะเป็นของป๋าพจนที่เรื่องพระจะประราชิกหรือเปล่าคือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่มีการตรวจสอบแล้วได้เนี่ยแนวโน้มเป็นไปตามที่ป๋าพจนแกพูดนะครับก็คือขาดจากความเป็นพระนานแล้วแต่ยังมีความคิดว่าตัวเองเป็นนะฮะกรณีที่ประชิกสี่เนาะยกเว้นการฆ่ามนุษย์เนี่ยของสมีโชติเนี่ยคำว่าสมีนี่ไม่ได้มาง่ายๆนะครับคือคุณต้องเป็นพระบวชโดยถูกต้องจากนั้นก็ ไปประพฤติผิดศีล นะจนศึกจริงๆการจะไปศึกไปลาอีกเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรนะคุณผู้ฟังพระมีจำนวนเยอะแต่พระที่ดีท่านก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมก็เยอะเหลือเกินแต่ไม่ค่อยมีข่าวออกครับจะมีข่าวออกแล้วโหนกระแสของคุณหนุ่มกรรชัยเอาไปคือต้องเรื่องเลวร้ายนะเรื่องดีๆนี่ไม่ค่อยได้เห็น ไปแขวะคุณหนุ่มกรรชัยนะครับมหาหมีเนี่ยดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนอยู่ที่วัดสัมพันธ์ด้วยกันนะคุณผู้ฟังอันนี้ผมกล้าที่จะคุยได้เลยเคยไปร่วมประชุมเสวนาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายของคณะสงฆ์อยู่นะครับกับทนายอนันตชัยชัยเดชนะครับอยู่ที่วัดบ่อน้ำพระอินทร์อยู่นู่นผมขับรถไป300กว่ากิโลนะครับเพื่อที่จะไปพูดคุยไปพบปะคือกรณีที่เกิดขึ้นในเวทวงศาสนาสำนักงานพุทธต้องมามีบทบาทเหมือนเรื่องยาเสพติดเนี่ยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต้องมามีบทบาทครับถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้เยอะๆก็แสดงให้เห็นว่าอันนี้ด้วยความเคารพนะครับไม่ได้ไปใส่ร้ายโจมตีนะแสดงว่าคุณหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาหรือแม้กระทั่งสำนักงานอื่นๆก็ตามนะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐน่ะอาจจะนะฮะผมใช้คำนี้อย่ามาฟ้องเลยนะฮะอาจจะบกพร่องนะครับอาจจะบกพร่องในหน้าที่ก็ได้ดังนั้นถ้าเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นสำนักงานพุทธถ้าจะไปถามสำนักงานพุทธสำนักงานพุทธบอกโอ้ยอีฉันก็เป็นแค่ลูกศิษย์วัดถ้าไม่เกิดเรื่องอีฉันก็ไม่สะดุ้งสะเทือน โอ้ยขอบคุณมากคุณผู้ฟังผ่านทางTikTokด้วยนะขอบคุณมากนะที่ฟังด้วยกันอ่ะไม่เป็นไรเวลาหมด ก็ครบประมาณนี้นะครับรักษาจิตให้ดีครับคุณผู้ฟังครับรักษาจิตให้ดีทำในที่ด้วยความถูกต้องความสมองจะหมดไปผมดร.วิวครับอำลาพาจากไปเดี๋ยววันเสาร์เจอกันใหม่สวัสดีครับ
7: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานได้ทุกวันเวลา 13:00 นถึง 14:00 นวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่มุ่งพัฒนาสู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจวนไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมมีเทศกาลนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: าแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่มุ่งพัฒนาสู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม
3: ่นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมอำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศมุ่งยกระดับให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งรายได้มั่นคงและสามารถแข่งขันได้โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้มีทั้งความรู้ทักษะสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรโดยเปลี่ยนผ่านเกษตรกรจากผู้ผลิตที่มีความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าพร้อมเชื่อมโยงเกษตรกรกับองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งเงินทุนและตลาดรวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องก้าวไปไกลกว่าการเพิ่มพูนทักษะโดยต้องสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนธนกฤตมาดแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
2: กลุ่มบางจากลงพื้นที่ทดสอบท่อส่งน้ำมันกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับพระราม3ยืนยันไม่พบรอยรั่วพร้อมเดินหน้าเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
4: บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดในกลุ่มบริษัทบางจากเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับพระราม3โดยระบุว่าผลการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบท่อด้วยแรงดันภายใต้การสังเกตการอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานภาครัฐยืนยันว่าไม่พบการลดลงของแรงดันที่ผิดปกติและไม่พบร่องรอยของเหลวซึมออกจากแนวท่ออย่างไรก็ตามบริษัทจะเดินหน้ายกระดับการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเรดาร์สแกนและอินเทลลิเจนต์พิกเพื่อตรวจสอบสภาพภายในท่ออย่างละเอียดในสัปดาห์หน้าก่อนเสนอรายงานต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อขออนุญาตกลับมาใช้งานระบบท่ออีกครั้งทั้งนี้กลุ่มบางจากได้จัดทีมลงพื้นที่ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันที่จะรับผิดชอบและเยียวยาอย่างเป็นธรรมหากพบว่าเป็นสาเหตุของความเสียหายดังกล่าวควบคู่ไปกับการใช้แผนสำรองด้านการขนส่งเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการจัดส่งน้ำมันสู่ผู้บริโภคโดยไม่ให้หยุดชะงักปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลต่อรูปแบบการก่อการร้ายที่รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติออกแถลงการแสดงความกังวลอย่างมากต่อการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นรวมถึงการก่อเหตุที่ขยายวงกว้างภัยคุกคามจากชาวต่างชาติที่เดินทางไปร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายและจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยืนยันว่ากลุ่มก่อการร้ายมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกันมากขึ้นทั้งอินเทอร์เน็ตและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในปฏิบัติการโจมตีพื้นที่สาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญรวมถึงช่วยลักลอบขนยาเสพติดและอาวุธแถลงการดังกล่าวมีขึ้นภายหลังการประชุมด้านการต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งตรงกับวาระครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายน2544ในสหรัฐโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติย้ำให้ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติเพิ่มความร่วมมือเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาค่ะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์เดียว27 กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตหายสิทธิ์โปร่งใสใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1 สิทธิ์ 1 เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13 หลัก3รับบัตรเลือกตั้ง1 ใบ4เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1 หมายเลข5ย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาอย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับครับครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์ดี27กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตถ่ายสิทธิ์โปร่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1 สิทธิ์ 1 เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13 หลัก3รับบัตรเลือกตั้ง1 ใบ4เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1 หมายเลข5ย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาอย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ๆพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1/25ของเส้นผมประมาณนั่นละ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไดแน่ล่ะคะพ่อปุญไง
2: ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfoot ไทย
3: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
2: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนำเด้ออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนำเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานำเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
2: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคพิเศษจังหวัดขอนแก่น
5: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
6: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
5: รถมีประกันหรือเปล่าพี
6: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
5: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
6: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
7: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้า นักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
8: ่อในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
9: ์ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
10: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
11: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
12: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT ครับแน่นอนก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ฟินอินกับหนังทัน
1: เป็นหนังที่เราเอามาให้ดูเป็นเรื่องราวหนังสั้นถ่ายทอดทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกจากการทำหนังแต่ครั้งนี้วันนี้เป็นการทำหนังจากก็ว่าเป็นมืออาชีพในการทำซึ่งบอกว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลที่นักแสดงเหล่าดาราดังอินฟลูเอนเซอร์เมืองไทยนี่บินกันไปที่เมืองคานเทศกาลพรมแดงแต่ขอนแก่นก็ไม่ได้น้อยหน้าใครๆในโลกนี้นะครับ แล้วก็จะมีพรมแดงเช่นเดียวกันกับเทศกาลหนังเมืองแคนสองเรื่องที่จะมาถ่ายทอดความรักความรู้สึกที่ความรักหลากหลายอารมณ์กันเป็นหนังสองเรื่องนะครับวันนี้ขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำครับรองอธิบดีรองอธิการบดีขออภัยครับรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: มาทุกสัปดาห
2: ์ก็ยังไม่
1: ยังจำชื่อและตำแหน่งไม่ได้ต้องขออภัยอย่างสูง
2: เห็นใจอยู่เพราะมันยาวอยู
1: ่ผู้กำกับนิยมหรือพี่นิยมนะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นน้องน้ำฝนเรียกพี่นิยมเนี่ยอาจารย์ก็จะชื่นชม
2: อยู่อีกร้อยปี
1: มันยังอยากจะอยู่ต่ออีกสักร้อยปีแต่ถ้าเกิดน้องต่อมลูกเนี่ยต้องเอิ้นพ
2: ่อไม่น่าเกลียดมากก็ได้อยู่ได้อยู่
1: แต่พ่อเดี๋ยวเอาพ่อสักนะหลังบ้านหลังใบก็จะมีคำศัพท์นามเรียกกันแบบสนิทสนมกันเดี๋ยวพ่อมากันทุกสัปดาห์นะครับครั้งนี้เป็นการพูดถึงเรื่องของเทศกาลหนังเมืองแคน
2: ความแตกต่างเนาะ
1: ครับ
2: เมื่อคราวที่แล้วเราก็ดูค่ายหนังค่ายหนังมันก็เป็นการฟูมฟักต้นกล้านักเล่าเรื่องสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์
1: ครับ
2: ก็คือนักศึกษานั่นแหละ
1: ครับ
2: แต่พอเป็นเทศกาลหนังเนี่ยมันไม่ใช่ประชันแต่เป็นการประกวด
1: ใหญ่และเล่นใหญ่ขึ้น
2: เอาจังเอาเป็นเอาตายโดยมีรางวัลบางปีก็300,000-400,000-200,000แล้วแต่สปอนเซอร์ที่จะได้
1: ครับ
2: เป็นอัพก็คือต้องแสนขึ้นแสนอัพนะครับแล้วก็นักแสดงถ้าเป็นค่ายหนังเราก็หยิบนะใครอยากมาแสดงเราก็เวิร์กช็อปเอา
1: เว
2: ิร์กช็อปก็ได้ก็จะเห็นภาพว่าบางทีฝีมือก็ยังอ่อนๆนิดๆแต่ว่าในอนาคตก็จะมีความเข้มแข็งขึ้น
1: เขาเป็นนักแสดงดังในอนาคตก็ได้
2: ใช่ใช่ใช่แต่เทศกาลหนังก็คือมืออาชีพ
1: ต้องมืออาชีพ
2: ต้องมืออาชีพมันก็จะมีนักแสดงแต่ก็ไม่ได้แบบซุปเปอร์สตาร์เนาะคนที่มาก็อยู่ในคนที่จริงๆก็เป็นนักแสดงดังแหละแต่ว่าเขาก็เสียสละไม่มีค่าตัวมาเหมือนไปทำบุญมาสอนเด็กไปด้วย
1: เป็นวิทยา
2: สองเรื่องใช่สองเรื่องนี้ก็จะเป็นหนังที่มีนักโดยเฉพาะนักแสดงเรื่องแรกเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งแม้ว่าจะใช่พระเอกนางเอกแต่เขาเป็นตัวประกอบที่เล่นเต็มมากที่สุดแล้วหนังโดยเฉพาะหนังผีหนังฮอลเลอร์หนังอะไรต่ออะไร
1: ต้องคนนี
2: ้ตานี้พี่ภูแล้วพี่ภูเป็นคนที่น่ารักมากแต่งหนังผมที่เคยเอาแกมาแสดงเนี่ยเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายขับมอเตอร์ไซค์ไปอยู่กับเรานอนโรงแรมก็ง่ายๆ
1: ไปไหนไปกัน
2: ไปนอนนั่นค่าตัวแล้วแต่มึงจะให้อันนี้คือพี่ปูนะแล้ววันนี้เขาจะมาแสดงหนังให้กับเด็กๆได้ดูด้วยกับมาฟรีด้วยมาฟรีไม่มีค่าตัว
1: เป็นนักแสดงมืออาชีพที่จริงๆแล้วเนี่ยค่าตัวพี่เขาก็20,000-40,000-50,000
2: อย่างน้อยนะคิวละ30,000วันละ
1: แต่ของเราเนี่ยก็มีให้
2: เรามา3วัน
1: เยอะ
2: ฟรี
1: 3วันฟรีสองเรื่องครับก็ยังเป็นเรื่องของ
2: เป็นช่องดราม่
1: า
2: ทั้งสองเรื่อง
1: เป็นเรื่องความรัก
2: เตรียมทิชชู่
1: ถ้าน้องน้ำฝนอยู่เนี่ยรับรองร้องไห้แน่นอนไปดูเรื่องแรกกันก่อนเป็นเรื่องราวความรักสะท้อนอารมณ์ครับจากเทศกาลหนังเมืองแคนนานาชาติครั้งที่9อันนี้ครับชื่อเรื่องน่ารักมากพิกเลตลูกหมูด้วยหมูน้อยเป็นลูกหมูจะสื่อความรักยังไงความรักของหมูจะเป็นความรักกับคนได้ยังไงไปชมเรื่องนี้กันครับพิกเลตครับ

0: ออไปก่อนเด้อ
1: พ่อทำไมวันนี้ไม่หมูเนี่ยกระสิกินแต่ปลา
0: โถยกินไปโลดว้าวเก่งคักมีปลาก็กินซูมือกับจมกินปลาซูมือกับเป็นสลัด
1: พ่อเพื่อนหนูคนนึงอะหายไปพ่อไม่ตามหาหลายวันและไม่เจอเลยพ่อเมื่อไหร่พ่อจะหาแม่ใบให้หนูสักทีอะ
0: ตัวนี้หน่อยซ้ำนี่พ่อสิบอกว่าตื่นมาทำหน้าแรงมากนี่เห็นแค่ลูกก็พอมีเฮาสองคนซ้ำนี่พ่อก็อยู่ได้แล้ว
2: พ่อสิอยู่กับใครพ่อนี่อย่างมากัดหนูมาบังดู
3: โอ้ยนี่ล่ะเล่นกรรมของมันน่ะนะ
4: พ่อลิโตนตัว
0: โอ้ย
4: ขาหมูไหม
0: หมูไหลุดมาอีกแล้วนี่
3: บ่แม่นบักไซไซไอ้มันเป็น
0: หมูสร้างเว้าต้องสู้เจ้านี่ก็ได้โอ้ยเบิ่งงูเฒ่ากันแล้วเว้าไปทั่วที่ทั่วเดีย
4: วไปทั่วที่
0: เบิ่งจักไซจังได๋จังได๋มันก็เป็นหมู
4: มันเป็นหมูคือเก่าล่ะเนี่ยมันใครกล้าตากอยู
1: ่พ่อ
0: เนี่ยลูก
1: หนูจะตายเป็นหมูใช่มั้ย
3: บ่มีไผฮู้ว่ามันเกิดขึ้นได้จังใด
5: ผู้ตัวเพิ่นมันก็บ่ปกติแล้วจะว่าเป็นจังใด
2: มันมาที่ถูกทราบเนาะ

0: จะเอาลูกกูไปใส
1: ่ลูกอีหยังลูกอีหยังของเก่าน
0: ี่ลูกกู
1: อย่า
0: ลูกกูเนี่ยผมตายอยู่เมื่อคืนนี่เอาออกมาไปใส่เดี
1: ๋ยวไป
0: ออกมาเนี่ยเอาไปกินได้ลูกกูออกมาเนี่ยโชว์ลูกกูไปเนี่ยชูเจียน

0: อินอยู่นะ
1: อินกับนักแสดงเน
0: า
1: ะอ
0: ินกับนักแสดงเพราะว่าพี่เขาแสดงอารมณ์ได้สมจริงนะบทดราม่า
1: พี่ปู
0: นี่คือ
1: ย
0: ศ
1: ศักด
0: ิ์นี่คือมืออาชีพ
1: คร
0: ับ แต่เราพอเรามาดูเรื่องหนังเนี่ยพยายามคิดว่าเอ๊ะพี่ปูเนี่ยหมายถึงชื่อตัวจริงพี่เขาเอาหมูมาเลี้ยงเป็นลูกหรือลูกกลายไปเป็นหมูจริง
1: ๆ
0: อันนี้มีคำตอบไหมครับอาจารย์หรือว่าให้เป็นศิลปะ
1: ก็มันเป็นจินตนาการเป็นจินตนาการเพื่อจะให้เห็นภาพเทียบเป็นการเปรียบเปยอะไรพวกนี้คร
0: ับ
1: สร้างขึ้นมาจากจินตนาการ
0: ความ
1: เป็นจริงมันก็ไม่มีหรอก
0: ครับ
1: ก็จะกระชากอารมณ์คนดูในการแสดงให้เห็นภาพแทนความรักของพ่อไม่ว่าลูกจะเป็นอะไรใดๆเนี่ย
0: ครับ
1: หัวใจของพ่ออะไร
0: ความเป็นพ่อเนาะแต่ก็ได้หมดมันก็คือเรื่องราวการถ่ายทอดความรักระหว่างพ่อสู่ลูกนี่แหละครับเป็นความรักเป็นไงบ้างคุณ

0: ชมครับอินบ็อกซ์มาได้นะ
1: ซึมอยู่นะ
0: มั้ยเออซึมอยู
1: ่
0: คอมเมนต์มาได้อินบ็อกซ์มาได้ถ้าเรื่องนี้
1: เรื่องมันอาจจะเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่า
0: ครับมันก็ไม่แน่บางเรื่องบางราวอาจจะมีความเชื่อบางคนในหมู่บ้านในชุมชนต่างๆที่อาจจะมีความเชื่อว่าเอ๊ะทำไมสัญชาตญาณของสัตว์ที่เราเลี้ยงทำไมคล้ายๆกับบุคลิกของบุคคลที่เราสูญเสียไปแล้วอันนี้อาจจะมีก็มีก็ได
1: ้จริงๆสัตว์มันก็มีความรู้สึกมีจิตวิญญาณเนาะ
0: ครับ
1: อยู่แล้วรู้เจ็บรู้หนาวหนาวรู้รักรู้ที่มันรักหงแหนลูกมันยิ่งกว่าอะไรทั้งใดๆทั้งอีกมันมีงานวิจัยอันหนึ่งตอนนี้ผมก็เซอร์ไพรส์มากเขาบอกว่าต้นไม้มองต้นไม้เขารู้จักเราเขามองเราอยู
0: ่จะพูดอย่างนี้คนลุก
1: เอาจริงต้องไปอ่านงานวิจัยนี้นะ
0: ต้นไม้เขารู้จักเรา
1: ใช่เขาเวลาเราเดินผ่านเขาทุกวันเนี่ย
0: เขามองเราอยู่
1: มีอะไรบางอย่างซึ่งวิทยาศาสตร์อธิบายได้ว่าเวลาจะไปหักต้นไม้ทิ้งหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยเขารู้จักเราอยู่มันเป็นสิ่งที่มีชีวิต
0: เขาม
1: ันเคลื่อนไหวได้เพราะฉะนั้นบางทีต้นไม้บางอย่างแมลงไปฟุบเห็นไหม
0: ม
1: ันก็แล้วแต่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้นไม้ทุกต้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตเขารู้จักเราแต่อาจจะไม่มีตาไม่มีอะไรนะแต่มันสัมผัสด้วยความเป็นสิ่งมีชีวิตนี่เป็นงานวิจัยนะไม่พูด
0: เลยดีๆ
1: จริง
0: ๆซีเรียส
1: ซีเรียสไม่มันเป็นซีเรียสจริงๆเป็นเรื่องจริงอ
0: าจารย์รู้ไหมว่าที่อาจารย์พูดมันทัดใจสมมติความรู้สึกว่าทุกคนได้แต่มองต้นไม้แล้วแต่เห็นตาต้นไม้แล้วนะเป็นต้นไม้เขามองเราเลย
1: จริงเขาไม่มีตาแต่เขามีเขาเป็นสิ่งต้องยอมแล้วเขาเป็นสิ่งมีชีวิตไหม
0: เป็นสิ่งมีชีวิต
1: เป็นสิ่งมีชีวิตเมื่อสิ่งที่มีชีวิตถ้าโดยความเชื่อมันมีวิญญาณทุกอัน
0: นั่นแหละจากวิจารณ์พ
1: ูดแล้วเดิมไปอยู่ๆไปยืนเยี่ยวใส่ต้นไม้
0: ไม่เยี่ยว
1: มันจะไม่มีเลยนะถ้าไม่อยากมีก็เยี่ยวได้
0: ถ้ามันจำเป็นจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงพรรคผู้ชายเนาะถ้าจะเป็นจริงๆมันปวดฉี่ถ้าก็ยกมือไหว้อยู่มันไม่เลือกไม่ได้มันปวด
1: ต้นไม้นี่อย่าไปเลย
0: แต่อย่าเนาะแต่พออาจารย์พูดตรงนี้คิดอยู่นะอ่ะใครที่รู้สึกว่าทัดบ้างเรื่องนี้นะเรื่องความรักหรือว่าเรื่องต้นไม้มีชีวิตหรืออะทุกเรื่องแต่เพิ่งเปลี่ยนจอยเปลี่ยนช่องไปไหนเรายังมีอีกเรื่องนึงเรื่องความรักเช่นเดียวกัน
1: เป็นแนวดราม่าอีกอะ
0: ดราม่าแต่สะท้อนอารมณ์เรื่องของความรักได้ดีมาก
1: ต้องมีทิชชู่นะ
0: เรื่องนี้ดีดีจริงๆสำหรับเป็นความรักของคนนึงในครอบครัวเดียวกันนี่แหละซึ่งเป็นความรักที่เขาอยู่กันแค่2คน
1: อ
0: ะแต่เขาทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะดูแลคนที่เขารักให้อยู่รอดไปได้
1: อันนี้เป็นเรื่องจริง
0: เรื่องจริง
1: เรียลลิสติกมันไม่ใช่เหมือนเรื่องที่แล้วที่เป็นเรื่อง
0: หมูเนี่ยไม่ใช่
1: จินตนาการแต่มันถ่ายทอดออกมาถึงความรักไม่ว่าจะสัตว์หรือคนก็มีความรัก
0: ครับอาจจะเพิ่งเปลี่ยนช่องไปเนี่ยพักกันสักครู่นึงนะครับ

0: าจจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
2: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
3: สู่ตัวในสองของรายการมองอีสานผ่าน NBT ครับยังอยู่กับผู้กำกับหรืออาจารย์นิยมวงศ์พงษ์คำนะครับต้องบอกว่าเป็นผู้นำที่ให้โอกาสสร้างโอกาสสร้างประสบการณ์สร้างกิจกรรมสร้างค่ายสร้างรางวัลด้วยเพราะค่ายหนังเนี่ยเป็นผู้ที่ริเริ่มหาเงินหางบประมาณแม่มาขอประจาน
4: ใช่
3: หางบประมาณต่างๆมาเพื่อที่ตั้งรางวัลรางวัลที่1 2 3อะไรก็ว่ากันไปให้คนที่มาประกวดฝีไม้ลายมือแข่งขันกันแล้วได้หัวกะทิ5เรื่อง10เรื่องก็มาคัดกันจนได้รางวัล
4: อันนี้ขอถือโอกาสคุยนิดนึงได
3: ้ได้เลยครับ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ย 500,000 อยู่ในแผนอยู่แล้วแต่ใช้เงินจริงๆโดยเฉพาะเทศกาลหนังเนี่ยต้องใช้2ล้าน
3: โอ้หาอีกล้าน
4: ตอนนี้ยังไม่รู้เลยอีกล้าน5อยู่ที่ไหนเพราะนั้นเราเชื่อมั่นในสิ่งที่พวกเราร่วมกันทำ
3: ครับ
4: ว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เห็นแล้วก็เมตตากระทรวงวัฒนธรรมก็ให้มาให้มากให้น้อยก็แล้วแต่แล้วก็นักธุรกิจพวกเอกชนบริษัทห้างร้านต่างๆก็ไม่ตามมาแต่มันเป็นงานเงินที่ลอยอยู่ยังไม่รู้จะให้ไม่ให้ก็ถือโอกาสนี้เนี่ยเดี๋ยวเทศกาลหนังเมืองแคนเนาะซึ่งเรามีงบตั้งต้น 500,000 แต่ต้องใช้2ล้านเพราะเราอยากจะให้กำไรเด็กๆที่เข้ามาประกวดบางทีเราตอนนี้เราฝันไปมากกว่าที่จะให้รางวัลแสน 200,000 เพราะแสน 200,000 เสร็จแล้วเนี่ยคือรางวัลมันมอบให้กับคนที่มีฝีมือที่จะก้าวหน้าไปอนาคตเข้าสู่อุตสาหกรรมได้แต่บางทีพอเขาได้เงินแล้วเขาก็ไม่ได้ก้าว
3: ม
4: ันซื้อมอเตอร์ไซค์ก็จบเลยนะใช่ไหมเราก็เลยมองยังไม่รู้จะหาเงินที่ไหนเนี่ยก็มองร่วมกันว่าเอางี้ไหมถ้าใครที่ได้ที่หนึ่งในเทศกาลเนี่ยมึงแคร์ให้เขาทำหนังใหญ่เลยอย่างน้อย1 ล้านหนึ่งล้านเนี่ยสามารถทำหนังใหญ่เพื่อฉายลงได้อันนี้คือเป้าถ้าใครได้ยินนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ใครต่อใครที่เห็นว่าการสนับสนุนที่มุ่งเป้าท่านดูหนังเรื่องเหล่านี้แล้วท่านจะรู้ว่าเด็กเหล่านี้มีฝันและมีความจริงแค่ยังไม่มีทุนทรัพย์เอกชนใดๆหน่วยงานภาครัฐที่เห็นความสำคัญเนี่ยให้เขาทำหนังใหญ่เลยผมเชื่อว่านั่นจะหัวโลกแตกเลยนะอาจจะเป็นอิมแพคที่เกิดขึ้นได้จริง
3: คร
4: ับ
3: ใครที่รับชมอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าถ้าพอจะมีกำลังก็ดูแลกันหน่อยนะครับก็เป็นการให้ทุนการศึกษาของน้องๆนี่แหละไม่แน่เราอาจจะมี ผู้กำกับชื่อดังนักแสดงชื่อดังที่เป็น
4: เวทีนี้
3: จากเวทีนี้ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ลูกหลานบ้านเราเองเลยก็ได้นะครับอ่ะเวลาก็การชันชิดมาเช่นเคยไปดูเรื่องที่สองก็บอกว่าเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความรักวันนี้เรื่องนี้เป็นทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องที่หนังดีอารมณ์ดีเพราะเป็นเทศกาลหนังละเป็นมืออาชีพจริง
4: ๆได้อารมณ์นะไม่ใช่อารมณ์ดีคือขำ
3: ไม่ใช่อารมณ์คือขำ ถ่ายทอดเรื่องราวได้ด
4: ีได้ฟิลลิ่งได้นักแสดงท
3: ั้
4: ง
3: กับครับเพราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับทุกคนผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับทุกคนและทุกท่านโดยเฉพาะใครที่อยู่กันแค่สองคนพี่น้องพี่ชายกับน้องดูแลกันมาวันนึงก็ต้องมีจากก่อนที่เขาจะจากกันเขาดูแลกันมายังไงผ่านเรื่องทุกข์เรื่องหนาวเรื่องร้อนอะไรมาบ้างไปดูเรื่องนี้กันกับเรื่องของที่มีชื่อว่า Big Brother นะครับแน่นอนครับจากทีมมาหน่อยไปชมกันครับ

0: แต่พ่อกับแม่เสียก็มีแค่พี่ที่ดูแลหนูมาตลอดพี่ทำทุกอย่างเพื่อให้หนูได้เรียนต่อและนี่คือวิธีที่หนูตอบแทนพี
1: ่หยุดเดี๋ยวนี้นะเจมมาทิ้งของของพี่ได้ยังไงออกไป
2: ถ้าพี่พาหนูไปลำอีกหนูจะฆ่าตัวตาย
3: ข้อ1ทบทวนการเขียนจดหมายลาป่วยลากิจข้อ2เปรียบเทียบการใช้ภาษาในการเขียนจดหมายลาป่วยลากิจ

0: อ้าวไอ้พวกพี่มาตอนไหนวะ
1: เพิ่งมาถึงนี่แหละพี
0: ่เหนื่อยไหม
1: ไม่เหน
0: ื่อ
1: ย
0: ใส่ไหม
1: พี่หนูมีอะไรจะบอก
0: จะมีอะไร
1: สุดท้ายแล้ว

0: น้องพี่เก่งจังเลยเดี๋ยวพี่เอายามาให
1: ้พี่พรุ่งนี้เราไปถ่ายรูปด้วยกันไหมพี่แต่งตัวสวยๆเลยนะ
0: ได้สิเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปถ่ายรูปกันนะเดี๋ยวพี่จะแต่งตัวให้สวยๆเลยแล้วเราจะถ่ายรูปด้วยกัน

0: ันจะไปแล้วนะ
1: ครั้งนี้แกจะไปไกลแค่ไหนไกลกว่ากรุงเทพหรือเปล่า

0: ซับน้ำตาก่อน
1: เป็นไงล่ะ เห็นไหมว่าหนังเทศกาลหนังเมืองแคร์เนี่ยเป็นระดับฟิล์มเมกเกอร์เนาะเราโอเพ่นให้ทุกคนแล้วที่มีฝันเข้ามาหนังแต่ละเรื่องผมเชื่อว่าแต่ละปี20เรื่องเนี่ยเขาไปต่อได้แต่ยังขาดโอกาสที่เราจะหาในทุนหาคนที่จะมาซัพพอร์ตแต่พวกนี้มันไม่ได้คุยเรื่องว่าเมื่อทำแล้วจะได้กำไรไหมอะไรต่ออะไรแต่อย่างน้อยเนี่ยเด็กๆที่เขามีฝันมีความสามารถมีพลังอยู่เนี่ยถ้าผู้ใหญ่ไม่ยื่นมือเข้ามาไม่ว่าจะดันมาผักดันเนี่ยมันก็ยังเป็นเทศกาลหนังเมืองแคนอยู่ตรงนี้เราฝันว่าเมื่อไหร่ที่เด็กที่ได้ที่หนึ่งจาก500 600คนเหลือ20ทีมเนี่ยถือว่ามันถูกกันกรองด้วยระบบของมันแต่ละเรื่องก็มีดาราด้วยที่มาเสริมให้หนังมันมีพลังมากขึ้นให้เชื่อดูแล้วเชื่อหนังสำคัญก็คือมันเป็นจินตนาการแต่เมื่อสร้างออกมาแล้วเรารู้สึกกับมันแล้วเราเชื่อถ้าเชื่อมันก็จะเป็นหนังที่สนุก
2: นะก็เป็นเรื่องที่จริงๆวันนี้กระชากอารมณ์นะครับเป็นเรื่องความรักที่สะท้อนได้เห็นจริงทุกคนก็ต้องมีไม่จากเป็นก็จากตายแต่ก่อนที่จะถึงคำว่าต้องจากลากันจริงๆแล้วน่ะความรักการพูดคุยการดูแลใส่ใจการแคร์ความรู้สึกกันอันนี้
1: เหมือนตั้งใจมากเลยนะคนจะพูดเรื่องจากๆอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่มันรู้สึกว่ามัน
1: ทิ้งของ
2: มันยังไม่ move on มันยังไม่ move on มันก็เลยอินมันยังอยู่มันยังไม่ move on มันก็เลยอินเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตกันได้หันไปมองคนรักกันนะใครที่มีชีวิตแบบนี้อยู่กับพี่น้องสองคนมีอยู่กับพี่กับน้องหรืออยู่กับพ่อคุณแม่หรืออยู่กับใครเนี่ยก็ดูแลกันในช่วงที่ยังมีอยู่ไม่ใช่มานั่งคุยกับรูปหรือนั่งพูดอยู่คนเดียวกับที่สาวใบหน้าแล้วมาคุยกับรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะไรหรอกครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงจังหวะที่เรายังมีลมหายใจกันอยู่ก็คืนความรักให้กันและกันนี่แหละดูหนังสะท้อนชีวิตต้องขอบคุณอาจารย์มาก
1: ๆดีครับ
2: ฝากขายของช่วงสุดท้ายอีก
1: ขายของ
2: กระชับหน่อยให้ใคร
1: พฤศจิกาต้องมาช่วยกันครับตอนนี้อีกร้านห้าไม่รู้ไปที่ไหนแต่เห็นผลงานเหล่านี้แล้วผมเชื่อทุกท่านที่มีศักยภาพอยู่มีพลังที่เหลือล้นก็จะมาช่วยกันสนับสนุนเด็กเรานะครับพฤศจิกาปีนี้แน่นอนครับเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่10นานาชาติน
2: ะครับนี่เป็นเวทีที่จะให้เป็นการโชว์ฝีไม้ลายมือผลักดันผู้กำกับผลักดันนักแสดงคนในพื้นที่บ้านเรานี่แหละครับใครที่สนใจก็สามารถผลักดันกันได้กับเรื่องราวการถ่ายทอดเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่10ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ขอนแก่นบ้านเรานะครับวันนี้ต้องหมดเวลาแล้วอาจารย์ครับขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
1: นี่กดดัน
2: รอดเวลาพูดชื่อและตำแหน่งอาจารย์รู้สึกกดดันมากวันนี้ผมและอาจารย์ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอรัญญาชมชื่นที่ประชุมหารือทิศทางการพัฒนา Data Center ในประเทศไทยกำชับให้หาแนวทางพัฒนา Data Center ให้เหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมมีนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ที่ประชุมหารือทิศทางการพัฒนา Data Center ในประเทศไทยกำชับให้หาแนวทางพัฒนา Data Center ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงสุดครอบคลุม4ด้านสำคัญภายใต้เงื่อนไขดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานการประชุมที่ได้รับมอบหมายจากนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมหารือทิศทางการพัฒนา Data Center ในประเทศไทยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและหารือแนวทางการพัฒนา Data Center ให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยพิจารณาครอบคลุม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจและระบบนิเวศข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ผังเมืองอาคารและสิ่งปลูกสร้างและสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำข้อมูลหลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในการประชุมจะรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอจากการพิจารณาในแต่ละด้านนำไปจัดทำแนวทางที่เหมาะสมก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบาย Data Center พิจารณาต่อไปทั้งนี้ต้องการให้การพัฒนา Data Center ของประเทศไทยเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและประเทศควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ของประเทศครั้งใหญ่เพื่อสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมวาง4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข่าวและบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox การพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนโดยให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายใน1เดือนนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซักซ้อมการบังคับใช้กฎหมายในประเทศคนต่างด้าวที่กระทำผิดพร้อมเร่งเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานตั้งแต่กระบวนการดำเนินคดีส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรจนถึงการขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้าม
10: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการในประเทศร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การปฏิบัติตามพรบการในประเทศและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศพ.ศ.2569เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและในทิศทางเดียวกันซึ่งแนวทางดังกล่าวครอบคลุมการดำเนินการกับคนต่างด้าวที่เข้าข่ายตามกฎหมายอาทิเข้าข่ายโดยมิชอบทำงานหรือประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโดยมิชอบรวมถึงการปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมโดยเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อลดช่องว่างและเพิ่มความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมายทั้งนี้เมื่อมีคำสั่งในประเทศจะดำเนินการส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรเพื่อส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้ามหรือแบ็กลิสต์ราริชายินดีสวทชราธานีรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ค่ะวันนี้พบกันกับดิฉันจันทิมาจันเต็มมาพร้อมกับดีเจเปิ้ลค่ะคุณจิรพรมั่งคั่งนะคะวันนี้สวทขอนแก่นมาพบเจอกันโดยเป็นแม่ข่าวรายการทัดข่าวเล่าเรื่องในวันเสาร์ที่12กันยายน2569ค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวทขอนแก่นเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นผอ. อัจฉริยะ มังคานีซึ่งชาวกรมประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งประเทศนะคะก็ถือว่าสายเลือดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเราได้สูญเสียหัวหน้าหรือผู้บริหารบุคคลสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์ผู้นำที่ขับเคลื่อนกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเมื่อวานนี้ในช่วง11นาฬิกานะคะก็มีเรียกว่าข่าวโศกเศร้าที่พี่น้องชาวกรมประชาสัมพันธ์ได้รับข่าวเศร้านะคะพี่เดียคะ
0: จึงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของท่านชัยวัฒน์บุญชวริตค่ะรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งท่านเป็นผู้บริหารผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและเป็นที่เคารพรักของเราชาวกรมประชาสัมพันธ์นะคะคุณงามความดีและความทุ่มเทของท่านค่ะจะยังคงอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปขอให้ดวงวิญญาณของท่านเดินทางสู่สัมปรายภพอันสงบสุขและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและผู้เป็นที่รักของท่านมาณโอกาสนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนกำหนดการพิธีทางศาสนานะคะเคลื่อนศพท่านเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ไปตั้งเพื่อที่จะประกอบพิธีทางศาสนาค่ะที่วัดมณีวนารามหรือวัดป่าน้อยซึ่งเป็นวัดที่ท่านเคยบวชเพื่อเฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งกำหนดการประกอบพิธีทางศาสนานะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง21กันยายน2569ที่วัดมณีวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอังคารที่22กันยายนค่ะ
1: ค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะคะก็จะได้เป็นประธานนะคะในเรียกว่าถวายเรียกว่าพระเพลิงพระราชทาน
0: พิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอังคารที่22กันยายนค่ะเป็นพิธีพระราชทานเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพนายชัยวัฒน์บุญชวริตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่วัดมณีวนารามหรือวัดป่าน้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
1: ก็เราก็ขอแสดงความเสียใจนะคะอย่างสุดซึ้งมาณโอกาสนี้ค่ะเอาละค่ะมาที่เรื่องราวข่าวสารวันนี้คัดข่าวเล่าเรื่องนะคะวันหยุดค่ะแต่เราเสิร์ฟข่าวนะพร้อมบนเพจสวทขอนแก่นรุมประชาสัมพันธ์วันนี้คุณจันทิมาจันเต็มดิฉันจิรพรมั่งคั่งผู้ดำเนินรายการนะคะเรามีช่วงเวลาและก็ช่วงข่าวสารรวมไปถึงผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็จะมีข่าวสารมาให้รับฟังกันซึ่งวันนี้แน่นอนวันเสาร์นะคะแต่สภาพอากาศรู้สึกว่าฝนตกหนักนะวิทยาและก็ที่ขอนแก่นเองค่ะจอจะตกเดี๋ยวแดดเดี๋ยวสลับกับครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาดูว่าภาพอากาศในช่วงนี้นะคะประจำวันเสาร์ที่12กันยายน2569ค่ะซึ่งก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะซึ่งก็บางจุดตกหนักนะ
0: คะ
1: โดยวันนี้ขอนแก่นอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21ถึง25องศาเซลเซียสค่ะสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือสภาพอากาศสำหรับใครที่กำลังกินลมชมวิวหรือขับรถในช่วงวันหยุดพาครอบครัวทานข้าวนอกบ้านต้องระมัดระวังกับสภาพอากาศไปด้วย
0: แต่ละพื้นที่อากาศเป็นยังไงกันบ้างค่ะก็ทักทายกันแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ค่ะที่ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะมาถึงกับอีก1เรื่องราวค่ะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวานนี้นะคะว่ากันที่เรื่องราวของจังหวัดขอนแก่นเดินหน้าสืบสานพระราชปณิธานโดยท่านผู้ว่าค่ะก็ได้นำหน่วยงานร่วมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเยาวชนในครั้งนี้ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะที่โรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ได้เดินหน้าสืบสานพระราชปณิธานจัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเยาวชนในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีโดยครั้งนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีค่ะท่านได้เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรพร้อมกับเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะและประกอบไปด้วย ส่วนราชการทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมให้บริการและรับทราบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ค่ะนี่แหละนะคะคือบรรยากาศที่พี่น้องชาวอำเภอบรรจาคีรีเมื่อวานนี้ค่ะถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่ทางองคมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลงพื้นที่ที่โรงเรียนบรรจาศึกษาอำเภอบรรจาคีรีจังหวัดขอนแก่นขณะที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนำโดยนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมจัดกิจกรรมซึ่งภายในงานแน่นอนคุณจันทิมาคะมีการบรรณาการความช่วยเหลือหลากหลายกันเลยทีเดียวนะคะไม่จะเป็นทั้งการมอบถุงยางชีพพระราชทานครั้งนี้จำนวน500ถุงค่ะการให้บริการด้านสุขภาพนะคะกฎหมายการศึกษาสวัสดิการต่างๆนะที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับในครั้งนี้นะรวมไปถึงที่สำคัญทุนการศึกษาค่ะหนังสือสำหรับเยาวชนอุปกรณ์การศึกษาทางไกลนะคะรถเข็นสำหรับผู้พิการและก็บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับสตรีด้วยขณะที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็จัดหน่วยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่นะคะเพื่อที่จะรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์นะเป็นรถโมบายเคลื่อนที่ค่ะนี่นะคะและยังให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายพร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องสิทธิประชาชนเป็นประโยชน์มากเลยนะพี่ธัญญาบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะนี่ก็ถือว่าให้ประชาชนรู้จักมากขึ้นเพื่อจะได้ติดต่อสอบถามหรือว่าร้องเรียนในส่วนที่ได้รับเกี่ยวกับความเดือดร้อนต่างๆตัวบทกฎหมายนะคะและยังมีหน้าที่ของปวงชนชาวไทยค่ะตามรัฐธรรมนูญโดยมีประชาชนครูและก็พี่น้องประชาชนนักเรียนนะเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้กว่า500คนอุ่นหนาฝากข้างด้วย
0: โดยสำหรับจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ยังคงให้ความสำคัญกับการนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะเข้าสู่กระบวนการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้นำเสนอผลการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่หมู่2บ้านภูเหล็กอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นต่อองคมนตรีเพื่อทราบค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อวันที่10กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะยังมีการนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาในด้านกฎหมายแก่พี่น้องประชาชนที่ตลาดเทศบาล1อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะโดยพี่น้องประชาชนในจังหวัดขอนแก่นค่ะหรือว่าทุกจังหวัดค่ะพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดเนี่ยสามารถขอรับคำปรึกษาหรือร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนได้ค่ะที่สายด่วนผู้ตรวจการแผ่นดินหมายเลข1676โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะการขอคำปรึกษาร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนได้ที่สายด่วนผู้ตรวจการแผ่นดินโทร1676โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
1: ค่ะก็อย่างที่ว่ากันไปนะสำหรับดูแลพี่น้องประชาชนกับกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในครั้งนี้แต่ยิ่งใหญ่ไปด้วยท่านองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะที่เรียกว่ามาดูแลพี่น้องประชาชนให้กำลังใจถึงถิ่นกันเลยทีเดียวนะโรงเรียนมันจะศึกษาเพื่อมันจะคีรีจังหวัดขอนแก่นจริงๆแล้วจะมีคุณครูท่านหนึ่งนะผู้อำนวยการนะคะท่านผู้อำนวยการบงเงินทับซ้ายซึ่งเป็นบ้านหนูเองพี่ย่าก็ถือว่าได้รับเกียรตินะคะได้รับของที่ระลึกนะคะกับท่านองคมนตรีกับมือเลยนะคะเราก็ภูมิใจด้วยจริงๆค่ะทีนี้ไปดูสภาพอากาศกันบ้างติดตามข่าวสารนี้ต่อกันหน่อยนะพี่ธัญญา
0: ซึ่งค่ะเป็นไงบ้างคะ
1: ค่ะซึ่งถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นอากาศที่แปรปรวนอย่างมากกันเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่สำคัญของทางการเกษตรแหละซุปเปอร์เอลนีโญนี่คือหลายท่านก็เข้าใจว่าคือไม่ตกซะเลยนะ
0: ซุปเปอร์นี่อย่างใหญ่
1: คือแบบคูณ2คูณ4นะ2เท่าเลยลักษณะนี้ก็คือจริงๆแล้วคือตกท่วมทันทีเสียหายทันทีในฉับพลันแต่ถ้าเกิดแรงก็แรงในระยะยาวนะคะโดยเฉพาะปรากฏการณ์นี่แหละค่ะเอลนีโญที่ว่าเนี่ยก็ส่งผลให้ปริมาณฝนแหล่งน้ำอุณหภูมิและความเหมาะสมในการเพาะปลูกหากสถานการณ์รุนแรงหรือยาวนานก็อาจจะกระทบทั้งเรื่องของการผลิตการใช้น้ำต้องระวังนะคะรวมไปถึงต้นทุนของเกษตรกรด้วยสำหรับในห่วงปี2569ถึงปี2570นะภาครัฐนะคะจึงให้ความสำคัญนะพิทยากับการเตรียมความพร้อมและก็การวางแผนเชิงรุกค่ะให้กับประชาชนเพื่อให้เกษตรกรสามารถรับมือนะกับความเสี่ยงว่าอย่างนั้นเถอะนะคะทางด้านของนี่แหละนะสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงทีก็ด้วยไม่ใช่ลงทุนอย่างเดียวทันทีนะ
0: ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณเปิ้ลคะ
1: ค่ะ
0: เราจะมาพูดคุยกับผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นค่ะ
1: ค่ะ
0: หัวหน้าประยุรพัฒน์ศรีศักดิ์นอกหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พูดคุยถึงแนวทางการรับมือวิกฤตซูเปอร์เอลนีโญค่ะตั้งแต่การประเมินสถานการณ์การเตรียมพื้นที่และแหล่งน้ำการเลือกพืชที่เหมาะสมไปจนถึงมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรค่ะช
1: ่
0: วงต่อไปเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องแผนรับมือวิกฤตซูเปอร์เอลนีโญของพี่น้องเกษตรกรไทยช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการทัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานี
2: สู่ช่วงที่2
0: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
2: 2ของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะวันนี้เราอยู่กับแขกพิเศษร่วมรายการนะคะหัวหน้าประยุรพัฒน์ศรีสัตนอกหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าคะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนค่ะซึ่งกำลังกลายเป็นความท้าทายสำคัญของภาคการเกษตรนะคะโดยเฉพาะปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณฝนแหล่งน้ำอุณหภูมิและความเหมาะสมในการเพาะปลูกหากสถานการณ์รุนแรงหรือว่ายาวนานเนี่ยก็อาจกระทบทั้งผลผลิตรายได้ต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรได้ค่ะและในวันนี้นะคะเราอยู่กับผู้ทรงคุณวุฒิค่ะจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นจะมาพูดคุยกับเราในหัวข้อของแผนรับมือวิกฤตซูเปอร์เอลนีโญซึ่งจะเกิดขึ้นพี่น้องเกษตรกรควรจะเตรียมตัวอย่างไรทางภาครัฐค่ะมีแผนการดำเนินการอะไรบ้างเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ค่ะ
0: ค่ะ
2: เริ่มที่คำถามแรกค่ะหัวหน้าคะซึ่งเป็นเรื่องของการมองสถานการณ์ค่ะเริ่มจากว่าภาพรวมก่อนนะคะว่าทางสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นค่ะมีการหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีการประเมินสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญซึ่งจะเกิดขึ้นในปีนี้ค่ะ2562เนี่ยอย่างไรและมีความเสี่ยงหรือว่าผลกระทบด้านใดต่อพี่น้องภาคการเกษตรที่ต้องจับตามองและพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างไรนั่นเองค่ะเชิญค่ะ
1: เชิญค่ะ
4: ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นนะครับเรามีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ 4.2 ล้านไร่นะครับแล้วก็มีนาข้าวที่เป็นพืชที่ใช้ปริมาณน้ำเยอะอยู่ 2.4 ล้านไร่นอกนั้นก็มีปันสำปะหลังอ้อยโรงงานไม้ผลพืชผักทั่วไปนะครับในระยะปี2569ถึง70นี้สภาวะของเอลนีโญก็จะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นนะครับโดยจะส่งผลกระทบอย่างเช่นปัญหาฝนทิ้งช่วงหรือฝนตกหนักชุกเกินไปก็โดยภาพรวมก็เป็นสภาพอากาศที่แปรปรวนซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรชาวนาชาวไร่ที่ปลูกพืชผักนอกเขตชลประทานครับ
1: ค่ะอย่างที่ว่าซูเปอร์เอลนีโญท่านคะส่วนใหญ่ผู้คนจะบอกว่าเฮ้ยฝนแทบจะไม่ตกเลยแต่ความหมายจริงๆก็คือพอตกก็ตกหนักในทันทีทันใดพอจะไม่ตกก็คือเรียกว่าไม่ตกยาวลักษณะนี
2: ้
1: ดังที่เราเห็นนะคะแต่พอจะตกก็คือหนักในทันทีทันใดนะคะก็คือเสียหายทันทีเลยนี่คือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่เราเจออยู่ณขณะนี้นะคะท่าน
2: ทีนี้มาถึงแผนเชิงรุกของภาครัฐกันบ้างค่ะเมื่อมีการประเมินความเสี่ยงไปล่วงหน้าแล้วค่ะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐนี่ค่ะมีแผนหรือยุทธศาสตร์เชิงรุกอย่างไรในการป้องกันและลดผลกระทบก่อนที่จะเกิดความเสียหายคะ
4: ครับแนวทางของภาครัฐนะครับเรามีแนวนโยบายโดยใช้หลักการรู้ก่อนเตรียมก่อนปรับก่อนครับโดยเราจะมีการติดตามอยู่3เรื่องควบคู่กันนะครับเรื่องแรกสภาพอากาศเรื่องที่2ปริมาณน้ำและสถานการณ์การปลูกพืชเมื่อเรามีข้อมูลแล้วเราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้นะครับไปปรับคำแนะนำ ให้เกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกพืชในเขตนอกชนประทานนะครับขณะเดียวกันเราก็จะมีการบูรณาการกับหน่วยงานหลายหน่วยงานเช่นกรมชนประทานกรมฝนหลวงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโครงการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อบริการน้ำทั้งระบบหลักคือเก็บน้ำได้ใช้น้ำให้คุ้มปรับการผลิตให้เหมาะสมกับน้ำและเตือนเกษตรกรให้เร็วที่สุดครับ
1: นะคะเพื่อให้ทันท่วงทีต่อการที่จะเผื่อเกิดเหตุอันตรายด้วยทั้งคนสัตว์พืชถือว่าภาพรวมเนี่ยท่านค่ะอันนี้ก็อยู่ยากเหมือนกันนะคะ
4: ท่
1: ามกลางฝนตกนะไม่ตกก็อยู่ยากนะแล้วพืชล่ะคะเราจะต้องปลูกอะไรเหมาะกับในช่วงนี้ที่สุดที่คิดว่าจะช่วยให้เกษตรกรนะมีรายได้เพิ่มด้วย
4: เราจะเน้นไปที่พืชอายุสั้นใช้น้ำในปริมาณที่น้อยลงและที่สำคัญก็คือปรับระบบการให้น้ำที่แบบประหยัดนะครับเช่นการใช้ระบบน้ำหยดมินิสปริงเกอร์คือใช้น้ำให้ประหยัดที่สุดครับ
1: นะเหมือนนำเทคโนโลยีสมัยใหม่นะเข้ามาทุ่นแรงกับเกษตรกรในช่วงนี้ด้วย
4: คร
1: ับ ค่ะ
2: ค่ะทีนี้มาถึงการช่วยพี่น้องเกษตรกรลดความเสียหายท่านในคำถามที่4นะคะหากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงภัยแล้งหรืออุณหภูมิที่สูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อพืชแล้วค่
1: ะ
2: เกษตรกรเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือหรือมีมาตรการรองรับอย่างไรบ้างคะ
4: ครับในอันดับแรกนะครับเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะครับเพื่อให้มีข้อมูลเบื้องต้นที่เราจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ถ้าเกษตรกรไม่ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับถ้าเกิดภัยนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ก็จะมีเกษตรตำบลเกษตรอำเภอลงไปสำรวจถึงความเสียหายที่อยู่ในพื้นที่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะรวบรวมประกาศภัยพิบัตินะครับภัยธรรมชาติเพื่อรวบรวมขอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐโดยก็จะมีกระบวนการที่จะมีการประกาศภัยก่อนนะครับแล้วก็นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกชพอกชพจเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการครับ
2: ทีนี้ถ้าคำถามที่ว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนี่สามารถขึ้นได้ตลอดเวลาหรือว่ามีห่วงๆหรือแล้วแต่กรณีภ
4: ั
2: ยน
4: ั้
2: นๆสถานการณ
4: ์
2: น
4: ั้
2: นๆคะ
4: คือถ้าเกษตรกรปลูกพืชเสร็จนะครับอย่างเช่นข้าวก็สามารถไปขึ้นทะเบียนได้หลังจากข้าวงอกแล้ว15วันนะครับแล้วก็อยู่ในห่วงระยะเวลา2เดือนอันนี้คือช่วงที่รับขึ้นทะเบียนนะครับช่วงนี้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอต่างๆก็กำลังรับขึ้นทะเบียนอยู่นะครับกำลังตรวจสอบข้อมูลกันอยู่ช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้เร่งรีบไปขึ้นทะเบียน
2: ในการขึ้นทะเบียนสามารถไปขึ้นได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดทุกแห่ง
4: ที่เกษตรอำเภอทุกแห่งครับ
1: ค่ะอย่างที่บรรจาคีรีนี่ก็สามารถจะไปที่เกษตรอำเภอบรรจาคีรีในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่ว่าเกี่ยวกับการที่ได้รับผลกระทบนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการประเมินช่วยเหลืออีกแนวทางหนึ่งนะตามที่เรียกว่างบเยียวยาใช่ไหมคะท่านคะ
2: เพื่อจะได้รับการเยียวยานะคะ
1: ค่ะ
2: มาที่การปรับตัวของเกษตรกรกันบ้างค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะหัวหน้าคะในระยะยาวเนี่ยเกษตรกรจำเป็นต้องปรับตัวให้สามารถอยู่กับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยากให้ท่านเนี่ยค่ะได้ให้คำแนะนำเพื่อพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นการทำเกษตรใช้น้ำน้อยการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาปลูกการใช้เทคโนโลยีหรือว่าการทำการเกษตรที่มีความหลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงพี่น้องเกษตรกรควรจะปรับตัวยังไงบ้างคะเพื่อเตรียมพร้อมรับปรากฏการณ์เอลนีโญนี้ค่ะ
1: ค่ะ
4: ครับในส่วนของเกษตรกรนะครับในการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็จะมีหลักการอยู่ประมาณ4หลักการนะครับ
2: ค่ะหัวหน้า
4: สิ่งแรกก็คือเราต้องให้ความสำคัญของน้ำในเป็นสิ่งแรกในการทำการเกษตรนะครับ
2: ค่ะ
4: อันดับที่1เราต้องสำรวจน้ำก่อนที่เราจะปลูกนะครับอย่า อย่าดูเพียงว่าปีที่แล้วปลูกอะไรก็จะปลูกเหมือนเดิมนะครับก็ให้มีการปรับเปลี่ยนอันดับที่2นะครับปรับพื้นที่และช่วงเวลาปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ํานะครับเพื่อสอดคล้องกับปริมาณน้ําและคาดการณ์ของฝนที่จะตกนะครับ
2: ค่ะ

0: แล้วก็ตากดินให้แห้งหลังจากนั้นก็จะเอาน้ำเข้ามานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกระบวนการปลูกข้าวเพื่อลดโลกร้อนวิธีหนึ่งครับซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดทางสำนักงานชลประทานครับเราร่วมมือกันทำสิ่งนี้ครับรณรงค์การปลูกข้าวเปียกสลับแห้งครับ
1: โอ้นี่สนใจมากเลยค่ะ
0: ครับผมครับ
1: ทีนี้อยากให้ท่านย้ำอีกสักหน่อยค่ะอย่างเดียร์นี่อยากรู้จังเลยว่าพืชอะไรบ้างที่ควรจะปลูกเวลามีน้ำน้อยเวลาหน้าแรงนี่แหละเวลาไม่ค่อยมีฝนเวลาน้ำน้อยเนี่ยเราควรจะปลูกพืชชนิดนี้อะไรบ้างคะ
0: สิ่งแรกนะครับเราถ้าเราปลูกแล้วเราได้ประโยชน์สองอย่างนะครับก็เช่นพืชตระกูลถั่วนะครับถั่วโดยทั่วไปก็จะมีถั่วเขียวถั่วเหลืองนะครับถั่วฝักยาวก็ถือว่าเป็นถั่วลิสง
1: ถั่วลิสงนี่ยังได้อยู่นะ
0: ได้ครับพืชพวกนี้จะใช้น้ำน้อยนอกจากนั้นแล้วก็จะเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเพราะในรากพืชตระกูลถั่วก็จะมีปมเชื้อราไลโซเบียมซึ่งเป็นตัวตึงในตัวเช่นบำรุงดินไปอีกทางหนึ่งครับ
1: เรียกว่าจะต้องแบบหาพืชแบบสตรองจริงๆทนแล้งทนฝนแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ได้เรียกว่าผลดอกออกผลยังเสริมรายได้ด้วย
0: ครับครับ
1: ค่ะเรามาพูดคุยกันต่อถึงระบบแจ้งเตือนและการเข้าถึงข้อมูลกันค่ะหัวหน้าประยุรพัฒน์ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมน้องเปิ้ลคะ
2: ค่ะ
1: สุดค่ะอยากให้หัวหน้าค่ะช่วยแนะนำพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรเนี่ยควรที่จะติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนภัยด้านการเกษตรจากช่องทางไหนและทางสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยมีระบบหรือว่าเครือข่ายในการสื่อสารข้อมูลถึงเกษตรกรในพื้นที่อย่างไร
2: ค่ะ
1: อยากให้ท่านพูดคุยถึงเรื่องนี้ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ในส่วนในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรนะครับเราก็จะมีหลายช่องทางนะครับก็จะอาศัยสื่อทางมวลชนนะครับสื่อทั่วไปแล้วก็อีกเวทีนึงก็จะมีการเวทีประชุมนะครับในระดับจังหวัดระดับอำเภอนะครับแล้วก็ในระดับอำเภอก็ประชุมในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารอีกทางนึงก็ผ่านอคม.นะครับอันนี้เป็นกระบวนการสื่อสารซึ่งเราได้ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้วครับ
1: ค่ะอันนั้นคือกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะไปสื่อสารต่อลูกบ้านใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วทีนี้มีช่องทางไหมคะอย่างช่องทางของออนไลน์ช่องทางออนไลน์จะเข้าไปดูได้ที่เพจไหนเว็บไซต์ไหนหรือว่าwalk in ไปที่สำนักงานเกษตรอำเภออย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับwalk in ไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะครับเราก็จะมีศูนย์พิรุณราษฎร์นะครับอย
1: ู
0: ่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับทั้งปัญหาด้านการเกษตรต่างๆทุกสาขานะครับท่านสามารถ walk in ไปได้เลยนะครับ
1: ศูนย์ร้องเรียนพิรุณราษฎร์
0: พิรุณราษฎร์ครับ
1: ตั้งอยู่ที่
0: สำนักงานเกษตรอำเภอ
1: ทุกอำเภอ
0: ทุกอำเภอครับ
1: ในวันและเวลาราชการพี่น้องเกษตรกรสามารถเข้าไปร้องทุกร้องเรียนหรือขอคำปรึกษาได
0: ้ได้ครับ
1: ค่ะที่เรียกว่าอะไรนะคะศู
0: นย์เกษตรพิรุณราษฎร์ครับ
1: ศูนย์เกษตรพิรุณราษฎร์ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในทุกอำเภอทุกจังหวัดนะคะพี่น้องเกษตรกรสามารถไปปรึกษาหรือมีคำร้องเรียนอะไรก็สามารถเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ได
0: ้ครับ
1: ค่ะมาถึงคำถามสุดท้ายค่ะหัวหน้าคะเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยกำลังมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญนะคะซึ่งอยากจะให้ฝาก3เรื่องสำคัญที่เกษตรกรควรเริ่มทำตั้งแต่วันนี้
2: ค
1: ่ะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับความแปรปรวนของสภาพอากาศเชิญค่ะอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรคะ
0: ครับเรื่องแรกนะครับก็คือเตรียมความพร้อมนะครับความพร้อมสิ่งแรกก็คือเรื่องน้ำนะครับถ้าเราจะทำการเกษตรเนี่ยเราต้องมีข้อมูลเรื่องปริมาณน้ำคือการใช้น้ำให้เหมาะสมกับสภาวะอากาศนะครับเรื่องที่สองนะครับเตรียมพืชนะครับเตรียมพันธุ์พืชคือพืชที่เหมาะสมกับน้ำที่เรามีค่อนข้างจำกัดนะครับเรื่องที่สามนะครับก็เพิ่มทางเลือกสำหรับตัวเกษตรกรเองไม่ควรปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือพืชชนิดเดียวอาจจะไปทำไร่นาสวนผสมหรือปลูกพืชที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงทั้งรายได้ราคาและภัยพิบัติครับ
2: นะคะเพื่อถือว่าเป็นการปรับตัวให้เข้ากับ ช่วงสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญนะไม่ใช่เอลนีโญธรรมดานะ
0: ค
2: ะซุปเปอร์เลยนะพี่ยะหัวหน้าค่ะ
1: ค่ะจากการพูดคุยในวันนี้

0: นะคะเราก็เห็นได้ว่าการรับมือจากความเสี่ยงปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะไม่ควรรอให้เกิดความเสียหายแล้วจึงแก้ไขแต่หัวใจสำคัญก็คือรู้เร็วนะคะวางแผนเร็วปรับตัวเร็วและลดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางโดยเป้าหมายของการรับมือซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยไม่เพียงแค่แก้ปัญหาเมื่อเกิดวิกฤตแต่คือการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรค่ะลดความเสียหายรักษารายได้และเดินหน้าประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณหัวหน้าประยุรพัฒน์ศรีสะนอกหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นขอบคุณหัวหน้าค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณหัวหน้าได้ค่ะโอกาสหน้าถ้ามีเวลาสนใจมากเลยเรื่องของรายได้
0: สนใจมากค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ

ช่วงนี้เรามีผู้สื่อข่าวสวทเลยสทอุดรธานีอยู่กับเราในสายและวิทยาค่ะแต่ว่าเราก็ต้องไปติดตามข่าวสารจากทั้งจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดอุดรธานีกันเราไปเริ่มกันที่สวทเลยกันก่อนนะคะซึ่งถือว่าที่นั่นนะคะเป็นประเด็นรองเลขาธิการปปส.นะคะบอกได้ลงพื้นที่จังหวัดเลยติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดแล้วก็สกัดกั้นนะคะเกี่ยวกับยาเสพติดตามแนวชายแดนจังหวัดเลยค่ะโดยจังหวัดเลยบอกว่าใช้โมเดลป้อมยามประจำหมู่บ้านแล้วก็ป้อมยามประจำชุมชนวิเดียผนึกกำลังความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้พวกยาเสพติดเนี่ยเข้าไปสู่ชุมชนเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดนี้กับผู้สื่อข่าวนะคะคุณพี่หน่อยค่ะคุณปนภัทรแสงสีเรืองจากสทเลยกันเลยค่ะ

0: ดำเนินรายการคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้สวทเลยมีเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดและการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนรวมทั้งการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่ติดยาเสพติดมานำเสนอกันครับโดยเมื่อเร็วๆนี้ครับที่กองบังคับการกรมทหารพรานที่21ค่าย42รักอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนายสิริสุขยืนหานรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนจังหวัดเลยโดยมีนายกิตติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพันเอกสอนนันท์นวลมณีผู้บังคับการกรมทหารพรานที่21พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายทหารฝ่ายอำนวยการเจ้าหน้าที่นาย10อาสาสมัครทหารพรานและผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเลยร่วมให้การต้อนรับรองเลขาธิการปปส.และคณะได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ชายแดนนอกจากนี้รองเลขาธิการปปส.และคณะยังได้พบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและเสริมความเข้มแข็งด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดนทั้งนี้จังหวัดเลยได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่พื้นที่ชายแดนและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยจังหวัดเลยใช้โมเดลป้อมยามประจำหมู่บ้านและป้อมยามประจำชุมชนที่เน้นผนึกกำลังความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ควบคู่ไปกับการตั้งด่านตรวจสกัดตามเส้นทางเชื่อมต่อและงานลาดตระเวนเข้มข้นบริเวณแนวชายแดนซึ่งสามารถสร้างผลงานการปราบปรามได้อย่างเห็นผลโดยผลการดำเนินการยุทธการ90วันซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2569เพียงแค่ช่วง2เดือนแรกกรกฎาคมถึงสิงหาคมเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดในพื้นที่จังหวัดเลยได้ถึง922รายแบ่งเป็นคดีครอบครอง449คดีคดีเสพ394คดีคดีจำหน่าย79รายของกลางยาบ้ากว่า6ล้านเม็ดไอซ์417กิโลกรัมและยึดเงินสดได้อีกกว่า5ล้านบาทเศษทั้งนี้หัวใจสำคัญของยุทธวิธีนี้คือการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ประสานพลังระหว่างภาคประชาชนและผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำคุ้มอสม.ชรบ.อาสาสมัครรักษาดินแดนทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐอาทิตย์นายอำเภอปลัดตำบลเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังคอยสอดส่องและดูแลความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านอย่างใกล้ชิดส่วนการฟื้นฟูบำบัดผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคมเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมามีการเปิดโครงการรวมพลังศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่28ค่าย42รักตำบล42รักอำเภอเมืองเลยซึ่งจัดขึ้นในห้วงระหว่างวันที่9ถึง15กันยายนนี้เพื่อฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างโอกาสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเตรียมความพร้อมในการคืนคนดีสู่สังคมอย่างมีคุณภาพให้ผู้ที่ใช้ยาเสพติดและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูและการพัฒนาตนเองทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสามารถกลับไปดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและยั่งยืนครับ
1: สายโฟนอินจากคุณหน่อยพลพัฒน์แสน
2: สินเรืองค่ะพี่หน่อยผู้สื่อข่าวจากสวทเลยนะคะมาที่ผู้สื่อข่าวอีกหนึ่งท่านค่ะ
3: ค่ะ
2: สวทอุดรธานีน้องมายกัญชพรรดาบุตรค่ะ
3: ค่ะ
2: จะมาพูดคุยกับเราในประเด็นของท่านพัทรพงศ์ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะคุณฟังคุณชม
3: คะ
2: เพื่อตรวจความพร้อมท่าอากาศยานประเดิมเที่ยวบินตรงคุณหมิงอุดรรับมหกรรมพืชสวนโลก2026จะเป็นยังไงเราไปติดตามกันค่ะ
4: ค
3: ู้ดำเนินรายการด้วยนะคะวันนี้สวทอดอนธานีรายงานข่าวนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อุดรธานีตรวจความพร้อมท่าอากาศยานประเดิมเที่ยวบินตรงคุณหมิงอุดรรับมหกรรมพืชสวนโลกที่จะถึงนี้ค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการนะคะติดตามแผนงานที่ท่าอากาศยานอุดรธานีพร้อมประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับสนามบินสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติหรือ International Airport เต็มรูปแบบค่ะและสร้างความมั่นใจในการรองรับนักท่องเที่ยวช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลกนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยนะคะว่าท่าอากาศยานอุดรธานีมีความพร้อมในการให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยได้รับใบรับรองและการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากกพท.เป็นสนามบินแห่งที่6ในสังกัดกรมท่าอากาศยานและเป็น1ใน11สนามบินที่ได้รับการกำหนดให้รองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งแบบประจำและแบบเช่าเหมาลำค่ะปัจจุบันนะคะก็มีทางวิ่งยาวกว่า 3,048 เมตรลานจอด11หลุมจอดและอาคารผู้โดยสารที่รองรับผู้เดินทางได้สูงถึง 3.4 ล้านคนต่อปีค่ะสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ประเดิมด้วยเส้นทางบินตรงแบบเช่าเหมาลำคุณหมิงอุดรธานีโดยสายการบิน Lucky Air ให้บริการสัปดาห์ละ2เที่ยวบินตั้งแต่เดือนกันยายนถึง22ตุลาคม2569ค่ะนอกจากนี้นะคะท่าอากาศยานยังได้เตรียมความพร้อมรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลก2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570โดยมีการปรับปรุงเส้นทางเข้าออกจัดระบบขนส่งสาธารณะซัตเทิลบัสเตรียมพื้นที่จุดจอดรถรวมถึงจัดเตรียมบริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยวตลอดจนเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าโอท็อปและร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ให้ผู้โดยสารโหลดกล่องบรรจุผลไม้ขึ้นเครื่องฟรี10กิโลกรัมเลยค่ะผ่าน6สายการบินนะคะเพื่อช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนการตรวจราชการครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนท่าอากาศยานอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศและภาคอีสานตอนบนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะเราไปรับฟังงานแถลงข่าวกันค่ะ
4: รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับนโยบาย Airport for Regional Development ที่มุ่งพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นมากกว่าสถานที่สำคัญการเดินทางแต่เป็นประตูเศรษฐกิจและประตูสู่โอกาสที่จะเชื่อมโยงประชาชนนักท่องเที่ยวสินค้าและธุรกิจจากภาคภูมิภาคสู่ประเทศและนานาชาติวันนี้มีข่าวดีสำคัญสำหรับจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนคือท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแล้วนับเป็นสถานบินขออภัยครับนับเป็นสนามบินแห่งที่6ในสังกัดกรมท่าอากาศยานที่ได้ใบรับรองดังกล่าวซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความพร้อมในการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลนอกจากนี้ท่าอากาศยานอุดรธานียังเป็น1ใน11สนามบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจำกัดขออภัยที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดให้สามารถให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำโดยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางวิ่งความยาว 3,048 เมตรลานจอดอากาศยาน11หลุมจอดและอาคารที่พักผู้โดยสารสามารถรองรับผู้โดยสาร 3.4 ล้านเที่ยวบินต่อปีและเพื่อเป็นการตอกย้ำความพร้อมดังกล่าวท่าอากาศยานอุดรธานีจะเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงแบบเช่าเหมาลำเส้นทางคุณหมิงอุดรธานีคุณหมิงโดยสายการบิน Lucky Air สัปดาห์ละ2เที่ยวบินใช้เครื่องบิน Boeing 737-800 จำนวน189ที่นั่งซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสใหม่ในการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างจีนกับจังหวัดอุดรธานีสำหรับเส้นทางบินใหม่นี้สายการบินได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตร มาตรการส่งเสริมพัฒนาเส้นการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศของกรมท่าอากาศยานพ.ศ. 2569โดยได้รับส่วนลดค่าบริการในการขึ้นลงอากาศยานและค่าบริการที่เก็บอากาศยานในอัตรา50%เป็นระยะเวลา1 ปีเพื่อสนับสนุนการเปิดเส้นทางการบินใหม่และเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงทางอากาศระหว่างประเทศในส่วนของการให้บริการระหว่างประเทศทุกหน่วยงานได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมอย่างครบวงจรทั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านศุลกากรด่านควบคุมโรคด่านกักกันพืชและสัตว์รวมถึงการให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยวหรือแบตรีฟันเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยตลอดกระบวนการเดินทางขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมยังมองไปถึงการเตรียมความพร้อมรองรับมหกรรมพืชสวนโลก2026จังหวัดอุดรธานีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569จนถึง14มีนาคม2570โดยได้เตรียมโครงข่ายการเดินทางเชื่อมโยงจากท่าอากาศยานเข้าสู่พื้นที่จัดงานทั้งการปรับปรุงและขยายถนนทางเข้าออกท่าอากาศยานเป็น3ช่องจราจรและการจัดเตรียมระบบรถโดยสารสาธารณะชัตเทิลบัสเชื่อมต่อกันจากท่าอากาศยานไปยังจุดจอดรถที่สำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าสู่งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนอกจากการเชื่อมโยงผู้คนแล้วกระทรวงคมนาคมยังให้ความสำคัญกับการใช้ท่าอากาศยานเป็นพื้นที่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนโดยท่าอากาศยานอุดรธานีได้เปิดพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าชุมชนและโอท็อปเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้และสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นและได้ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และพันธมิตรภาคการบินเดินหน้ามาตรการสนับสนุนการบริหารจัดการผลไม้ในปี2569เพื่อเร่งระบายผลผลิตในช่วงฤดูการเพื่อลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำผู้โดยสารสามารถโหลดกล่องผลไม้ใต้ท้องเครื่องได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1รายและสามารถติดต่อขอรับกล่องบรรจุผลไม้ได้ฟรีณจุดประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานมีสายการบินที่เข้าร่วมมาตรการจำนวน6สายการบินได้แก่การบินไทยบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยแอร์เอเชียไลออนแอร์และไทยเวียดเจ็ตสำหรับจังหวัดอุดรธานีกระทรวงคมนาคมมีเป้าหมายที่จะเห็นท่าอากาศยานแห่งนี้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเชื่อมโยงผู้คนนักท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจจากประเทศไทยสู่ภูมิภาคและนานาชาติการได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะการเปิดเส้นทางตรงจากคุณหมิงการเตรียมความพร้อมรองรับมหกรรมพืชสวนโลก2026จึงไม่ใช่เพียงความสำเร็จของท่าอากาศยานอุดรธานีแต่เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้งภูมิภาคกระทรวงคมนาคมพร้อมเดินหน้าทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่เพื่อให้การเดินทางของประชาชนสะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงไร้รอยต่อและตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจในทุกที่ทุกพื้นที่เราจะร่วมกันผลักดันท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นมากกว่าสถานที่เดินทางแต่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างโอกาสสร้างรายได้และสร้างการเติบโตให้ประชาชนและภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนขอบคุณครับ
3: ค่ะและนี่คือรายงานจากสวทอุดรธานีขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณสายโฟนอินจากสวทอุดรธานีค่ะน้องมายกัญชพรรัตนาบดค่ะ
5: ค่ะอะไรค่ะเรามาต่อกันที่เรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อนะพี่ธัญญาค่ะบอกวันนี้ท่านรัฐมนตรีนะคะก็ได้ลงพื้นที่ที่ขอนแก่นเยี่ยมยามถามข่าวรู้สึกว่าสำหรับผู้ใหญ่ลงพื้นที่ขอนแก่นเยอะนะคะล่าสุดนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมซึ่งแน่นอนค่ะ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวานนี้ท่านมาแล้วนะกิจกรรมที่หลากหลายแต่ช่วงเช้าตอนนี้ช่วงบ่ายยันช่วงบ่ายกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะลงพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดงานที่มีชื่อว่า ED Quality Share and Learn Fair 2026นะ Innovation for Sustainability ยกระดับนวัตกรรมการศึกษาเพื่อความยั่งยืนค่ะพร้อมกับมีการปาฐกถาพิเศษด้วยนะแล้วก็มอบรางวัลอีก15รางวัลนวัตกรรมเด่นระดับประเทศนะพี่เดียซึ่งแน่นอนค่ะวันนี้วันดีนะที่ห้องประชุมสายสุรีจุติกุลค่ะที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะคะวันนี้มาเป็นประธานเปิดงาน ED Quality Share and Learn Fair 2026นะคะ Innovation for Sustainability พร้อมมอบรางวันการประกวดนวัตกรรมและแสดงปาฐกถาพิเศษโดยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะมีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ชันชัยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวต้อนรับพร้อมกับรองศาสตราจารย์ดร.อิสราก้านจักรนะคะคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์กล่าวรายงานท่ามกลางผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักเรียนนักศึกษาภาคีเครือข่ายทางการศึกษาร่วมงานกว่า400คนอุ่นหนาฝาข้างในครั้งนี้ค่ะ
6: ค่ะโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ค่ะได้บรรยายปาฐกถาพิเศษในหัวข้อสร้างคนสร้างความรู้สร้างนวัตกรรมทิศทางการศึกษาไทยสู่ความยั่งยืนโดยท่านได้เน้นย้ำค่ะว่าโลกปัจจุบันเนี่ยเผชิญกับความท้าทายหลายด้านการศึกษาไทยจึงต้องปรับบทบาทจากการมุ่งถ่ายทอดเนื้อหาไปสู่การสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ใช้ได้จริงวัดผลได้ขยายผลได้เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมทั้งได้ชื่นชมคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะที่ร่วมกันสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้และขับเคลื่อนการพัฒนาครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตอบโจทย์อนาคตค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะ
6: ค่ะทางด้านท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ
5: ท่
6: านกล่าวค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะท่านได้กล่าวค่ะว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศจึงมุ่งเน้นส่งเสริมพื้นที่กลางแห่งนี้เพื่อให้ผู้เรียนครูอาจารย์บุคลากรตลอดจนภาคีเครือข่ายค่ะที่จะได้ร่วมกันนำเสนอแลกเปลี่ยนและต่อยอดผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติจริงเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนชุมสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
5: ซึ่งถือว่ากับการที่ท่านมาครั้งนี้ที่ขอนแก่นนะคะก็ได้ถือว่าเติมเต็มการพัฒนาเกี่ยวกับพวกอินโนเวชันหรือนวัตกรรมเกี่ยวกับทางด้านการศึกษาให้ยั่งยืนแล้วก็ให้ลูกหลานนะคะที่ได้เรียนแล้วก็ได้รับรู้นะคะสิ่งใหม่ๆก็จะมีการต่อยอดพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนและทำให้การศึกษาไทยนะคะมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งแล้วก็ก้าวล้ำให้ทันกับโลกทุกวันนี้ด้วยนะคะพี่เดียยาค่ะได้ทำมาถึงช่วงสุดท้ายนะพี่เดียยาเสวก็ถือว่าเวลานะคะแป๊บเดียวจริงนะคะและท่านก็มาชมนะคะเสียงรับชมรับฟังอุณาฝาข้างบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณแฟนคลับทางบ้านด้วยนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์บนท่านบอกขับรถอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะที่เรานำมาฝากกันทั้งข่าวสารที่หลากหลาย1ชั่วโมงโดยประมาณนะคะซึ่งสำหรับใครค่ะที่เดินทางในช่วงนี้ก็ระวังด้วยนะคะอาจจะมีจุดเสี่ยงจุดอันตรายน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะแถวเมืองเก่าขอประชาสัมพันธ์ย้ำกันอีกครั้งนึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตกปุ๊บปั๊บนะพิทยาช่วง 17:00 นนะคะเราก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มนะคะเพื่อที่จะได้รับมือเผื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยนะคะเผื่อน้ำท่วมแถวบริเวณเมืองเก่านะคะตัดไปทางบ้านสะอาดออกจากตัวเมืองขอนแก่น ันไปนะจุดนั้นจะเป็นจุดที่เหมือนมีบ่อระบายน้ำแต่ว่าระบายไม่ทันบางทีน้ำท่วมในทันทีค่ะ
7: ท
5: ั
7: ้งอีกซอยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยที ่เป็นน้ำรอระบายนะคะ
5: ใช่ค่ะแล้วก็แถวโรงเรียนศูนย์การศึกษาคนตาบอดนะคะอีกหลายจุดเลยที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะก็บอกว่าพอฝนตกปุ๊บปั๊บนี่คือบางทีก็ระวังแล้วนะป้องกันแล้วนะแต่ไม่ทันจริงๆนะคะอาจจะเกิดจากการที่บอกว่าอุดตันไหมจากเศษสวะท่อระบายน้ำก็ให้ทุกท่านนะช่วยกันตรวจสอบเรื่องของทั้งพวกเศษขยะนะท่อที่จะอุดตันหรือเปล่าพอฝนตกลงมาในขณะเดียวกันสายไฟฟ้าที่ห้อยระยงระยางฝนตกน้ำท่วมมาใช่แล้วนะคะเดี๋ยวจะทำให้ช็อตได้ค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายนะคะกับรายการข่าวเล่าเรื่องค่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่13วันอาทิตย์ที่13กันยายนนะคะ2569ค่ะซึ่งก็คุณผู้ชมผู้ฟังสามารถติดตามรายการนี้คัดข่าวเล่าเรื่องนะคะพรุ่งนี้ค่ะใครจะเป็นเจ้าภาพนะคะ
7: สวท.น้องบัวลำพูค่ะเป็นแม่ข่ายรายการคัดข่าวเล่าเรื่องพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะคะในเวลา 15:10 นาทีโดยประมาณไปจนถึง 16:00 นติดตามได้โดยสวท.น้องบัวลำพูเป็นแม่ข่ายค่ะ
5: ค่ะ
7: วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ
5: ค่ะ
7: โดยรายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะกำกับดูแลการผลิตโดยท่านสมบัติชัยรัตน์นะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ควบคุมดูแลการผลิตรายการโดยท่านผู้อำนวยการสวทขอนแก่นท่านอัจฉริยามังธานีค่ะช่างเทคนิคโดยนะคะพี่สกายนั่นเองค่ะวันนี้ดิฉันจันทิมาจันเต็มพร้อมกับดีเจเปิ้ลค่ะคุณจินาพรมั่งคั่งลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์คืนทรัพย์สินผู้เสียหายถูกฉ้อโกงเงินทางออนไลน์แล้วเกือบ600คนมูลค่ารวมกว่า130ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์คืนทรัพย์ผู้เสียหายถูกฉ้อโกงเงินทางออนไลน์แล้วเกือบ600คนมูลค่ารวมกว่า130ล้านบาท
7: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับสถาบันการเงินและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.จัดตั้งศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหากรณีประชาชนถูกมิจฉาชีพลวงโอนเงินทางออนไลน์โดยได้ดำเนินภารกิจทางการเข้าพื้นที่จับกุมผู้ต้องหาในที่เกิดเหตุระหว่างกดเงินสดจากตู้ ATM ธนาคารตลอดจนการแกะรอยสืบค้นเบาะแสซึ่งปัจจุบันบัญชีม้ามีการปรับรูปแบบจากบัญชีบุคคลเป็นนิติบุคคลทำให้การสืบสวนดำเนินการได้ยากมากขึ้นแต่เจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างเต็มที่โดยล่าสุดสามารถเฉลี่ยทรัพย์คืนผู้เสียหายตามมูลค่าที่ได้รับความเสียหายแล้วเกือบ600คนมูลค่ารวมกว่า130ล้านบาทผ่านิตคาดหน้ารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการย้ำนโยบายอยู่ดีมีโอกาสมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล AI หนุนสร้างรายได้อย่างมั่นคง
8: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณเดอะมอลล์นครราชสีมาภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ NTC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่12-13กันยายน2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและเข้าถึงการจ้างงานโดยเฉพาะการยกระดับทักษะดิจิทัลการใช้ AI และอีคอมเมิร์ซเพื่อช่วยลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสทำงานผ่านระบบออนไลน์และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับคนพิการอย่างเท่าเทียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยภัทรพิราพรพิญโยทีมข่าวสวทชนครราชสีมารายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีเปิดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดกว่า 2,000 รายการลดราคาสูงสุดร้อยละ60
9: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569ณบริเวณวัดโสมสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่ไปกับการเพิ่มช่องทางกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรโดยภายในงานได้รวบรวมสินค้าอุปโภคบริโภค10หมวดหมู่รวมกว่า 2,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาลดสูงสุดถึงร้อยละ60พร้อมนำเสนอสินค้าไฮไลท์ราคาพิเศษเพื่อกระตุ้นกำลังซื้ออาทิไข่ไก่เบอร์เอ็มแผงละ85บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำมันปาล์มขวดละ40บาทข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัมถุงละ130บาทรวมถึงการนำผลไม้ตรงจากกลุ่มเกษตรกรมาจำหน่ายเพื่อแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดเช่นมังคุดกิโลกรัมละ35บาทและลองกองกิโลกรัมละ25บาทซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์ นาคบุญนำสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะประจำวันเสาร์ที่12กันยายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันสุภรัตน์ นาคคุณนำนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงเย็นแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้เราจะมีทนายอาสาเข้ามาพูดคุยกันนะคะคือทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาทักทายกันแล้วก็รับปรึกษาปัญหากฎหมายด้วยนะคะใครต้องการจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันหรือสอบถามปัญหานะคะให้ท่านทนายเกิดผลนะคะได้ช่วยไขข้อข้องใจให้ก็โทรมาได้เลยนะคะ022769717ค่ะหรือ022769721สายด่วน0817159551-3นะคะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการได้ทั้งทางวิทยุนะคะ FM 92.5 MHz หรือว่าระบบ AM 891 KHz ค่ะทาง Facebook นะคะทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์ฝากคำถามกันไว้ได้นะคะเราจัดรายการสดนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะทักทายกับเราได้นะคะวันนี้ประเด็นที่จะคุยกันเพื่อให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายเนี่ยเนื่องจากว่าก็มีคนสอบถามมาเหมือนกันนะคะว่าถ้าผู้ที่เป็นผู้พิการทางสมองหรือว่าทางสติปัญญาแล้วเกิดไปทำความผิดอาญาเนี่ยนะคะจะได้รับการยกเว้นโทษหรือว่าลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันเรื่องนี้รวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปทักทายกับทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะก็ติดตามสถานการณ์ข่าวกันนิดนึงแล้วกันเพราะว่าในเวลานี้ก็คงจะเป็นประเด็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากสังคมนะคะแล้วหลายๆคนก็บอกว่าไม่น่าเชื่อเลยนะคะนั่นก็คืออดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะหรือตอนนี้ก็ต้องบอกว่านายอติโชตนะนายอติโชตหรือว่าอดีตพระวชิรญาณนะคะมีข้อมูลนะคะวันนี้ทางตำรวจเนี่ยเขาก็พูดถึงการจัดตั้งมูลนิธินะคะของนายอติโชตนี่แหละนะคะก็บอกว่าตรวจสอบแล้วนะคะเบื้องต้นพบว่ามูลนิธินี้เนี่ยเพิ่งเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองส่วนจะมีกรรมการเพียงคนเดียวหรือว่ามีบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยเนี่ยตำรวจขอเวลาตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้เพิ่มเติมก่อนนะคะแล้วก็เจตนาที่แท้จริงของการจัดตั้งมูลนิธิเนี่ยก็ยังไม่สามารถระบุได้แต่ว่าจากพฤติการที่ตรวจพบนะคะตำรวจก็ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าอาจมีการนำเงินเข้ามาเพื่อฟอกเงินแล้วก็มีลักษณะบางประการค่ะที่คล้ายกับการดำเนินงานของวัดพระบาทน้ำพุนั่นเองยังจำเรื่องของวัดพระบาทน้ำพุได้ใช่ไหมคะตอนนั้นก็เป็นเรื่องโด่งดังเลยทีเดียวเมื่อถามว่าสถานะทางการเงินของวัดตอนนี้เป็นยังไงนะคะก็อยู่ระหว่างการขอข้อมูลจากทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ค่ะเพื่อตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดนะคะทั้งเงินที่ไหลเข้าไหลออกตรวจสอบที่มาของเงินหรือปลายทางของเงินแต่ละส่วนเนี่ยเพื่อที่จะดูเส้นทางการเงินนะว่ามายังไงไปยังไงนะคะส่วนเรื่องของการจัดทำพระเครื่องรางวัตถุมงคลเนี่ยนะคะก็บอกว่ามีการทำมาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้วมีวัตถุมงคลหลายประเภทด้วยกันนะคะแต่ว่าการตรวจสอบรายได้จากส่วนนี้ทำได้ค่อนข้างยากนะคะตำรวจบอกเนื่องจากว่าบางกรณีก็ชำระกันเป็นเงินสดนะหรือว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีโดยที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนก็ยังไม่สามารถระบุได้ทันทีนะคะว่าเงินที่เข้าบัญชีเนี่ยมันเป็นรายได้จากการเช่าพระหรือว่ามาจากส่วนอื่นนะคะตอนนี้ทางตำรวจก็บอกว่าอยู่ระหว่างการนะขอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.อยู่นะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้เราก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะคะส่วนในเรื่องราวของนายอติโชตแล้วก็ สิกาเอเนี่ยก็ยังอยู่ในเรือนจำนะคะศาลไม่ให้ประกันตัวนะคะบอกว่ามีโทษสูงนะเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะตอนนี้สายของทนายเกิดผลแก้วเกิดเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะทนายเกิดผลคะ
2: สวัสดีครับพี่สุภรัตน์ครับ
1: ค่ะเสียงชัดเจนไหมคะ
2: เมื่อกี้กำลังเกือบจะเรียกสีกาเอไปแล้วนะคร
1: ับ โอ้ตายเลย อย่าเรียกสีกาอิ๋วแล้วกัน แม่ความจริงเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอีกแล้วนะเพราะว่าหลังจากที่มีข่าวโด่งดังเมื่อครั้งก่อนนู้นนะหลายวันทีเดียว
2: นั่นน่ะ
1: ส
2: ี
1: กา
2: ป๊อ
1: ปสีกาเก๋นโอ้เขานี่มาสีกาเออีกเนาะก็ความจริงแล้วเนี่ยมีคนเขาบอกว่ามันก็อาจจะยังมีอีกนะแต่ว่ามันยังไม่มีการเปิดเผยยังไม่เป็นข่าวหรืออย่างไรนะคะฟังเรื่องนี้เอาเดี๋ยวถามเรื่องนี้ก่อนจะคุยเรื่องอื่นนะมุมมองของทนายเกิดผลค่ะ
2: ครับในมุมมองเรื่องที่เป็นประเด็นเรื่องวัดนี้ใช่ไหมครับจริงๆก็เรื่องนี้มันก็ต้องแยกเป็นสองเรื่องอะเนาะเรื่องศาสนาก็ส่วนหนึ่ง
1: ค่ะ
2: เรื่องตัวบุคคลก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: ในเรื่องตัวบุคคลเนี่ยเราค่อนข้างจะพลาดไม่ถึงเหมือนกันนะพลาดไม่ถึงเหมือนกันเพราะว่าเรื่องพระชั้นผู้ใหญ่ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตที่มันเป็นประเด็นหลายๆเคสหลายวัดอ
1: ่ะ
2: เราก็คาดไม่ถึงอยู่แล้ว
1: ก็อย่างวัดพระบาทน้ำพุใช่ไหมคะที่ทนายเกิดผลก็ไปบ่อยแล้วนั่น
2: โอ้วัดพระบาทน้ำพุที่ผมอกหักเลยนั่นน่ะ
1: อกหักเลย
2: ใช่ครับอย่างเนี้ยก็เหมือนกันผมก็เชื่อว่าลูกศิษย์ลูกหาหลายคนก็ค่อนข้างจะรับไปได้และผิดหวังเหมือนกัน
1: ค่ะค่ะ
2: นะครับแต่เราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าพฤติกรรมของคนจะเป็นแบบนี
1: ้
2: คือผมก็ไม่รู้พันเพราะอะไรนะที่มาที่ไปเป็นเพราะอะไรไม่รู้แต่ว่าถ้ามันมีเงินมีทองมีศีกาเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่นะสังเกตดูวัดใหญ่ๆตัวโตเจ้าวาดที่มีผลประโยชน์จากเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเข้ามาเน
1: ี่
2: ยมักจะเสียหายมักจะเสื่อมเสียไปในทางที่ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะถ้ามีศีกาเข้ามาเกี่ยวข้องนะอันนี้ไม่อยากพลาดพิงถึงใครหรอกแต่สังเกตทุกคดีทุกเคสทุกรายการเป็นอย่างนี้หมดเลย
1: ค่ะค่ะเหมือนกับว่าคือมันก็เป็นเรื่องของกิเลสนะคะรักโลภโกรธหลงนะคะ
2: ครับครับผม
1: พระสงฆ์องค์เจ้าก็เรียกว่ายังโดนศีกาพิฆาตอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องของการยักยอกเงินวัดด้วยอันนี้แหละนะ
2: ครับใช่ครับ
1: มันก็โอ้โหตามที่ตำรวจก็แถลงมาหลายร้อยล้านเยอะมากเลยนะ
2: ครับมันค่อนข้างจะมันอยู่กับเงินทองและโอกาสที่เขามีโอกาสมากเน
1: ื่อง
2: จากมันเป็นเรื่องของทางศาสนาเรื่องของภายในวัด
1: ค่ะ
2: คนนอกไม่ค่อยมีโอกาสได้ตรวจสอบใช่ไหมครับ
1: มันก็มีคำถามจากสังคมนะคะว่ามันก็เกิดหลายๆเคสที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วตอนนั้นก็จำได้ว่าทางสำนักพุทธเองทางมหาเถรสมาคมเองนะคะทางรัฐมนตรีที่กำกับเองก็ประชุมร่วมกันแล้วก็มีกฎระเบียบอะไรออกมาเข้มงวดมากขึ้นแต่ก็เราก็ไม่รู้นะคะว่าในทางปฏิบัติเป็นอย่างไร
2: คือการเข้มงวดในเรื่องของการประชุมกับกฎมหาเถรสมาคมเรื่องการจะทำบัญชีวัดเนี่ยมันก็มันเป็นการแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่มันไม่มีการเข้าไปสามารถควบคุมได้เพราะว่าถ้าเขาเอาเงินเข้าบัญชีวัดใช่ไหมครับมีการสแกน QR โค้ดเข้าบัญชีวัดหรือบริจาคเข้าบัญชีวัดแล้วออกใบสุทธิใบอะไรต่างๆหรือว่าใบอนุโมทนาบัตรต่างๆมันก็ตรวจสอบได้แต่กรณีที่มันไม่เกี่ยวข้องกับวัดโดยตรงหรือเช่นก่อตั้งมูลที่ขึ้นมาเป็นแอบแฝงแบบนี
1: ้
2: หรือบริจาคถวายให้กับเจ้าอาวาสโดยตรงโดยส่วนตัวอย่างเงี้ยซึ่งไม่เข้าบัญชีวัดมันตรวจสอบไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นจริงๆเราก็คงจะต้องมาดูที่พุทธศาสนิกชนนะหรือคนที่จะทำบุญกันนะคะอันนี้มันก็เป็นความอะไรความเชื่อความศรัทธานะบางคนก็เอาทำบุญไปแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านจะไปใช้อย่างไรจะอยู่ในบัญชีไหนอย่างไรนะคะ
2: คร
1: ับ ก็เอาเป็นว่าไม่อยากให้มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะเพราะว่าข่าวเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่มีข่าวอะไรที่มันดีแล้วไม่มีแต่ข่าวไม่ค่อยดีทั้งนั้นเลยนะคะ
2: ซึ่งหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องศาสนาช่วงนี้ก็จะเป็นข่าวที่ในทางที่มีปัญหาด้านติดลบประมาณนี้นะครับ
1: ค่ะค่ะแต่เอา
2: อย่างปัญหาเยอะช่วงนี้นะครับ
1: สังคมเรื่องยาเสพติดนะคะในนี้ก็ปัญหาเยอะนะยาเสพติด
2: อาชญากรรมต่าง
1: ๆค่ะถามทนายเกิดผลในฐานะที่เป็นทนายเนี่ยแล้วก็ก่อตั้งมูลนิธิทนายเกิดผลเพื่อประชาชนช่วยเหลือชาวบ้านด้วยเนี่ยนะในช่วงนี้มันมีคดีอะไรที่มันเพิ่มมากขึ้นหรือว่าที่เราเห็นว่ามันเป็นปัญหาสังคมเพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะ
2: ตอนนี้ปัญหาสังคมส่วนใหญ่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากของเดือนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อโกงเรื่องอะไรก็ลดลงนะผมว่าผมยังมองว่าลดลงอยู่นะจากคดี พวกแอดมินเขื่อนพวกคอลเซ็นเตอร
1: ์
2: ผมไม่ค่อยได้รับการร้องเรียนและไม่ได้รับเรื่องนี้มากเท่าเหมือนเมื่อก่อนนะครับ
1: เมื่อก่อนเยอะมากเลยทุกวันเลยนะ
2: ใช่
1: รายการก็ได้รับแจ้งทุกวันเลยตอนหลังก็ลดน้อยลงแต่ก็ยังไม่หมดนะยังมีนะ
2: ยังมี
1: เราก็ยังเห็นมีอยู่ถูกเรา
2: น้อยกว่าเหนือกว่าครั้งก่อนเยอะมากเลยแต่ถามว่าปัญหาสังคมก็ยังคงมีอยู่เพราะมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอาชญากรรมสืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจก็จะเป็นเรื่องของพวกยาเสพติดพวกอะไรเนี้ยที่มียิ่งราวลักวิ่งชิงปล้นแล้วช่อโกงก็ยังมีปราบปรามอยู
1: ่
2: แต่ตอนเนี้ยเนื่องจากบัญชีม้าตรวจสอบเยอะมันก็ไปรูปแบบอื่นถ้าส่วนการลงทุนไปอย่างนี้ก็มีอย่างนี้ครับ
1: เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ฟังข่าวก่อนเข้ารายการคือการเปิดบัญชีม้าเนี่ยมันไม่ใช่เปิดแบบในส่วนบุคคลแล้วนะก็จะทำเป็นนิติบุคคลนะคะเพื่อให้มันดูเนียนมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังเป็นบัญชีม้าอยู่ดีเนี่ยพอดีก็มี
2: ตัวนิติบุคคลที่ตรวจสอบยากมากเลยรู้ไหมครับ
1: ค่ะ
2: คือเขาเอานอมินีขึ้นมาเป็นกรรมการใช่ไหมครับเป็นกรรมการเสร็จแล้วก็มีนิติบุคคลขึ้นมาเปิดบัญชีนิติบุคคลตัวนิติบุคคลตัวบริษัทตัวห้างส่วนไม่ได้ดำเนินกิจการอะไรแค่เอาบัญชีขึ้นมา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เปิดเพื่อให้มีการเปิดบัญชีเฉยแล้วคนบริหารจัดการเนี่ยก็คือตัวปลาย
1: ค่ะ
2: เพราะว่าแอปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องโมบายแบงกิ้งหรือว่าไอ้พวกเนี้ยแอปต่างๆพวกเนี้ยอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งต่างๆคนร้ายเป็นคนจัดการส่วนคนมีอำนาจก็คือนอมินีหรือกรรมการบริษัทนั้นไม่รู้เรื่องเขาจ้างไม่เป็นก็เป็นใช่ไหมครับทีนี้คนร้ายจัดการกว่ามันจะผ่านขั้นตอนการตรวจสอบมาถึงนิติบุคคลที่เป็นบัญชีม้าเนี่ยมันยากกว่าบุคคลธรรมดาเพราะว่าบางทีบริษัทมันก็ดำเนินกิจการจริงๆถูกไหมครับดำเนินกิจการจริงๆเพียงแต่ว่ารายได้มันไม่สมเหตุสมผลกับทรัพย์สินที่เข้ามาแบบนี
1: ้ค่ะค่ะแล้วเนี่ยตอนช่วงที่มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมคะรอบที่ผ่านมาเนี่ยคนโดนเอาชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทอะไรไม่รู้ตั้งเยอะแยะอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้นะคะค
2: ่
1: ะพอดีเรื่องบัญชีม้าเนี่ยก็เลยมีคุณป้าท่านหนึ่งนะคะอยู่ที่ปทุมธานีเนี่ยทางทีมงานหลังใหม่แจ้งมาบอกว่าเดี๋ยวจะปรึกษาเกี่ยวกับกรณีของลูกสะใภ้อายุ30ปีเป็นคนพิการประเภท5มีความพิการทางสติปัญญานะคะถูกหลอกให้เปิดบัญชีม้านี่ดูสิไปหลอกคนที่
2: คือพี่สุภรัตน์ครับเคสนี้คุณป้าโทรมารอบหนึ่งแล้ว
1: อ๋อค่ะ
2: ตอนที่ผมดำเนินรายการไม่ใช่ดำเนินคุณตะวันดำเนินรายการแล้วคุณตะวันโทรมาคุยกับผมเคสเนี้ยลูกสะใภ้เขาไปติดคุกที่ชัยนาทมั้งเคสครั้งหนึ่งแล้วนะครับลองสอบถามดูก็ได้เป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าครับลองอีกครั้งหนึ่งก็ได
1: ้ค่ะก็เขาบอกว่าถูกร้อยเปิดบัญชีม้ามีหมายศาลมาที่บ้าน3หมายนะคะ3จังหวัดเลยอ่ะมีไปที่ชลบุรีศรีสะเกษแล้วก็น่านนะคะแต่ว่าไปต้องโทษที่จังหวัดน่านก็คือว่า
2: 9เดือน
1: โดนจำคุกไปนะตามข้อมูลนี้บอกว่า5เดือนแล้วก็เพิ่งพ้นโทษมาเมื่อวันที่5ธันวาคมปีที่แล้ว
2: ครับ
1: ก็คือว่าติดคุกไปแล้วแล้วก็พ้นมาแล้ว
2: เข้าใจคือถ้าเป็นเคสของคุณป้าเคสนี้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดน่านแล้วก็ศรีสะเกษน่าจะเป็นเคสเดียวกัน
1: น่าจะเป็นเคสเดียวกัน
2: ที่ติดคุกจังหวัดน่านนะครับป
1: ั
2: ญหาคือลูกสะใภ้ของแกคนนี้ยากจนเป็นคนพิการทางสติปัญญาใช่ไหมครับแล้วก็ลูกชายแกเองก็เป็นคนหูหนวกก็เป็นใบ้หูหนวกมาส่วนคุณป้าเองน่าจะเป็นคนแก่ใช่ไหมครับคนแก่แล้วก็ไม่ทราบรายละเอียดพอลูกสะใภ้ไปถูกดำเนินคดีก็ไม่มีใครดำเนินการให้ไม่มีใครติดตามเรื่องทีนี้ปัญหาคนแก่ก็เล่าให้ผมฟังว่าพอไปติดคุกอยู่จังหวัดน่านแล้วทีนี้เขาไม่ไปรายงานตัวตามหมายจับในคดีอื่นก็ถูกย้ายชื่อไปทะเบียนบ้านกลางทำให้สิทธิของผู้พิการเนี่ยไม่ได้รับด้วย
1: ไม่ได้รับเบี้ยคนพิการ
2: ใช่ไม่ได้รับเบี้ยคนพิการปัญหาคือทำยังไงก็อธิบายให้แกฟังไปแล้วว่าเนื่องจากมันมีคดีค้างอยู
1: ่
2: นะครับมันมีคดีค้างอยู่แล้วก็การจะโยกย้ายกลับมาไม่ต้องทำให้คดีมันสิ้นสุดก่อนมันเหลืออีก2คดีไงมันก็ยกกลับมาไม่ได้เพราะยังมีคดีค้างในทางกฎหมายก็ถือว่าหลบหนีคดีอยู่ใช่มั้ยครับเขาก็ต้องย้ายชื่อไปทะเบียนบ้านกลาง
1: ค่ะ
2: แต่นี้ผมก็บอกกับทางทีมงานไปแล้ววันนั้นว่าเนื่องจากมันเป็นปัญหาของผู้พิการมันมีโอกาสสู้คดีได้นะอยากให้ติดต่อพม.จังหวัดไม่รู้ว่าอยู่จังหวัดไหนของผู้พิการท่านนี้อยู่จังหวัดไหนลองติดต่อพม.จังหวัดว่ามันมีประเด็นเนี้ยสิทธิผู้พิการมันหายไปแล้วสามารถช่วยเหลือได้ไหมไม่รู้คุณป้าจดเบอร์โทรไปแล้วได้ประสานหรือเปล่า
1: เดี๋ยวยังไงหลังไมค์ลองคุยกับคุณป้านะชื่อคุณป้าสมบัตินะคะ ตามข้อมูลนี้บอกว่าอยู่ปทุมธานีแต่ไม่แน่ใจว่าลูกสะใภ้นี่อยู่ด้วยกันหรือเปล่านะฮะค่ะเอาเพราะฉะนั้นเราก็นำมาสู่ไอ้ความรู้เรื่องกฎหมายเรื่องนี้ละกันนะคะกรณีของผู้ที่พิการนะคะผู้พิการทางสมองหรือสติปัญญาที่ทำความผิดทางอาญาเนี่ยจะได้การลดโทษหรือยกเป็นโทษอะไรยังไงไหมคะ
2: จริงๆตามกฎหมายเลยถ้าเป็นผู้พิการถึงขั้นที่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยไม่รู้ว่าอันนั้นคือการกระทำความผิดไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่รู้
1: ไม่รู้ผิดรู้ชอบอะไรเลย
2: ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอะไรเลยไม่รู้ว่าอันนั้นคือคนอันนี้คือสัตว
1: ์ค่ะ
2: ถึงขั้นจะเรียกว่าเป็นผู้พิการได้เนี่ยเขาเรียกว่าบุคคลที่คนจริตหรือผู้พิการทางจิตเนี่ยอันนี้กฎหมายไม่ต้องเอาโทษเลยไม่เป็นความผิดเลย
1: แต่ต้องแบบวิกลจริตใช่ไหมฮะที่ต้องไม่ใช่ถ้ายังพอมีสติอะไรอย่างนี้รู้ว่าทำอะไรไปอันนั้น
2: ลดโทษ
1: อันนั้นลด
2: ใช่ลดโทษแต่ว่าถ้าขาดสติเลยไม่รู้อะไรเลยเป็นคนบ้าไปเลยอย่างเงี้ยอ
1: ัน
2: นี้ไม่ต้องมาผิดแต่ถ้าขนาดนั้นพิสูจน์ได้ว่าตัวเองก็ไม่รู้เรื่องอาจจะลดโทษได้ตาอาจจะดูได้ว่าเออเพราะว่าการกระทำความผิดของคนเนี่ยมันต้ององค์ประกอบมันคือการกระทำประกอบด้วยหน
1: ึ่
2: งมีเจตนาคำว่าเจตนาหมายความว่าเขารู้สึกรับผิดชอบช่วยดีด้วยนะรู้ว่าเขาทำอะไรลงไปด้วยถ้าเขารู้ว่าเขาทำอะไรลงไปเนี่ยเขาผิดแต่ถ้าเขาไม่รู้เลยว่านี่คือการส่งมอบสิ่งผิดกฎหมายให้กับคนร้ายไม่รู้ว่านี่เป็นอันนี้อย่างเงี้ยเขาไม่รู้ว่าเขาให้ใครเขาไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้ทางกฎหมายถือว่าไม่มีการกระทำไม่ขาดเจตนากระทำความผิดแบบนี้อาจจะต้องยกฟ้องเลยถ้ามีการพิสูจน์ได้น
1: ะ
2: แต่ทางกฎหมายก็ต้องสันนิษฐานว่าเออคุณให้คนร้ายไปแบบนี้คุณต้องรู้อยู่แก่ใจแต่ให้เพียงเป็นคนพิสูจน์ให้เขาเพราะอย่างคุณป้าอธิบายฟังว่าเขาไปสู้คดีก็ไปสู้โดยลำพังเขาไม่สู้หรือรับก็ไม่รู้พอถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับอันนี้ไม่รู
1: ้
2: ผมก็พยายามอธิบายป้าฟังว่าจริงๆเนี่ยถ้ามีคนประสานตั้งแต่เริ่มต้นถูกจับแบบนี
1: ้ตั้งแต่เริ่มต้นเนาะต้องมีทนายคอยช่วยนะตั้งแต่เริ่มที่โดนหมายเลยแหละ
2: ใช่ครับถ้ามาเริ่มต้นมามีคนให้คำแนะนำที่ถูกต้องมีคนดูแลจนจบคดีมันมีโอกาสสู้คดีได
1: ้ค่ะค่ะ
2: แล้วผมคุยกับคุณตะวันวันนั้นแบบผมไม่เชื่อหรอกว่าคนนี้ผู้พิการคนนี้จะถูกหลอกทางระบบอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์ทางเฟซบุ๊กทางอะไรผมเชื่อว่าคนในหมู่บ้านนั่นแหละที่เป็นคนหลอกลวงเอาเอกสารของเขาไปใช้เพราะอะไรไหมครับพี่เพราะผมคิดว่าถ้าเป็นผู้ประกันถ้าเขาไม่ถึงขั้นว่าผมไม่รู้ว่าเขาพิการระดับไหนแค่ไหนแต่ถ้าบอกว่าเป็นผู้พิการผมคิดว่ากระบวนการในการหลอกทางออนไลน์มันยากจะลองขึ้นประกันไปกดเอกกดบัญชีนั้นเข้าแอปนี้เข้าแอปนั้นมันยากมากเลยครับคนธรรมดาเนี่ยเข้ายากเลยใช่ครับ
1: ค่ะอืมอาจจะเป็นคนรู้จักนะหรือคนที่คุ้นเคยคนอยู่ในพื้นที่นั้น
2: ผมก็คิดอย่างนั้น
1: เอกสารอะไรมาอย่างนี้นะฮะ
2: ใช่ครับแต่ว่ามันยากตรงที่ว่าป้าเขาสอบถามลูกสะใภ้เขาไปแล้วว่าใครมาเอาบัญชีไปเขาตอบไม่ได
1: ้
2: เขาจำไม่ได้เขาไม่รู้จักอย่างนี้มันก็เลยสืบยากหักล้างยากแค่นั้นเอง
1: ค่ะอืมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ฟังถ้าฟังรายการอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นผู้พิการไม่พิการอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้กระทำความผิดหรือมีคนใช้ชื่อเราไปหรือว่าเราไม่ได้มีเจตนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าได้รับหมายมาไม่ว่าจะเป็นหมายเรียกหมายสารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เรียกว่าอย่านิ่งเฉยใช่ไหมคะต้องหาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญผู้รู้กฎหมายในการที่จะดำเนินการนะ
2: คร
1: ับ
2: ใช่ครับคือเวลาไม่รู้อะไรให้รีบปรึกษาคนที่คือจะเพิ่งตื่นตระหนกแม้ว่าจะมีหมายมาจริงๆก็จะเพิ่งตื่นตระหนก
1: ใช่บางคนกลัวไงกลัวแล้วก็ไม่หนีเลยอะไรอย่างนี
2: ้บางทีเป็นมิจฉาชีพแอบอ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ยก็กลัวรีบดำเนินการตามที่เขาบอกให้ทำแต่ถ้ามันเป็นหมายศาลหมายตำรวจมาจริงๆก็ไปปรึกษาผู้รู้ผู้รู้เบื้องต้นเนี่ยคือเราอาจจะไปคุยกับพ่อแม่นักเรียนนักศึกษาที่เขาจบสูงๆหน่อยหรืออาจจะไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านกำนันประมาณนี
1: ้
2: ปรึกษาเขาก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปพบพนักงานสอบสวนตามนัดหมายอย่าหลบหนีถ้าหลบหนีแล้วประกันตัวไม่ได้นะครับก
1: ็
2: ออกหมายจับนะลำบาก
1: ถ้าได้รับหมายเรียกเนาะก็ตามกฎหมายก็คือหมายเรียกครั้งที่หนึ่งไม่ไปก็จะมีหมายเรียกครั้งที่สองไม่ไปก็จะมีหมายจับแล้วครั้งนี
2: ้ถูกต้องครับแต่เนี่ยบางเคสมันอาจจะเป็นเรื่องร้ายแรงกว่านั้นอีกเช่นแต่โทษจำคุกเกินกว่า3ปีก็อาจจะออกหมายจับเลยก็ได้แบบนี
1: ้
2: ก็ต้องดูว่าหมายเรียกครั้งที่1มันเป็นเกี่ยวคดีอะไรถ้าเป็นลักษณะช่อโกงเปิดบัญชีมาต้องรีบไปเอาหลักฐานไปส่งมอบเขาเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องนึงแต่การไปแจ้งไปแต่การที่ไปพบพนักงานสอบสวนแล้วแสดงความบริสุทธิ์ใจอ่ะมันเป็นเอกสารสงสัยได้ว่าเราอาจจะไม่ใช่ผู้กระทำความผิดก็ได้แต่การที่เราไม่ทำอะไรเลยเรานิ่งเฉยแล้วพอถามหาหลักฐานว่าแชทลงแชทไลน์อยู่ไหนบอกลบไปหมดแล้วลบทำไมล่ะ เพราะปกติอ่ะมีอะไรก็ต้องเก็บไว้ก่อนใช่ไหมครับมีข้อสงสัยอะไรต้องเก็บไว้ก่อนใช่ไหมครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นก็
2: แนะนำเบื้องต้นนะเก็บหลักฐานไว้ก่อนถ้ามีปัญหาเก็บหลักฐานไว้ก่อน
1: นะเพราะว่าบางทีมันก็มีคนโทรมาหาดิฉันนะครับปรึกษาหลังไมค์อะไรเงี้ยว่าเจออย่างนี้ควรจะทำยังไงเพราะบางทีเขาโดนหมายเรียกต่างจังหวัดอะไกลๆเลยอะอันนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะฮะ
2: คือหมายเรียกต่างจังหวัดผมเข้าใจนะว่ามันลำบากแต่จำเป็นก็ต้องเดินทางไปแล้วบางคนอาจจะถึงขั้นว่าต้องไปประกันตัวแต่ถ้าเราไม่อยากประกันตัวตั้งแต่ตอนแรกเราควรจะเดินทางไปแต่หมายเรียกครั้งแรกนะ
1: ค่ะ
2: เพราะถ้าไม่ไปหมายเรียกครั้งแรกโดนหมายจับมันประกันตัวทุกคดีเลยนะ
1: ม
2: ันทีนี้พอประกันทุกคดีไม่มีเงินประกันทุกคดีก็เป็นเรื่องยากแล้วแต่ถ้าคุณไปตามหมายเรียกคุณไม่ต้องประกันตัวนะถ้าไม่มีเหตุให้คุณหลบหนีใช่ไหมครับ
1: มีคนถามว่าแล้วไปแล้วเขาจะจับเลยไหม
2: ปกติถ้าเราไปตามหมายเรียกมันไม่มีเหตุให้หลบหนีไงเขาก็เชื่อว่าเราจะไม่หลบหนีมันก็ไม่มีเหตุให้จับกุมในทันทีใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณไม่ไปเนี่ยเขาเชื่อว่ามีพฤติการหลบหนีเขาต้องออกหมายจับไหมครับ
1: ค่ะค่ะเอานะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรือมีปัญหาอย่างไรก็นะโทรศัพท์มาปรึกษาผ่านทางรายการก็ได้นะคะยินดีค่ะเอาละค่ะเราพักสักครู่นึงก่อนนะทนายเกิดผลคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ารับสายกันต่อนะคะ
0: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

0: งทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอนเมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: ทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
5: ค่ะก็สู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคุณนำแล้วก็ทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะใครต้องการสอบถามปัญหาก็โทรศัพท์เข้ามาได้ในช่วงนี้นะคะย้ำเบอร์โทรศัพท์กันอีกครั้งนึงแล้วกัน02-2769-717นะคะ02-2769-721นะคะแล้วก็0817159551นะคะถึง3นะคะหรือว่าใครที่ชมทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็เข้ามาฝากคำถามเอาไว้ได้นะคะเข้าไปดูทาง Facebook นิดนึงมีคุณอัชราปิ่นทองคุณอเนกพริกไทยนะคะแฟนรายการฟังประจำเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะก็บางคนบอกว่าฟังรายการนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ฟังแล้วได้ความรู้ไปด้วยนะคะแล้วก็บางทีก็อาจจะไปบอกต่อกับคนอื่นๆได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนฟังรายการนี้จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแน่นอนเพราะว่าเราจะย้ำเตือนกันอยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพแล้วก็มีการพัฒนาหลากหลายรูปแบบและเดี๋ยวนี้ก็มีการนำเอา AI มาใช้นะคะเลียนแบบเสียงอะไรต่างๆได้หน้าตาต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มิจฉาชีพเขาหลอกความจริงก็ยังเป็นมุกเดิมๆนะคะซ้ำๆเดิมๆอย่างเช่นหลอกให้เรากลัวนะคะว่าเรามีความไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผิดกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีการต้องเอาเงินให้มาตรวจสอบอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีก็หลอกไม่ใช่ให้กลัวนะให้รักก็มีนะคะพวกโรแมนต์แกมเนี่ยนะคะบางทีเห็นโอ้ผู้ชงผู้ชายนี่ก็จะมีพวกผู้หญิงนะคะมาเป็นตัวล่อนะคะหลอกคุยนู่นคุยนี่อะไรต่างๆนะคะแล้วก็ชักชวนไปให้ลงทุนอย่างนู่นอย่างนี้นะคะบางคนก็อาจจะเสียเงินเสียทองไปได้เพราะฉะนั้นต้องเอ๊ะไว้ก่อนนะคะคำนี้แต่เกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยลองเอ๊ะไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาหลอกไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นชาวบ้านทั่วไปนะคนที่มีการศึกษาคนที่เป็นด็อกเตอร์เป็นหมอนี่ก็โดนหลอกมานักต่อนักแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของคนที่มีเงินเก็บมีเงินก้อนคนที่มีเงินนะคะช่วงเกษียณแล้วเนี่ยนะคะเงินก้อนสุดท้ายบางทีก็อาจจะถูกมิจฉาชีพหลอกหมดตัวไปได้ก็เราก็ไม่อยากให้ใครถูกหลอกนะคะเตือนไว้ด้วยความระมัดระวังใครมีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะอายุมากๆแล้วนะก็บอกท่านด้วยแล้วกันนะคะว่าอย่าได้รับสายนะแปลกๆหรือว่าให้รีบตัดสายไปหรือถ้าท่านเล่นลงเล่นไลน์เล่นเฟซก็ตักเตือนให้เรียกว่าแนะนำให้ท่านระวังตัวด้วยแล้วกันนะคะช่วงนี้ทนายเกิดผลเข้ามาครั้งหนึ่งนะคะทนายเกิดผลคะ
6: สวัสดี
5: อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะพอดีคุณป้าสมบัติที่เราบอกไปเนี่ยที่แกมีลูกสะใภ้เป็นผู้พิการทางสติปัญญาเนี่ยนะคะพอดีคุณป้าก็อยากจะคุยกับพี่เกิดผลโดยตรงนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตส่งสายคุณป้าเข้ามานะคะคุณป้าสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: คุณป้าอยู่จังหวัดอะไรจ๊ะ
6: ปทุมค่ะ
5: ปทุมนะคะแล้วลูกสะใภ้ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
6: เขาก็กลัวตอนนี้เขาก็กลัวเขา
5: อยู่ด้วยกันใช่ไหมอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมจ๊ะ
6: อยู่ในตำบลเดียวกันแต่ว่าอยู่บ้านคนละหลังห่างกันไปสักประมาณ
5: 2 กิโลเดี๋ยวฟังทนายเกิดผลแนะนำนะคะ
7: ผมถามนิดนึงครับอีก2

0: คดีที่อยู่จังหวัดศรีสะเกษกับจังหวัดอะไรนะนนทบุรีเนี่ยศรีสะเกษกับนนทบุรีเนี่ยมีหมายเรียกแล้วมาให้ไปวันไหนครับทราบไหมว่าตำรวจมีหมายเรียกไปวันไหนหรือว่าจะต้องขึ้นศาลวันไหนทราบไหม
1: มันปีกว่าแล้วนะคะก็จำไม่ได้แล้วแล้วก็พอหลังจากที่เขาไปรับโทษที่จังหวัดน่านตำรวจก็มาอีกเขาก็มาถามหาสิริวันฉันก็บอกว่าสิริวันไปรับโทษอยู่ที่จังหวัดน่านแล้วเขาก็หายเงียบไปเลยทุกวันนี้ก็เงียบไปเลย
0: ก็ตอนนี้ก็รอแต่ว่าเขาจะออกติดตามจับกุมเมื่อไหร่ใช่ไหมครับหรือว่าเราจะติดต่อประสานไปกับเขาไหมว่าเคสของคุณลูกสะใภ้ได้พร้อมจะเข้ามอบตัวสู้คดีอะไรหรือเปล่าเราจะติดต่อเขาไปไหมสพอะไรพอทราบไหมครับ
1: ไม่ฉันก็ไม่รู้เรื่องเนาะเรื่องคดงคดีเลยฉัน
2: มียังหมายนี่ยังอยู่ไหมคะหรือว่าไม่อยู่
0: หมายอยู่ไหมมาจากโรงพักไหนได้ประสานให
1: ้ไม่อยู่แล้วค่ะ
2: หมายถึงว่าหมายไม่ได้มาเป็นปีแล้วใช่ไหม
1: ที่เขามาติดหมายเนี่ย
2: ค
1: ่ะคือโรงพักที่ปทุมนี่นะคะโรงพักที่คลอง5เนี่ยค่ะ
0: เข้าใจครับแต่ว่ามันจะมีหนังสือแจ้งไงหมายตรงนั้นน่ะมันจะระบุว่าให้ไปติดต่อโรงพักไหน
2: หนังสือนั้นยังอยู่ไหม
0: ไม
1: ่อยู่แล้วค่ะ
2: หนังสือสำคัญไม่อยู่แล้วอ๋อก็เลยไม่รู้ว่าโรงพักอะไรเลย
0: ถ้ามันอยู่ผมยังจะขอประสานกับพนักงานสอบสวนได้ว่าเราจะประสงค์จะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและมอบตัวเพื่อที่จะได้ไม่ต้องวุ่นวายในวันข้างหน้าว่าเพราะไม่ทันตั้งตัวก็มีตำรวจมารวบไปอย่างนี้ถูกไหมครับ
2: ตอนนี้ก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าจะหมายจับหรือว่าจะมาจับเมื่อไหร่ใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
2: ับ
1: เราไปถามที่โรงพักที่เขา
2: ที่ปทุมเขาจะรู้ไหม
1: โรงพักที่
0: เขาน่าจะรู้ครับเพราะเขามีสำเนามีข้อมูลอยู่บ้าง
2: ค่ะ
0: เขาจะได้รู้ว่าเอ้ยแต่ถ้าไปโรงพักใครไปเหรอป้าไปเหรอ
1: เพราะว่าที่โรงพักเนี่ยเขาเป็นคนเอาหมายมาติดอะค่ะ
0: เข้าใจครับถ้าป้าไปเองน่ะป้าไปเองมันก็โอเคอยู่แต่ถ้าเขาไปแล้วเกิดเป็นหมายจับเขาจับเลยนะ
2: ก็ต้องอย่า
0: ติดต่อก่อนเพราะได้อ
2: ย่าอย่าให้ลูกสะใภ้ไปป้าไปก่อน
0: ลูกสะใภ้ไปเองเนี่ยถ้ามันเป็นหมายจับแล้วเขาจับเลยนะครับ
2: ป้าไปตามเรื่องก่อนวะนะว่าชื่อนี้นามสกุลนี้ใช่ไหมคะมีคดีที่ไหนยังไงเขาก็ตรวจสอบเช็คกันได้เพราะข้อมูลมันก็ลิงก์กันอยู่แล้วนะ
1: ถ้าฉันไปเขาน่าจะถามว่าพ้นโทษมาจากจังหวัดน่านหรือยังแล้วฉันจะบอกเขาว่ายังไงคะถ้าบอกเขาก็จะมาจับที่บ้าน
0: บอกเขาก็อาจจะออกมาตามจับก็ได้เนาะแต่ป้าก็ไม่ต้องบอกก็ได้แค่ว่ามาสอบถามครับเผื่อ
2: ว่า
0: สอบถามก่อนว่าตอนนี้ไอ้หมายที่มันเคยส่งมาให้เมื่อปีที่แล้วตอนนี้หนูฉันทำหายอยากรู้ว่าต้องยึดหมายอยู่ไหมต้องไปติดต่อใครอะไรเงี้ยประมาณนี้ขอสำเนาเขาได้ครับ
1: ค่ะตอนที่เขามีหมายมาแจ้งจังหวัดน่านเขามาแจ้งอ่ะฉันก็ได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักที่ฉันขึ้นอยู่เนี่ย
0: เข้าใจครับทีนี้ก็เป็นเรื่องโรงพักที่เหลือไงเราจะได้รู้ว่าเขาออกหมายจับหรือยังแต่ส่วนใหญ่ออกหมายจับนะถ้าย้ายทะเบียนบ้านไปแล้วอ่ะส่วนใหญ่ออกหมายจับนะครับเพราะจับตัวไม่ได้ภายใน6 เดือนเขาต้องย้ายทะเบียนบ้านเลย
1: นั่นราชการมันนานแล้วตีฝาแล้ว
2: อย่างนี้มันก็มีโอกาสใช่ไหมคะที่เขาจะเรียกว่าดำเนินการตามหมายจับได้ทันที
0: มีโอกาส 90% ขึ้นไปเลยคร
2: ับ ค่ะแต่เราก็ไม่ควรจะนิ่งเฉยใช่ไหมคะควรที่จะประสานแล้วก
0: ็คือ
2: ยังมีพอมีทางสู้ได
0: ้ใช่ครับจะพิจารณาถูกยังไงผมไม่อยากให้อยู่เฉยเพราะว่าประการแรกอยู่เฉยเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราจะถูกจับเมื่อไหร่พอเราไม่รู้ตัวว่าเราจะถูกจับเมื่อไหร่อ่ะมันจะเกิดปัญหาความโกลาหลเช่นถูกจับตอนเย็นเนี้ย
2: ค่ะ
1: ถ้าเราจะต่อสู้คดีเนี่ยเราก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยพอถามอะไรเขาก็
0: ไม่พูดถามป้าท่านหนึ่งสิครับผมถามป้านิดเดียวลูกสะใภ้ของป้าเป็นผู้พิการอ่ะระดับสติปัญญาระดับ5เนี่ยถึงขั้นคุยรู้เรื่องพูดจารู้เรื่องหรือสอบถามอะไรรู้เรื่องไหม
1: เขาพอพูดรู้เรื่องค่ะแต่เวลาเขาของขึ้นมาก็จะเอะอะโวยวายไล่แทงไล่
0: เรื่องแต่เขาให้การอะไรไม่ค่อยชัดเจนเท่านั้นเองใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นเป็นคนเสียสติจนไม่รู้ชอบจะมีอะไรใช่ไหม
1: ค่ะคือบางครั้งเขาก็ดีบางครั้งเขาก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็ลุกมาเต้นรำอะไรอย่างเงี้ย
2: คุณป้าขาแล้วมีการทานยาหรือไปรักษาอะไรต่อเนื่องไหมคะ
1: ก่อนที่จะไปรับโทษเขาทานอยู่ค่ะ
2: ค่ะ
1: แต่หมดจากที่กลับมาเนี่ยเขาไม่ยอมทานนะคะจะชวนเขาไป
0: หลักไ
1: ตอนนี้เขา
0: ตอนนี้แล้วตอนนี้พมจังหวัดเขาว่ายังไงบ้างครับเขาเข้ามาดูแลเหมือนเดิมไหมหรือว่าได้ป้าได้สอบถามไปไหมว่าสิทธิของผู้พิการเป็นยังไงบ้างตอนนี
1: ้ยังไม่ได้พูไปเลยอะค่ะ
2: พมเขาเคยมาหาที่บ้านไหมคะ
1: ไม่เคยอะค่ะเขาเคยแต่มาตอนนั้นที่ลูกชายเรื่องลูกชายเป็นใบ้อะค่ะตอนนั้นเขามาอยู
2: ่โอ้เนี่ยปัญหาของคุณป้าเนี่ยทั้งลูกสะใภ้ก็มีความพิการทางสมองทั้งลูกชายก็มีความพิการเหมือนกันใช่ไหมคะเห็นบอกลูกชายก็หูหนวกด้วย
0: ตอนนี้ป้าครับขออนุญาตถามนิดนึงครับป้าอยู่อำเภออะไรตำบลอะไร
1: อยู่ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงค่ะ
0: เอางี้นะครับผมขออนุญาตพี่สุขรัตน์ด้วยนะครับว่าขอให้ทีมงานขอที่อยู่ประสานวันสัปดาห์หน้าผมขออนุญาตไปพบป้ากับลูกป้าลูกสะใภ้ป้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ค่ะค่ะ
0: เผื่อมีอะไรช่วยเหลือได
2: ้อ๋อนะ
1: ได้ค่ะ
2: นะคลองหลวงปทุมธานีนะคะคลอง5นะคะ
0: เดี๋ยวผม
2: นะไม่ไกลจาก
0: ผู้ประหลาดเดี๋ยวผมแวะไปหา
2: ขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยคุณป้าบอกว่านอกจากลูกสะใภ้ลูกชายนี่มีพิการทางด้านไหนนะทางหูใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มีอีกคนนึงเหรอคะเจนกไป3คนที่เป็นผู้พิการ
1: อันนี้เขาพิการหรือเปล่าฉันก็ไม่ทราบค่ะแต่เขาสมาธิสั้นนี่จะถือเป็นคนพิการหรือเปล่าฉันก็ไม่ร
2: ู้เป็นใครคะ
0: ผมจ
1: ะไม่ทราบเขาค่ะ
2: อ๋อหลานใช่ไหม
1: หลานค่ะ
0: คือที่สุภรัตน์ผมไม่ได้นั่นหรอกเรื่องคดีก็ส่วนหนึ่งผมจะไปดูว่ามันเป็นยังไงคืบหน้าแค่ไหนแต่เป็นเรื่องหนึ่งผมอยากจะไปประสานกับพม.ดูว่ามันมีช่องทางในการช่วยเหลือน้องเหล่านี้ได้ไหม
2: ต้องช่วยเบื้องต้นกันก่อนเพราะว่าเนี่ย
0: เป็นยังไงฝากทีมงานประสานกับป้าด้วยนะครับแล้วก็ช่วยประสานให้เบอร์โทรผมหน่อยผมจะหาป้าตัวละครชุดนะครับ
2: คุณป้าอยู่บ้านทุกวันไหม
1: อยู่ค่ะแต่ต้องโทรบอกล่วงหน้านิดนะคะ
2: ได้ๆเราทราบคุณป้าบอกที่อยู่มาแล้วแหละนะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็มีแล้วนะเดี๋ยวยังไงทีมงานส่งรายละเอียดให้ท่านทนายเกิดผลแล้วก็จะลงไปเยี่ยมที่บ้านนะดูว่าจะยังไง
0: วันอังคารหน้านะประมาณวันอังคารพุธนะครับ
2: วันอังคารพุธหน้านะคะ
1: เดี๋ยวค่ะอยากถามคุณทนายสักนิดนึงว่าอย่างเด็กที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนพิการไหมคะ
0: ผมไม่รู้ว่าเขาจัดระดับใดถึงจะเรียกผู้พิการได้ครับเพราะว่าบางคนสมาธิสั้นมันก็ไม่ถึงขั้นจะเป็นผู้พิการได้นะเช่นเป็นเรื่องของอารมณ์เฉยก็มีบางทีเป็นผู้พิการได้อันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆมันใครทำวิจัยหมอมันผมตอบไม่ได้ครับ
2: เดี๋ยวถามก่อนคุณป้าหลานอ่ะที่บอกสมาธิสั้นเนี่ยอายุเท่าไหร่คะ
1: 6ขวบกว่าๆค่ะ
2: 6ขวบกว่าๆเป็นลูกของลูกชายเนี่ยนะที่เป็นพิการทางหูเนี่ยนะก็คือแสดงว่าฮะรักษาอยู่ไหมคะ
1: หาอยู่ค่ะตอนที่อยู่อนุบาลก็หาอยู่ค่ะแล้วหมอเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ขึ้นปอก่อนเขาจะดูพฤติกรรมว่าจะเรียนรู้เรื่องไหมจะมีสมาธิ
2: อ๋อคือตอนนี้ก็เรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
0: ก็แสดงว่าอยู่ภายใต้การดูแล
2: ภายใต้การดูแล
0: ครูอยู
2: ่ค่ะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวครูเขาประเมินครับเพราะว่าครูกับฝ่ายพม.เขาก็ประสานกันดำเนินการทำดูติดต่อกันอยู่เรื่อยๆครับเกี่ยวกับเรื่องของที่ประเด็นครับ
1: แต่ก็เคยถามครูเขาว่าพระศิษย์เรียนเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกเขาเรียนได้นะไปได้กับเพื่อนๆนะเขาก็ว่าอย่างเงี้ย
2: ค่ะค่ะทีนี้ลูกชายของคุณป้าอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ทำงานได้ไหม
1: เขาทำได้แต่มันไม่มีงานนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนหนังสือเขาก็ไม่ได้ไปทำงานแบบที่ว่าต้องมีความรู
2: ้
1: ก็รับจ้างแต่เขาไม่ค่อยมีงานจ้างอะค่ะนาน
2: ๆค่ะ
0: เจ๊ข้อเป็นครับป้าขอถามนิดนึงครับลูกสะใภ้ของป้าเนี่ยเป็นผู้พิการสติปัญญาตั้งแต่เกิดหรือมักเป็นภายหลังครับ
1: ฉันก็ไม่ทราบอะค่ะคือเขามาจากเขาเป็นเด็กกำพร้ามาจากบ้านลาดวิถีอะค่ะ
2: อ๋อแล้วก็มาอยู่กับลูกชายแล้วลูกชายที่พิการมานานหรือยังคะ
1: ลูกชายนะตั้งแต่กำเนิดเลยอะค่ะ
2: ตั้งแต่กำเนิดไม่พูดไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้เลยค่ะเขาบอกเคยไปหาหมอเขาบอกว่าไม่ต้องไปที่ไหนแล้วเพราะว่าหูเขาพิการอะประสาทหูเขาพิการ
0: เลยขอโทษนะครับป้าครับขอถามนิดนึงสมมติว่าผมลงไปเยี่ยมหรือน้องๆสองคนนั้นอะแล้วผมจะคุยกับเขารู้เรื่องไหมเป็นคนเป็นกลางเป็นสื่อเป็นล่ามไหมเนี่ย
1: เดี๋ยวจะให้หลานเพราะหลานเขาจะคุยกันรู้เรื่องกับคนใบ้ค่ะ
0: หลาน
1: เอง จะ
0: มา
1: ค
0: ุยกันนะ
1: หลานสาว
2: หลานอีกคนใช่ไหมหลานที่ไม่ได้เป็นสมาธิสั้น
1: ไม่ใช่หลานสาวตอนนี้อายุ30แล้วค่ะ
2: หลานสาวโอเค
0: คือผมอยากรู้ข้อมูลทั้ง2เรื่องคือเรื่องของกม.กับ2เรื่องของคดีเผื่อมีความคืบหน้าผมอาจจะดูแลช่วยเหลือได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมสงสารนะว่าเขามีโอกาสที่จะลุกขึ้นต่อสู้เลยไหมพี่นิด
2: เ
1: ขาไม่อยากให้ได้เขาได้เงินคนพิการเพราะว่าเขาไม่มีรายได้อะไรเขาก็ต้องไปเอาข้าววัดมากินทุกวันทุกวัน
0: ไอ้เงินคนพิการก็ส่วนหนึ่งนะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการได้อะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะประสานให้แต่ว่าเรื่องคดีสำคัญกว่าอีกนะครับผมเป็นห่วงเรื่องนี้มากกว่าคืนไม่ได้ทั้งต้องไปติดคุกอีกเป็นปัญหาใหญ่กว่าอีกไง
2: ค่ะค่ะ
1: อย่างนี้อยากทราบว่าอย่างมันจะมีการที่ว่าเขาปล่อยไปเลยมีไหมคะหมายถึงไม่จับอะค่ะมีไหมคะ
2: อันนี้ข้อต่อสู้
0: เรื่องนี้ว่าตำรวจเขาใช้ดุลพินิจยังไงถ้าเขามองว่าในขณะการทำความผิดจะคุยเรื่องเขาก็อาจจะไม่ปล่อยแต่ถ้ามันเป็นท่านที่ว่าเอ้ยผมเชื่อว่าตอนที่มีคนมาหลอกเขาไม่รู้เรื่องจริงแบบนี้เขาอาจจะปล่อยก็ได้เดี๋ยวผมจะพยายามดูว่ามันช่วยอะไรได้บ้างอาจจะทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมไปถึงผู้กำกับอาจจะทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมไปยังพนักงานอัยการอาจจะได้ความเป็นธรรมถึงชั้นตรงนี้ก็ได
1: ้
2: ค่ะ
0: แต่มันไม่มีข้อมูลไงมันไม่มีข้อมูลผมต้องติดต่อสน.ไหนใครเป็นพนักงานสอบสวนดูแลคดีนี้ถ้ามันมีข้อมูลอ่ะมันไปต่อได้ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวถ้าทนายไปถึงบ้านแล้วเนาะคงจะมีข้อมูลมากขึ้นนะคะทีนี้ย้อนไปนิดนึงขอย้อนนิดนึงว่าสาเหตุที่ลูกชายคุณป้าเนี่ยโดนคดีเกี่ยวเรื่องบัญชีม้าเนี่ยคุณป้าพอจะรู้ไหมว่าโดนใครหลอกหรือว่ายังไงหรือว่าเขาเล่นโทรศัพท์มือถือไหมหรือว่ามีใครมาหาอะไรยังไงไหม
1: เขามีเพื่อนทางโทรศัพท์นะคะแล้วอยู่เพื่อนก็ชักชวนว่าเออมีที่ที่จะได้ตังค์ใช้อย่างนู้นอย่างนี
2: ้ค่ะ
1: เขาก็พากันไปโดยที่ฉันไม่รู้มารู้
0: กันไปหลายคนหลายคนหรือครับ
1: ก็มีเพื่อน
0: กันไปกันกี่คน
1: ก็เขามีคนเห็นนะฉันก็ไม่เห็นว่ามีเพื่อนผู้หญิงคนนึงแล้วก็มีผู้ชายตัวโตๆหน่อยค่ะ
0: ไม่คนที่ไปกับเขาเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันหรือเป็นคนที่อื่นมาละ
1: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่
2: คุณป้าไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักค่ะ
2: แล้วตอนที่ไปเนี่ยมีคนเห็นใช่ไหมคะ
1: ค่ะมีคนเห็นว่ามารับอะค่ะ
2: แล้วลูกสะใภ้ก็บอกได้ไหมว่าเพื่อนคนนี้เป็นใครยังไงเขาติดต่อได้ไหม
1: ติดต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเขารู้ตัวแล้วค่ะเขารู้ตัวว่าเขาหลอกอะไรเงี้ยเขาน่าจะรู้ตัวแล้วก็เพื่อนคนนี้ก็รู้สึกจะโดนคดีแบบยาบ้าบ่อยมากเห็นเขาเล่า
0: แล้วจะไปป้ารู้ว่าเขาโดนคดียาบ้าหมายความว่ายังไงหมายความว่าป้าเคยรู้จักประวัติผู้หญิงคนนี้เหรอ
1: เขาว่าโดนคดีบ้าบ่อยมาก
2: ใครบอกคุณป้าคะ
1: สิริวรรณนะคะ
2: ลูกสะใภ้บอกเหรอ
1: ค่ะ
0: เพื่อถ้าลูกสะใภ้บอกแสดงว่าเขารับรู้นะ
2: ลูกสะใภ้ยังก็แสดง
0: สอบสวนเขาต้องใช้ลูกเขาต้องบอกว่าไม่ถึงขั้นตาย
1: เขารู้แต่คือรู้เป็นบางครั้งก็รู้
2: บางครั้งไม่รู
1: ้บางครั้งเราพูดอะไรเนี่ยเขาก็ไม่รู้บางครั้งพูดก็เออจริงนะแม่เนาะเออจริงนะแม่เนาะเขาก็อย่างเงี้ย
2: มันก็เหมือนกับคนร้ายเขาก็ใช้ช่องทางตรงนี้เหมือนกับว่าพูดอะไรแบบให้หลงเขาเชื่อคนง่ายอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ผมเข้าใจคือภาพออกอยู
2: ่ค่ะค่ะ
0: ผมเลยไม่แปลกใจที่ตำรวจเขาเห็นเพราะว่าเห็นคุณป้าว่าตำรวจก็เคยได้บัตรประจำตัวผู้บริการไปแล้วใช่ไหมคุณป้าในที่จังหวัดน่านใช่ไหม
1: ไหนคะ
0: ป้าเคยให้บัตรประจำตัวผู้พิการของลูกสะใภ้ให้ตำรวจไปแล้วใช่ไหม
1: ให้ค่ะให้ทั้งที่สอนอของบ้าน
0: สอนอที่สงสัยว่า
1: ใครอะค่ะ
0: เขาน่าจะสอบสวนแล้วรู้บ้างไม่รู้บ้างนี่แหละเป็นประเด็นให้เขาต้องส่งให้สู้ศาลพิจารณาเอา
1: ใช่แล้วก็
0: ถ้าเขาไม่รู้จริงตำรวจน่าจะไม่ส่งตัวไงครับแต่นี่เขาคุยแล้วพอจะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างตำรวจก็คงตัดสินใจไม่ได้ให้ไปสู้คดีเอาในศาลตัดสินเอาประมาณนี
2: ้
1: บัตรโรงพยาบาลที่เขาเคยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีธัญญาค่ะฐานชั้นให้เขาไปหมดทุกอย่างเลย
0: โรงพยาบาลศรีธัญญามีฐานข้อมูลอยู่ใช่ไหมครับมีเลขระเบียนมีประวัติ
2: ผู้ป่วยอยู่ใช่ไหมนะ
1: มีบัตรค่ะบัตร
2: โอเคมีบัตรผู้ป่วยด้วยนะ
0: โอเคได้ได้
2: ค่ะ
1: หมดเลย
2: เหมือนกับตำรวจก็ไม่รู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้พิการทางสติปัญญาเนาะเคยเป็นผู้ป่วยด้วยแต่ก็ยังส่งฟ้อง
0: นี่แหละ
2: ศาลอยู่
0: เพราะว่าดุลพินิจตัวเดียว
2: ดุลพินิจเนาะ
0: บางทีแล้วแต่ไปสู้คดีเอามานี่เลย
2: แล้วตอนที่ขึ้นศาลเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยศาลตัดสินโทษเท่าไหร่คะที่ไปติดอยู่เนี่ย
1: เก้า 9เดือนค่ะ
0: 9เดือนติดจริง5เดือน
2: ติดกี่เดือน
1: 9เดือนค่ะ
2: ติดจริงๆกี่เดือนคะ
1: 9เดือนนะคะ
2: คือติด9เดือนเต็มเลยเหรอฮะ
1: ค่ะ
2: แล้วพ้นมานานแค่ไหนนะคะ
1: เขาเพิ่งออกมาเมื่อวันที่วันที่28เนี่ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
2: 28กรกฎาคมเนี่ยเหรอ
1: วันพ่อรัชกาลที่10เนี่ยแหละค่ะ
2: ที่8กรกฎาคมเพิ่งพ้นออกมา
0: ค่ะ
2: แล้ว9เดือนแล้วไปอยู่ในเรือนจำแล้ว
0: ไม่ได้กินยา
2: ไม่ได้ทานยาแล้วออกตอนออกมาถึงบ้านเป็นยังไงคะ
1: ไม่ทานไม่ได้ทานยาเลย
0: ใช่ไหมแล้วเขาออกมาจากเรือนจำที่จังหวัดน่านเขากลับบ้านได้ยังไงครับ
1: ก
2: ็ป้าไปรับหรือไง
0: เจ้าหน้า
1: ที่เจ้าหน้าที่เขาส่งขึ้นรถมาค่ะ
2: เจ้าหน้าที่พามา
1: แล้วนายก็ส่งขึ้นรถประจำทางมาค่ะ
0: แล้วเขานั่งรถไปเลยมันต้องหลายต่อหรือเปล่าหรือประลงประตูถึงบ้านเขาเลยเหรอ
1: คือมาลงที่รังสิตนะคะแล้วเขาก็นั่งแท็กซี่มาบ้าน
0: อ๋อเขาแต่งเขาจะพอรู้เรื่อง
2: ยังเดินทางกลับบ้านได
0: ้เดินทางกลับบ้านได้ถูก
1: แล้วตอนที่อยู่ในนู้นก็ยาเยอะก็ไม่ได้กินแล้วเขาก็ฝังเข็มไว้ก็ไม่ได้เอาออกจนเขากลับมาในฉันก็พาไปเอาออก
0: ฝังเข็มอะไรครับป้า
1: ฝังเข็มยาคุมอะค่ะ
0: อ๋อ
1: หมดอายุตั้งแต่อยู่ในเรือนจำเพราะทางนู้นเขาก็ไม่ได้ดูแลอะไร
2: แล้วกลับมาแล้วเท่าที่คุณป้าดูสภาพร่างกายจิตใจเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่พ้นโทษออกมาแล้วเขามีอาการยังไงบ้าง
1: เขากินไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะว่าเขาทางนู้นมันเขากินข้าวเหนียวอะค่ะหอม
0: ดำใช่ไหมใช่ไหมว่าตอนที่เขาออกมาแล้วอ่ะมาอยู่บ้านปัจจุบันนี้เขากลับมาปกติบ้างหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้ทานยาและไม่ได้ทานหมออะไร
2: เขาแย่ลงไหม
1: ก็มีแย่ลงเหมือนกันนะคะของขึ้นบ่อยไหมถึงเวลาแบบ
2: อารมณ์ขึ้น
1: บ้าง
2: เนี่ยโกรธง่ายหงุดหงิดง่าย
1: ค่ะ
2: เคยมีอาการแบบว่ามีการลงมือลงไม้ทำร้ายร่างกายอะไรมีไหมคะ
1: มีค่ะเขายังเคยมีดไล่แทงฉันเลยก่อน
2: มีดไล่แทงเลยเหรอ
1: ค่ะมีค่ะ
2: แต่ก็ตอนนี้ถ้ากลับมาทานยาแล้วเนาะ
1: เขาไม่ยอมไปอะค่ะถ้าคุณทนายลงมาก็ดีแล้วอยาก
2: ไม่
1: พูดให้หน่อยว่าให้เขายอมไปเอายากินอะค่ะ
2: โอ้สงสัย
0: เดี๋ยวผมเดี๋ยวให้ทีมงานประสานกับผมแล้วก็ทีมงานประสานก่อนเดินทางช่วยประสานไปที่พม.จังหวัดปทุมธานีด้วยกันนะคร
2: ับ เดี๋ยวทีมงานหลังไมค์ฟังอยู่ประสานพม.ปทุมธานีแล้วก็ได้จะได้แบบว่าไปลงพื้นที่พร้อมกันเลย
0: ใช่ครับ
2: ก็ดีนะ
0: จะได้เข้ามาดู
2: ให้พม.ไปดูด้วยทีเดียว
0: ครับ
2: ค่ะเพราะว่าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยอาการก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณป้าก็จะเรียกว่าอาจจะเป็นอันตรายนะในอนาคตด้วย
0: เด็กด้วยไงลูกของเขา
2: เออลูกของเขาอีก
0: สมาธิสั้นแล้วแม่คุมอารมณ์ไม่ได้เดี๋ยวเขาก็มีผลกระทบถึงครอบครัวกันอีกไง
1: เขาบอกขอโทษนะคะเขาบอกข้าไม่กินหรอกตอนที่อยู่พม.ข้ายังแอบทิ้งเลยเขาว่าอย่างเงี้ย
0: เข้าใจแหละเขาป่วยนะผมเข้าใจเรื่องนั้นอยู่เขาป่วย
2: ค่ะคือคนป่วยนะยังไงเขาก็ไม่ยอมไปแต่เราก็ต้องมีวิธีการที่จะพาเข้าไปหรือให้ทางพม.นะ
0: มีว
2: ิ
0: ธีการ
2: โอเคได้ค่ะอันนั้นคุณป้านะอาทิตย์หน้านะทนายเกิดผลบอกว่าเดี๋ยวจะลงไปเมื่อไหร่ได้โทรศัพท์ไปนะคะประสานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะจะติดตามกับท่านทนายเกิดผลอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณป้ารักษาสุขภาพด้วยนะคุณป้านะ
1: นะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค
2: ่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะทนายเกิดผลค่ะเคสนี้นี่ต้องลงไปดูนะฮะว่าเป็นอย่างไรก็ฟังดูแล้วเนี่ยมีผู้พิการทั้งลูกชายทั้งลูกสะใภ้ทั้งหลานที่สมาธิสั้น
0: คือผมเป็นปัญหาสังคมเลยผมก็เลยอยาก
2: ค่ะ
0: มันควรจะไปดูคือจริงๆแบบเรารับฟังปัญหานะเราอย่างเวลามีใครโทรมาในรายการเราก็อยากจะช่วยใช่ไหมครับแต่บางทีมันก็ออกตัวมากไปแล้วเพรา
2: ะ
0: ต้องมาเป็นแบบมันอาจจะมีทำให้คนอื่นมองได้ว่าเอ๊ะทนายมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากออกตัวมากแต่ว่าเคสเนี่ยมันเรื่องที่น่าสงสารจริงคร
2: ับ มันเป็นเคสที่เป็นปัญหาสังคม
0: เคสไป
2: เป็นที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
2: ว่าความจริงแล้วเนี่ยในแต่ละบ้านเนี่ยอย่างผู้นำท้องถิ่นก็มีส่วนนะคะเขาก็ต้องรู้ว่าบ้านไหนมีปัญหาบ้านไหนมีผู้พิการมีผู้สูงอายุใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าถึงแล้วแหละ
0: ถ้าอย่างนั้นรบกวนทีมงานช่วยถามป้าหน่อยว่าอยู่ตำบลอะไรเผื่อมีเบอร์โทรศัพท์ของอบต.หร
2: ือ
0: ผู้ใหญ่บ้านกำนันนะผมจะได้ช่วยโทรสอบถามถึงว่ามันเป็นยังไง
2: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาจะรู้เรื่องมากกว่าผมผมจะได้ลงไปเผื่อลงไปแล้วมันตั้งหลักได้ง่าย
2: ค่ะค่ะ
0: เริ่มต้นได้ถูกใช่ไหมคร
2: ับ ตำบลคลอง5นะฮะอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้ค่ะเดี๋ยวทนายเกิดผลรับอีกหนึ่งสายในช่วงเวลาที่เหลือนี้นะคะพอดีมีคนโทรมาคุณรัตนาต้องการปรึกษาเรื่องที่ดินปัญหาทางเข้าออกนะฮะคุณรัตนาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณสุภลักษณ์ค่ะ
2: เชิญค่ะที่ดินตรงไหนคะจังหวัดอะไร
3: สุพรรณบุรีอำเภออู่ทองค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะเป็นยังไงคะ
0: ปัญหาว่าอะไรครับ
3: มันไม่ได้ทางเข้านะคะเขามาลักวัดแล้วมาเจอเอาเขาลื้อหมดเลยวันที่16มิถุนามาครั้งแรกนะมาลักวัด
0: ก็จะไปตั้งหลักก่อนนะที่เป็นของใครครับ
3: ที่ของฉันเนี่ยที่บ้านใกล้เคียงกันเนี่ย
0: เป็นที่บ้านของป้ามีเอกสารอะไรครับ
3: ก็มีโฉนดค่ะ
0: บ้านเป็นโฉนดใช่ไหม
3: พ่อแม่
0: บ้านที่ดินเป็นโฉนดเนาะตอนเขามาลังวัดคือที่ดินข้างเคียงลังวัดใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: เขามาที่ดินข้างเคียงลังวัดเนี่ยเขามีหนังสือแจ้งไหมก่อนลังวัดเนี่ยหรือว่าเขาไปเอาเอกชนมาลังวัดหรือว่าที่ดินจังหวัดมาลังวัดให้
3: เขาไม่บอกว่าใครมาวัดมาเจอเอาแล้วก็ถามพอเขาเห็นฉันเขาบอกว่ามาเซ็นเลยฉันก็บอกว่าเซ็นเรื่องอะไรคุณเป็นเจ้าหน้าที่ทำไมไม่ใบข้างเคียงไม่มาบอก
0: เขาบอกว่า
3: เขาก็ไม่ว่าอะไรน้องมาเจอก่อนฉันมาเจอที่หลังแบตฉันไม่ค่อยดีมันจะหมดแต่ทนายโทรศัพท์มันไม่ใช่เขี่ยมันมือถือ
2: ตกลงพูดว่าไม่ได้เซ็นอะไรไปนะ
3: ก็เซ็นไปแล้วค่ะ
0: เซ็นไปแล้ว
2: ยังไง
3: ทีนี้พอทีนี้เสร็จเขาหาว่าฉันแล้วโกงฉันไม่ได้โกงทีนี้วันที่27เขามาวัดก็ห้ามเขาไม่ฟังก็ไม่ได้เซ็นพออยู่ต่อมา28ไปแจ้งความที่อู่ทองเขามาวัดจนเสร็จเลยเขาเอาหมุดมาลงทางบ้านฉันเสามาแล้วก็ลื้อเสาพ่อสมัยเกิดมาแล้วกองผิดเกิดอยู่ที่นี่เลยจนฉัน72แล้วเนี่ยแล้วลี้ต่อมาเขาก็มาประนีประนอมมาขอลาวัด
0: ปีไหนภาคปีไหนพูดถึงปีไหนเนี่ย
3: ฮะ
2: นี่ตั้งแต่ปีไหนนะจ๊ะ
0: ที่เขามาลาวัดปีไหนเน
3: ี่ยเนี่ยเมื่อวันที่26มิถุนาเนี่ย
2: ปีนี้นะ
0: ปีนี้ใช่ไหมครับ
3: เออ27มิถุนาเนี่ยปี68เนี่ย69เนี่ย68อ่ะ68นี่มันจะเข้า2ปีแล้ว
0: ผมถึงว่ามันเร็วมากเลยที่พูดเรื่องนี้แต่แล้วมันเป็นปีแล้วอ่ะ
2: ปีที่แล้ว
3: ปีนี้มันก็ถ่วงเวลาฉันจะไม่รู้หนังสือเซ็นแล้วแต่ชื่อมือถือฉันก็ใช้มือกดเอาไม่มีมือเขียนเขาถ่ายภาพถ่ายวุฒิทนายก็ของเขากรมที่ดินก็ของเขาตำรวจก็ของเขาเขาบอกมาเลยศาลก็ของเขาตอนนี้เขากำลังฟ้องฉันอยู่จะทำยังไงดี
0: เขาฟ้องยังครับ
3: เขาฟ้องยังเขาฟ้องเนี่ยฟ้องแล้วฉันไม่มีเงินสู้เขาม
0: ีหมายศาลมาแล้วใช่ไหมครับ
3: ค่ะมีมาแล้วทีนี้
0: เขาให้ไปขึ้นศาลวันไหนเขามีหนังสือให้ป้าได้รับหมายเมื่อไหร่ครับ
3: ไม่ได้ขึ้นหรอกก็จ้างทนายไปไม่มีเงินให้ทนาย
0: ไม่ได้หรอกที่ปัด
3: ข้างหน้าฮะ
0: อ๋อมันผ่านไปแล้วเหรอศาลตัดสินไปแล้วเหรอครับ
3: ศาลตัดสินแล้วทีนี้จะมาวัดฉันเลยบอกว่าแบ่งคุณละครึ่งแต่ฉันต้องวัดเอาของฉันให้เต็มเพราะฉันครองสิทธิ์มานานแล้วคุณมาซื้อตั้ง30เพิ่งได้3-4ปีคุณมาอยู่คนที่4เขามาซื้อไม่เห็นมีปัญหาเพราะฉันทำมาตั้งแต่ฉันยังไม่เกิดแต่งงานกับแม่ที่ตรงเนี้ย3งาน78ตารางวาทีนี้พอไปประนีประนอมที่กรมที่ดินเนี่ยเขามาวัดวันที่25สิงหาก็ไปฟังมกราวันที่9พอไปทีนี้ผู้โอวสุอ่ะเขาก็คุยว่าจะเอายังไงดีป้าบอกฉันไม่ยอมหรอกเพราะเขามาลักวัดมันไม่ได้ที่ไอ้นั่นมันเป็นที่ที่ขโมยลักทำให้ฉันเสียทรัพย์ทีนี้เขาหาว่าที่พิพาทกันจะพิพาทได้ยังไง6คนนะเขาให้ใบหมดเลยแต่ทิศเหนือฉันอยู่ทิศ
2: ค่ะคุณป้าอ๋ออย่างนี้พอดีเวลาเราหมดพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเคสนี้เนี่ยขอปรึกษาหลังใหม่นิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทนายกับคุณป้าหลังไม่นิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทีมงานเพราะว่าเราจะต้องไปเข้าข่าวด้วยนะคะค่ะต้องขอไปคุณผู้ฟังนะเคสนี้เดี๋ยวยังไงเรามาตามต่อเนื่องต่อในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทนายเกิดผลหน้าไมค์ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอหลังไมค์แป๊บนึงค่ะค่ะแล้วพบกันกับรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่38มีจิตเกษตร หนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
5: ทุกปัญหา
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษและคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดสนับสนุนการทำงานเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
10: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่น
11: คงคุณกำลังฟังสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR โค้ดเช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @nhso หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
13: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล่เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกล่คุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
4: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดลักเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
5: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วทีเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
6: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไว้เก๋าซะบ้าง
5: ไว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
6: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังไดล่ะ
5: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
6: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
5: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
6: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
7: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์

0: เป็นและชำระเกินไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: สวนโลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ้มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกัปพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการทีนทอล์คเสาร์อาทิตย์ครับเมากันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวท.ขอนแก่นในรายการทีนทอล์คเสาร์อาทิตย์

0: FM 99.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี
1: ้ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับวันนี้ในข้อกฎหมายมีกรณีที่น่าสนใจก็คือความผิดฐานยอกทรัพย์ซึ่งปัจจุบันนี้ในความผิดฐานยอกทรัพย์มีการกระทำความผิดมากขึ้นและมีประเด็นน่าสนใจเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักในความผิดฐานยอกทรัพย์กันนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความผิดฐานยักยอกทรัพย์นี้สาระสำคัญอยู่ที่การครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนการครอบครองทรัพย์เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามีการครอบครองกรณีใดบ้างเช่นกรณีทรัพย์ที่เป็นของวัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของวัดเนี่ยเจ้าอาวาสเป็นผู้ครอบครองหากเจ้าอาวาสนำไม่ว่าจะเป็นเงินหรือวัตถุสิ่งของของวัดไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีเช่าเช่นกรณีเช่าบ้านผู้ให้เช่ายังเป็นเจ้าของทรัพย์ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ครอบครองหากผู้เช่านำทรัพย์สินภายในบ้านไปเป็นของตนหรือไปจำหน่ายก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีที่น่าสนใจที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็คือกรณีเช่าซื้อผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าผู้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับการเช่าซื้อทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนผู้เช่าซื้อเป็นเพียงคู่สัญญามีเพียงแค่สิทธิครอบครองเพราะฉะนั้นระหว่างการทำสัญญาเช่าซื้ออยู่เนี่ยผู้เช่าซื้อไม่สามารถนำทรัพย์สินไปจำหน่ายนะครับให้แก่บุคคลอื่นเช่นกรณีที่เป็นปัญหาในปัจจุบันจำนวนมากก็คือการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ระหว่างที่ผ่อนชำระเป็นงวดๆระหว่างสัญญาเช่าซื้อยังเดินอยู่นี้ผู้เช่าซื้อได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายให้แก่คนอื่นกรณีนี้ถือว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเมื่อจำหน่ายรถยนต์หรือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ไปขายแก่คนอื่นการกระทำของผู้เช่าซื้อเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ครับข้อควรระวังควรจำไว้นะครับผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์จะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อก่อนหากฝ่าฝืนทำมีความผิดหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: ็มกัสการ์ดพาสู่เมกะเฮิร์ตสวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: น้ำท่วมส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเตรียมงาน
2: ค่ะ
1: เรื่องของนักกีฬาตอนนี้ก็ต้องอพยพหมู่บ้านนักกีฬาบ้างในบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ล่วงหน้าไปแล้วเนี่ย400คนก็ต้องอพยพออกจากพื้นที่ชั่วคราวด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนพอน้ำท่วมก็คือระบบขนส่งสาธารณะก็หยุดชะงักบ้านเรือนเสียหายสะท้อนความท้าทายของบ้านเมืองด้วยเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวเรารอดูว่าวันนี้น้ำบ้านท่วมบ้านเขาวันที่จัดงานเนี่ยชาวญี่ปุ่น
2: เ
1: ขาจะพลิกฟื้นกลับมาจัดงานอย่างสละทดสอบอ
2: ่
1: ะทดสอบ
2: ยิ่งใหญ่ไหมอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: แค่ไหนยังไงด้วย
2: คือเอเชียนเกมนี่คือวันที่16 ถึง 4 ตุลา
1: สิบหกเนี่ยเดินทางแต่ว่าวันเปิดเนี่ยคือ19 กันยา
2: 19 ถึง 4 ตุลาคมนะ19 กันยา ถึง 4 ตุลาคมอันนี้คือเป็นช่วงเวลาของเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการอันนี้จะมีการเปิด
1: เปิด
2: เป็นทางการแต่ว่าแข่งก่อนหน้านั้นเริ่มแข่งวันที่16
1: คุณคิดดูดินักกีฬา 11,000 คนจาก45ประเทศ
2: ค่ะ
1: ทั้งภูมิภาคอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอากันส่งกำลังใจให้ชาวนากอย่าแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับ
2: ทีม
1: น
2: ัก
1: ก
2: ี
1: ฬาชาวไทย
2: ทุกชนิดกีฬาน
1: ะทุกชนิดกีฬา
2: ที่จับตากันน่าจะเป็นวอลเลย์บอล
1: นะมวยมั้ยมวยปีนี
2: ้ก็มีคือจริงๆเชียร์กันได้ทุกชนิดกีฬา
1: ทุกชนิดใช่นะก็คนไทยอ่ะอันนี้ก็สถานการณ์ในเรื่องของฟ้าฝนละค่ะ
2: ค่ะ
1: ทีนี้เรามาดูเกี่ยวเรื่องของรถไฟฟ้าบ้
2: าง
1: ก่อนที่จะไปเรื่องของสัญญาเรามาดูวันนี้ก่อนละกันล่าสุดเนี่ยช่วงบ่าย2ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้ช่วงซักประมาณบ่ายโมง20รถไฟฟ้าสายบ้านดิฉันนี่แหละท่าพระนะคะ MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุระงับอนัตสัญญาณขัดข้องค่ะนะคะที่สถานีหัวลำโพงปลายทางที่สถานีท่าพระนะคะแล้วก็สถานีหลัก2ก็เลยส่งผลให้การเดินทางรถสถานีอิสรภาพถึงสถานีเพชรบุรีเนี่ยมีความล่าช้า30 นาที30นาทีสำหรับชาวกรุงเทพมันไม่น้อยนะถูกไหมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยได้ทำแผนการเดินรถเนี่ยสำรองแล้วนะคะเขาก็แบ่งเป็น2ลูปแหละในเรื่องของการวางแผนอะไรต่างๆนะคะก็ให้ติดตามข่าวสารกันนะคะอันนี้ก็ช่วงบ่ายตอนนี้ก็แก้ไขสถานการณ์ได้แล้วซึ่งอาจจะสืบโยงปัญหาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคุณจักรวี
2: คือจริงๆในส่วนของรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีอยู่เลยแต่ว่าก่อนนี้เราเคยจะได้ยินกันแล้วล่ะAirport The Link ซึ่งอันนี้มันก็ เหมือนกับหลายคนก็ใช้กันเยอะนะหลังๆเนี่ยถ้าเกิดว่า โทษค่ะไปที่สุวรรณภูมิเน
1: ี่
2: ย
1: โอ้ดิคุณอ่ะชอบใช้
2: ใช่จะไปที
1: ่มันจำกัดเวลาได
2: ้คือ Airport The Link ตลอดเลยเพราะว่ามันก็สะดวกด้วยนะมันเข้าไปในสนามบินเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากว่ามันจะเขาเรียกว่ามันจะสิ้นสุดสัญญาที่สำคัญคือจะสิ้นสุดกันยาวันที่30กันยายนเดือนนี
1: ้
2: นะก็เลยคนที่หรือว่าผู้โดยสารเองก็แล้วจะยังไงถ้าเกิดว่ามันสิ้นสุดสัญญาแล้วไม่มีการตกลงกันใหม่ไม่มีการมาพูดคุยหารือกันใหม่แล้วคือมันถ้าเกิดมันหยุดชะงักไปในส่วนของ Airport The Link เนี่ยจะทำยังไงนะคะซึ่งทางคุณปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลซึ่งเป็นอธิบดีกรมทางหลวงเนี่ยแล้วก็เป็นว่าที่ปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ด้วยก็บอกนะบอกว่าคือมีการประชุมกันแล้วก็ได้มีการหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีกับคุณพิพัฒน์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ว่ารอฟทอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะก็คุยกันบอกว่าคือมีการหารือกันเรื่องนี้แหละที่จะมีการสิ้นสุดสัญญานะเรื่องของรถAirport The Link ที่เอกชนจะสิ้นสุดวันที่30กันยาเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยประชาชนเขากังวลอย่างที่บอกผู้ฟังไปกังวลในเรื่องของความต่อเนื่องในการใช้บริการแล้วก็มันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินด้วยนะก็คือสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็อุตภาวนะระหว่างรฟทนะการรถไฟแห่งประเทศไทยกับบริษัทเอเชียแอร์วันนะหรือว่าอันนี้คืออยู่ในส่วนของเครือ CP นะคะเอเชียแอร์วันเนี่ยซึ่งทางคุณปิยพงษ์บอกว่าการพูดคุยกันเนี่ยท่านนายกก็ห่วงใยในเรื่องนี้นะคะเรื่องของการให้บริการกับประชาชนนี่แหละเพราะว่าจะสิ้นสุดวันที่30ก็เลยได้กำชับทางรฟท.ว่าคุณต้องดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ความมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการต่อเนื่องไม่หยุดชะงักนะซึ่งขณะนี้เองเนี่ยทางรฟท.เขาเตรียมความพร้อมที่จะ จรจากับภาคเอกชนคู่สัญญาแต่ว่าก็ยอมรับค่ะว่ามันมีบางประเด็นที่ต้องเจรจากันและนายกก็ได้สั่งการให้รฟท.เนี่ยเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าไปบริการประชาชนแทนด้วยนะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะเพราะว่ารฟท.เขาจะนัดหารือกับเอกชนคู่สัญญานะคะซึ่งอันนี้ต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดด้วยส่วนเรื่องของสัญญารถไฟเชื่อม3สนามบินนั้นก็ได้มีการแจ้งกับนายกไปนะหลังจากที่เอกชนเนี่ยเขามีหนังสือแจ้งขอยกเลิกสัญญานะซึ่งเรื่องนี้มันต้องเอาเข้าสู่คณะกรรมการกำกับโครงการนะคะแต่ว่านายกก็ได้กำชับเขาว่าการดำเนินการหรือว่าการดำเนินงานทุกอย่างเนี่ยต้องให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายนะไม่ให้ภาครัฐหรือว่าการรถไฟเนี่ยเสียประโยชน์นะคะดังนั้นตอนนี้เนี่ยเรื่องสำคัญในตอนนี้ก็คือการเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงจะต้องเตรียมพร้อมไม่ให้กระทบกับประชาชนจุดสำคัญที่จำเป็นเร่งด่วนก็คือในเรื่องของการกำหนดงานบางส่วนในโครงการรถไฟเชื่อม3สนามบินเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนด้วยไงนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องหาแนวทางแก้ปัญหาเพราะถ้าเกิดปล่อยค้างไว้นานเนี่ยเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบกับโครงการอื่นๆได้นะไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงกรุงเทพโคราชที่สัญญา 4-1 เนี่ยอันนี้เนี่ยยังไม่ได้ดำเนินการเพราะว่างานโยธาเนี่ยมันยังอยู่ในสัญญารถไฟ3สนามบินอยู่หรือโครงการ Missing Link นะจากพญาไทบางซื่อเนี่ยอันนี้คือช่วงนี้ก็จะทำ Missing Link อ่ะนะคะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเหมือนกันนะก็เดี๋ยวคงจะต้องรอดูแต่ว่าการจ้างเอกชนเดินรถ Airport Delink มันก็อาจจะเป็นไปได้นะจ้างเห็นบอกว่ามันต้อง
1: แลกค่าจะขอแบบ
2: เดือนละ60ล้านบาท
1: เป็นค่าเงินอุดหนุนนะ64โอ้โห
2: นั่นแหละ
1: คือเป็นค่าอุดหนุนนะ4เดือนใช่มั้ยคะเสนอดีลเดินรถต่อ4เดือนแรกกับไม่ฟ้องคดีรถไฟเชื่อมสนามบินด้วยซึ่งถ้าหากว่าเราจํากันได้เนี่ยเกี่ยวเรื่องของกรณีที่คดีรถไฟเชื่อม3สนามบินน่ะจําได้มั้ยที่ก่อนหน้านี้สักวันที่8ป่ะทางคุณจุฬาสุขมานพเนาะท่านก็เป็นเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอะนะคะหรือว่า EEC นี่แหละท่านก็มาพูดเรื่องของอันนี้เหมือนกันนะคะซึ่งบอกว่าตอนนี้อยู่ในเรื่องของการเจรจาขอแก้ไขสัญญาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งโอกาสที่จะให้เอกชนขยายระยะเวลาเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงออกไปก่อนเนี่ยก็บอกว่ากระบวนการต้องให้เอกชนเดินรถในช่วงเวลานึงนี่แหละก็คือ4เดือนผลที่มันออกมาเนี่ยแหละนะคะซึ่งเอกชนคงต้องเดินให้อยู่แล้วแต่จะดำเนินการให้ถึงขนาดไหนอยู่ที่ข้อตกลงก็ดีลที่ออกมาวันนี้ซึ่งยังไม่รู้นะว่ามันเป็นดีลนี้แล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทุกคนก็ออกมาแถลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วการว่าจะไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการเปิดเผยว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนหรอกเรื่องของสัญญารถไฟ3สนามบินแต่ส่วนใหญ่แต่ในส่วนของ Airport Railing มีสัญญาณว่าจะมีโอกาสให้เอกชนเดินรถต่อนะคะอันนี้ก็ข่าวตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้ซึ่งต้องบอกว่าสายที่จะหมด30กันยายนเนี่ยคือสีน้ำเงินใช่มั้ยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยดิฉันว่าเราควรจะโฟร์แคสต์ไปข้างหน้านะ
2: อ
1: ีก 2-3 ปีเนี่ยคือ72เนี่ยสายสีเขียวจะหมดเหมือนกันนะคุยก็คุยทีเดียวมะ
2: ก็ทีเดียวเลย
1: ทีเดียวมะนะคะเพราะเนี่ยอย่างที่บอกว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เป็น BTS เนี่ยก็จะหมดสัญญาสัมปทานเนี่ยปี72ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูละกันนะคะซึ่งผลกระทบตอนนี้รัฐบาลแล้วก็รฟท.หรือการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็กำลังเร่งเจรจาด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าว่าเราดูในเรื่องของอนาคตคุณแสงระวี
2: ค่ะ
1: คือตอนนี้เขาแก้แหละว่าจะให้เอกชนสายสีเงินเนาะอีก4เดือนเดินรถก่อนแล้วก็มีเงินอุดหนุนอะไรก็ว่าไปแต่ส่วนสายสีเขียวเนี่ยตอนนี้มันก็กำลังจะหมด72ตอนนี้แนวทางการสื่อสารกทม.มีอยู่2ทางเลือกก็คือการเปิดประมูลทำสัญญาใหม่ทันทีแล้วก็โอนเขาเรียกว่าโอนสิทธิ์การบริหารเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยกลับมาให้รัฐนะคะเช่นให้รฟม.หรือว่าการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้ามาดูแลต่อเพื่อที่จะไปลดภาระค่าใช้จ่ายซึ่งนี้โอเคนะนะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องค่อยๆติดตามรายละเอียดกันเพราะว่าแน่นอนแหละว่าเรื่องนี้เองเนี่ยฝ่ายค้าน
2: เขาจับตาอยู่
1: จับตาอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาออกมาพูดเรื่องนี้ยังไงถึงขั้น
2: คือมัน
1: อย่าปล่อยให้ผู้โดยสารเป็นตัวประกัน
2: ใช่คือประมาณว่ามันก็ต้องมีความเสี่ยงอ่ะคืออย่าทำให้เราเสียเปรียบ
1: อ
2: ย่าทำให้รัฐบาลเสียเปรียบเท่านั้นเองคือก็มีการตั้งข้อสังเกตไว้
1: ดูกันสี่เดือนแล้วเงินอุดหนุนมันคุ้มค่า
2: ใช่ใช่
1: คือ
2: ตรงนี้คือดิฉันว่าถ้าเกิดคนจับตาอย่างนี้รัฐบาลก็ไ ไม่คือต้องให้ดูให้รอบคอบนะไม่ทำให้แบบทางรัฐบาลหรือว่าโดยเงินของเงินงบประมาณของภาครัฐนั้นต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน
1: ์ด้วย
2: นะอันนี้
1: เดี๋ยวมาติดตาม
2: ก็คงจะต้องรอดูนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
3: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2: คุณฟังมาติดตามกันต่อนะก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะคงจะเห็นข่าวกันที่แบบอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจเลยทีเดียวนะเราในฐานะชาวพุทธเนี่ย
1: ใช
2: ่คือหลายคนตกใจนะกับเหตุการณ์ที่มีพระสงฆ์นะแล้วก็แบบมีเรื่องของการทำผิดมีเสพเมถุนอะไรพวกนี้คือเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยหลายคนบอกโอ้โหคือแล้วเป็นพาร์ทที่แบบนะระดับแบบ
1: แถวหน้าแถวหน้าของวงการแล้วก็คนใหญ่คนโตกราบไหว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: แล้วก็ตอนนี้ต้องเรียกว่าสมีโชต
1: ไอ้สมีโชตเขาเรียกโชต
2: สมีโชต
1: โชตนะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาดูแบบเบาๆก่อน
2: ฮะ
1: ปิดตายไปแล้วนะกุฏิของสมีโชตเนี่ยนะคะแต่นักท่องเที่ยวเดินทางไปนะคุณทำเป็นเล่น
2: จะกลายเป็นแบบอยากไปดูจากไปอะไรอย่างงี้คือจริงๆ
1: มันเซลฟี่กุฏิ
2: มันไม่หน้าเลยไม่ดีที่เขายกโต๊ะไปแล้ว
1: นะก็คือ
2: แต่ว่าคือไอ้เรื่องของการดำเนินคดีเนี่ยก็ไม่อยากจะเล่าข่าวอันนี้เลยจริงๆเอาแต่ว่ามาดูไอ้คำฟ้องที่ทางตำรวจเขาจะฟ้องทั้งสองคนนี้ก่อนดีกว่ารู้สึกเมื่อคืนก็จะถูก
1: สอบหนัก
2: แล้วก็นอนห้องขังกันไปเนี่ยนะคะ
1: คือว่าเขาคัดค้านการประกันตัวเพราะว่ากังวลว่าจะออกมาแล้วจะยุ่งเหยิงกับเรื่องของหลักฐานคดีอะไรต่างๆ
2: ก็คือนายตอนนี้ก็ต้องเรียกว่านายอติโชตนะอติโชตหรือว่าตอนนี้ก็เรียกสมีนะอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ผู้หญิงก็คือคุณปุญญวีหรือว่าศรีกาเ
1: อ
2: นะอันนี้คือก็มีการนำไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีเลยนะคะแล้วก็ศาลเขาก็ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองคนนะคือครั้งแรกเนี่ยมีกำหนด12วันก็คือวันที่11ก็คือเมื่อวานนี้ จนถึงวันที่23กันยายนคือศาลก็พิเคราะห์ค่ะว่าผู้ต้องหาทั้งสองนั้นเป็นบุคคลตามหมายจับจริงแล้วก็ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินแล้วก็ความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีอัตราโทษสูงก็จะต้องสอบสวนเส้นทางการเงินกันต่อไปแล้วก็อาจจะต้องมีการขยายไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะนี่แหละแล้วก็พนักงานสอบสวนก็ได้ยื่นคำร้องขอฝากขังนายอติโชตถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะอันนี้คือเป็นข้อกล่าวหาที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาตั้งข้อกล่าวหานะคะจำนวนเงินมันเยอะไงนะเยอะมากอ่ะ
1: จะพันล้านแล้วมั้งเนี่ยนี่ไม่รวมนู่นนี่นั่นเส้นทางการเงิน
2: ทั้งทองทั้งเงินอะไรอย่างนี้เยอะแยะไปหมด
1: ทองแท่งทองในบัญชีทองในกุฏินี่ยังไม่สำรวจเกี่ยวเรื่องของมูลทีนะเดี๋ยวเราค่อยมาแกะกันทีละอันนะคะแต่ว่าพอดูพอต่อยอดจากที่คุณแสงรวีพูดเมื่อสักครู่เองที่เรือนจำบรรยากาศที่เรือนจำสระบุรีก็มีการรายงานออกมาว่าสมีโชคกับสิกาเอเนี่ยก็มีความวิตกกังวลเล็กน้อยนะเล็กน้อยเหรอแบบคิดเยอะหน่อยนะอะไรเงี้ยนะคะก็คือบอกว่าเบื้องต้นร่างกายก็ไม่ผิดปกติอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็โรคประจำตัวก็ไม่มีสุขภาพก็แบบมีความกังวลเล็กน้อยทั้งคู่นะคะเพราะว่าเวลาเข้าไปเนี่ยเขาจะมีแบบตรวจสุขภาพจิตเนี่ยนะมันก็แบบมีความกังวลแบบไม่ได้มากเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนทานอาหารยังไม่ค่อยลงนะทานอาหารไม่ค่อยลงปกติ
2: อ้าวโห
1: เต็มโต๊ะ
2: อลังการเต็มโต๊ะจริงๆนะ
1: เป่าพื้นก็คงทานไม่ลงอ่ะจนที่เอาอะไรไหมเนี่ยข้าวกะเพราไก่ดาวหรือเปล่า
2: เอาแบบพื้นๆง่ายๆเลย
1: ไม่ได้นะ
2: คือเรียกว่ากะเพรานี่คือเป็นอะไรที่สะดวกสุดสำหรับคนไทยแล้วนะ
1: นะคะแล้วก็แน่นอนแต่วันนี้ค่ะเรามาดูเส้นทางทางการเงินกันหน่
2: อ
1: ยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณนะคะก็เปิดเผยถึงคดีความคืบหน้าของท่านโชติเนี่ยนะคะเรื่องของยักยอกเงินวัดฟอกเงินก็อยู่ขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานละนะคะในการตรวจสอบอยู่2ส่วนส่วนแรกคืออดีตโชตินะคะแล้วก็มีในเรื่องของการทำผิดวินัยสงฆ์อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการยักยอกเงินเข้าวัดไปบัญชีส่วนตัว
2: ค่ะ
1: แต่ดันไปออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดเนี่ยนะในส่วนที่2ก็จะเป็นเส้นทางเงินที่ผู้กระทําความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบเนี่ยมีทั้งใบอนุโมทนาบัตรในการบริจา
2: ค
1: ใบอนุโมทนาบัตรในการออกใบเช่าพระด้วยรวมไปถึงอนุโมทนาบัตรในเรื่องของการบริจาคบํารุงวัดรวมกว่า215ล้านนะนอกจากนั้นท่านก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะมีหนึ่ง2คนส่วนจะเป็นสีกาหรือพระภิกษุนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยก็ได้ส่งเอกสารให้ทางปปง.หรือว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเรียบร้อยละ
2: อ
1: ยู่ในเส้นทางการตรวจสอบเส้นทางการเงินของการทุจริตนะคะแล้วก็ระยะเวลาของคดีเนี่ยเขาบอกว่ายังระบุไม่ได้นะว่าจะนานมากน้อยแค่ไหน
2: คือประชาชนบางคนก็โกรธแค้นอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าดูในส่วนของ หน่วยงานภาครัฐก่อนนะรองนายกรัฐมนตรีซึ่งก็กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาหรือว่าพศนะคุณประกรณ์นินประพันธ์นะคะก็ได้เมื่อวานก็สัมภาษณ์ท่านเรื่องนี้นี่แหละคือดูหน้าท่านก็แบบซึมๆแบบเหมือนกับแสดงอาการแบบโหคือเศร้าใจน่าจะประมาณนั้นนะคือก็คุณประกรณ์ก็พูดถึงกรณีของสมีโชตเนี่ยบอกว่าคืออยากให้ประชาชนแยกให้ออกระหว่างพระพุทธศาสนากับเรื่องของความประพฤติของสงฆ์คือท่านบอกว่าสงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นคนหมู่มากเหมือนกันเพราะนั้นมันก็มีอะไรที่คงจะบิดเบือนหรือบิดเบี้ยวกันอยู่บ้างนะเพียงแต่ว่ารัฐบาลเองนั้นพยายามทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดนะปัญหาที่สำคัญที่สุดคือมันไม่ได้อยู่ที่กฎหมายนะแต่ว่ามันอยู่ที่ใจคนนี่แหละเนื้อที่เต็มไปด้วยกองกิเลสนะคุณประกรณ์บอกว่าผ้าเหลืองเนี่ยไม่ได้ทำให้กองกิเลสหมดไปนะคะการกล่อมกล่าวจิตใจเนี่ยทำให้กองกิเลสหมดไปนะแต่ว่าผ้าเหลืองไม่ได้ทำให้หมดไปได้คือถ้ายังอยู่ในผ้าเหลืองแล้วกองกิเลสยังอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่จะกระทบต่อพระพุทธศาสนาแบบนี้นี่แหละเกิดขึ้นได้นะคะคุณประกรณ์นี่เปิดใจหรือบอกว่าเนี่ยเห็นภาพแล้วก็เศร้าใจจริง นะคะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเลยจริงๆนะเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็ขอร้องนะขอร้องทุกคนนะไม่ว่าจะในสื่อโซเชียลหรือว่าในส่วนของสื่อต่างๆก็ตามเนี่ยขอร้องว่าไม่ควรจะเอาภาพต่างๆที่เป็นข่าวมาเนี่ยไปแชร
1: ์
2: นะเพราะว่าคิดว่าคือยิ่งเอาไปแชร์นะมันยิ่งทำร้ายจิตใจของชาวพุทธนะคะแล้วมันไม่ดีต่อประเทศชาติด้วยคือถ้าเกิดถามว่าเขาทำถูกไหมต้องจัดการไหมก็แน่นอนมันต้องจัดการตามกฎหมายอยู่แล้วนะไม่มีใครเด็กที่จะไปช่วยเหลือคนที่ทำผิดกฎหมายได้นะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ได้มอบให้ทางพ.ศ.หรือว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเข้าไปดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะส่วนมาตรการอะไรที่จะดำเนินการกับพระสงฆ์ที่ประพฤติแบบนี้ไหมเนี่ยคุณประกรณ์บอกว่าแน่นอนค่ะว่าพ.ศ.นั้นเขาจะทำงานแบบเชิงรุก

0: โอ้ยายโคมไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนทวนเถอะเฝ้าไปใส่ล่ะ
1: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปย่ายสิบบัตรทองพอดีพึ่งย่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัวโอ้เดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.นั่นน่ะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานละตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วไม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออิหยังนั่นน่ะเห็นตะค้อนตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
2: ดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเพื่อนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อสั่นนี่บอพื้นบาสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรขอนแก่นมาแล้ว
7: ตรงจุดตรงเป้ากับเรื่องราวข่าวเกษตรเชิญทุกคนเติมความรู้คู่อาชีพในรายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วโดยนักวิชาการเกษตรจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz และเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาเกษตรเมืองหมอแคนแฟนๆรายการและคนผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วพบกันทุกประจำนะครับทุกวันเสาร์นะครับช่วงเวลา 18:30 น. ถึง 19:00 น. นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับผมจิรพงษ์ตาแสงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นนะครับรับหน้าที่ส่งข่าวสารองค์ความรู้เรื่องราวดีๆด้านการเกษตรสู่พี่น้องทุกคนเช่นเคยครับวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับปัญหาใหญ่ที่สุดของพี่น้องเกษตรกรทุกวันนี้รู้ไหมครับว่าคืออะไรนะครับก็หนีไม่พ้นครับต้นทุนการผลิตสูงผลผลิตต่ำราคาไม่แน่นอนเป็นปัญหาที่วนไปวนมาอยู่แบบนี้นะครับแต่หลายๆคนพยายามหาทางออกแต่ไม่รู้จะไปปรึกษาใครถูกไหมครับจะไปหาเทคโนโลยีใหม่ๆที่ไหนก็กลัวจะโดนไกลตัวเกินไปนะครับแต่วันนี้ครับผมมีที่ปรึกษาในพื้นที่ของท่านเข้ามาแนะนำนะครับคุณรู้ไหมครับว่าในจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับมีโรงเรียน

0: ของเกษตรกรหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเอ๊ะโรงเรียนเกษตรกรนี่คืออะไรมันมีอยู่ตรงไหนบ้างของจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยผู้สอนเนี่ยไม่ใช่ครูจากที่ไหนนะฮะเป็นเกษตรกรตัวจริงครับซึ่งกระจายอยู่ทั้ง26อำเภอเราเรียกสถานที่อย่างนี้ว่าสพก.หลายท่านอาจจะเคยได้ยินและหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะฮะสพก.ย่อมาจากอะไรครับย่อมาจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเรามีศูนย์หลักอยู่ทั้ง26อำเภอแล้วก็มีศูนย์เครือข่ายอีก445ศูนย์นะเยอะมากเลยนะฮะแต่ผมเชื่อว่าบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าบทบาทหน้าที่สปกทำอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้อันนี้แน่นอนนะเพราะว่าเราชื่อว่าศูนย์เรียนรู้นะฮะเป็นสถานที่เรียนรู้ฝึกอบรมด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรและชุมชนยังไม่พอนะฮะยังมีการเรื่องของการบริการข้อมูลข่าวสารก็คือเป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆนะครับแล้วก็ยังบูรณาการการทำงานเป็นกลไกการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นะครับยังมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนานะครับร่วมกำหนดเป้าหมายหลักสูตรการเรียนรู้และจัดทำแผนดำเนินงานของอำเภอนั้นๆด้วยนะครับและก็ยังช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่เช่นให้คำปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาการผลิตสินค้าเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับเดินทางผ่านเสียงวิทยุนะฮะทัวร์รอบจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวเราไปเจาะลึกเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆจากสปก.กันครับนะฮะคุณผู้ฟังอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าขอนแก่นบ้านเราเนี่ยมีของดีแบบนี้อยู่ด้วยหรือนะครับเตรียมสมุดปากกาให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปลุยไปพร้อมกันว่าจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเรามีศูนย์เรียนรู้ที่ไหนกันบ้างนะครับนะฮะที่แรกเลยฮะนวัตกรรมทำเงินแปลกๆใหม่ที่ไม่ใช่แค่การปลูกพืชอีกต่อไปหลายๆคนพูดถึงว่าการเกษตรเนี่ยอาจจะพูดถึงเอ๊ะต้องปลูกพืชอะไรดีอะไรยังไงฮะทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วนะฮะจุดแรกผมจะพาไปเรียนรู้กันที่สปก.อำเภอน้ำพองครับนำโดยพ่อเพชรวงธรรมครับที่นี่ไม่ได้โดดเด่นเรื่องข้าวนะฮะไม่ได้โดดเด่นเรื่องมันสำปะหลังครับแต่ที่นี่เขาดังเรื่องการเลี้ยงจิ้งหรีดครับนะฟังไม่ผิดครับว่าการเลี้ยงจิ้งหรีดไม่ได้เลี้ยงกันเล่นๆนะฮะแต่เลี้ยงกันเป็นล่ำเป็นสันถึงกันเป็นขั้นถึงกับขั้นแปลงใหญ่จิ้งหรีดนะฮะได้รับรองมาตรฐาน GAP นะฮะมีเครือข่ายสมาชิกถึง38รายนะฮะเทคโนโลยีเด็ดที่นี่ก็คือการลดต้นทุนอาหารจิ้งหรีดด้วยการผสมอาหารจิ้งหรีดเองหลายท่านนั้นเลี้ยงจิ้งหรีดอยู่อาจจะต้องซื้อถูกไหมฮะแล้วก็ราคามันก็แพงขึ้นเรื่อยๆนะครับที่นี่เขาผสมอาหารใช้เองซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ต่อกระสอบเนี่ยหลายร้อยเลยทีเดียวนะครับถ้าท่านใดสนใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นไปศึกษาหรือว่าอาจจะไปซื้อในราคาที่ถูกลงก็ติดต่อได้ครับที่สปก.อำเภอน้ำพองนะฮะทีนี้เราไปดูฮะนอกจากจิ้งหรีดแล้วมีแมลงตัวไหนอีกบ้างนะครับที่ในสปก.ของเรายังส่งเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรช่วยกันเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนนะครับเคยได้ยินไหมฮะ back soil fly หรือการผลิตหนอนแมลงโปรตีนฮะนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเราอีกนะฮะหลายๆท่านก็อาจจะเห็นอยู่ตามถังน้ำหมักนะฮะซึ่งไอ้แมลงวันตัวเนี้ยนะฮะจะเป็นเรียกกันย่อๆว่าขอเรียกว่า BSF นะครับตัวนี้จะเป็นโปรตีนสูงมากนะครับเราจะมาใช้ทำอะไรครับประโยชน์ของเขาคือช่วยย่อยอินทรีย์วัตถุนะฮะที่อยู่ในแปลงเราทุกอย่างที่เป็นอินทรีย์วัตถุเนี่ยเขากินหมดเลยแล้วก็ย่อยออกมาเป็นปุ๋ยให้เรานะฮะตัวเขาเนี่ยในช่วงที่ก่อนจะเป็นช่วงที่ก่อนจะเข้าดักแด้เนี่ยพอแก่เต็มที่เนี่ยโปรตีนจะสูงมากนะฮะแล้วเราไปทำอะไรครับนะฮะเลี้ยงไก่ก็ได้เลี้ยงเป็ดก็ได้นะครับเลี้ยงปลาก็ได้ฮะเลี้ยงกบก็ได้ครับนะฮะเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกทำมาจากอาหารอินทรีย์เศษซากที่เหลืออยู่ในแปลงเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสุกเป็นมะละกอเป็นเศษอาหารในบ้านเนี่ยกินได้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มตำน้ำอะไรทุกอย่างน้ำแกงกินได้หมดทุกอย่างเลยฮะถ้าท่านใดสนใจนะฮะศึกษาเรียนรู้ได้ที่สปก.อำเภอน้ำพระยืนนะฮะหรือศึกษาติดต่อสอบถามที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืนได้นะครับไปกันต่อครับนะฮะถ้าใครเป็นประกอบอาชีพเรื่องของข้าวเรื่องของมันสำปะหลังนะฮะก็ต้องไม่พลาดที่จะไปที่นี่ฮะสปก.อำเภอน้ำพองครับโดยคุณวุฒิไกรวิชัยวงศ์ครับที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้นะฮะผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาและเทคโนโลยีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแม่นยำการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการปลูกข้าวนะครับไม่ควรพลาดครับถ้าพี่น้องคนไหนที่เกี่ยวกับการทำนาอยู่นะฮะและที่สำคัญครับเรื่องมันสับปะหลังนะครับมันสับปะหลังหลายท่านอาจจะผลิตอยู่ช่วงนี้ปีนี้ราคาดีมากนะฮะมันสับปะหลังหลายท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะราคาดีก็จริงแต่ว่าเราผลิตได้แค่3ตัน 3.2 ตันนะฮะราคาดีมา4บาท3บาทกว่า4บาท4บาทกว่าแต่เราก็ผลิตได้น้อยรู้ไหมครับว่าที่นี่เขาผลิตได้เท่าไหร่ครับ ในระบบน้ำหยดเนี่ยทำได้ถึง10ตันต่อไร่มันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าหากเราพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าของเราเนี่ยเมื่อโอกาสราคามันมาเราก็จะสามารถสร้างรายได้ได้เพราะฉะนั้นนะครับท่านใดที่กำลังมองหาว่าเออเราจะเพิ่มผลผลิตได้อย่างไรก็เรียนเชิญที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่อำเภอน้ำพองได้เลยนะฮะไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนฮะติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้เลยนะฮะเจ้าหน้าที่ยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับนะฮะในส่วนของพืชมูลค่าสูงนะฮะสปกรที่ทำเกี่ยวกับพืชมูลค่าสูงเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่เราก็มีนะครับอ่ะมีที่ไหนกันบ้างครับที่สำคัญนะฮะตรงนี้เป็นแหล่งโดดเด่นของจังหวัดขอนแก่นเลยฮะถ้าพูดถึงพืชมูลค่าสูงคือมะม่วง GI มะม่วงบ้านแห่นะทุกคนรู้จักดีฮะที่นี่เขาผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อส่งออกไปต่างประเทศเลยนะครับช่วงนี้ก็ทำมะม่วงนอกฤดูกันกิโลสูงถึง100บาทนะฮะแต่ราคามันสูงก็จริงแต่มันทำค่อนข้างยากแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ทำได้นะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการไปศึกษาเรียนรู้นะฮะให้ติดต่อที่สปก.อำเภอบ้านแห่ได้เลยนะครับแล้วก็เรามาดูกันต่อครับถ้าเกิดท่านใดที่เป็นแฟนคลับเรื่องของเกษตรกิจพอเพียงเรื่องเกษตรผสมผสานเราก็มีศูนย์เรียนรู้ประเภทเหล่านี้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นที่อำเภอโนนศิลาอำเภอเวียงเก่าอำเภอภูเวียงอำเภอหนองนาคำนะครับเหล่านี้โดดเด่นเรื่องของเกษตรผสมผสานนะครับเกษตรผสมผสานคืออะไรเราก็จะปลูกหลายอย่างนะครับหลายชนิดรวมกันไปนะฮะว่าจะเป็นพืชผักไม้ผลนะฮะเลี้ยงปลานะฮะท่านใดกำลังคิดว่าจะทำการเกษตรนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงผมแนะนำนะฮะติดต่อที่ศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านนะครับไม่รู้ว่าจะเข้าไปหายังไงไม่รู้จักเขาก็ติดต่อที่น้องๆนะครับที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องๆหรือที่เราเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรหรือที่เรารู้จักกันในนามเกษตรตำบลเนี่ยก็จะพาคุณพ่อคุณแม่พาพี่ๆนะครับไปติดต่อที่ศูนย์เรียนรู้เองนะฮะนะครับก็นี่ก็คือเป็นภาพรวมนะครับในส่วนของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับทีนี้ผมจะดึงตัวที่โดดเด่นนะฮะโดดเด่นออกมาให้คุณผู้ฟังนะครับได้ฟังว่าเอ๊ะถ้าเราสนใจเรื่องข้าวเนี่ยแล้วสปกรนั้นสปกรที่เด่นๆ เขามีเรื่องอะไรถ้าฟังแล้วถ้ามันตรงกับสิ่งที่ท่านอยากจะทำเนี่ยหรือฟังแล้วอาจจะได้ไอเดียในการทำการเกษตรนะครับก็ไปติดต่อได้นะฮะจุดแรกครับที่ผมอยากจะไปล้วงลึกนะฮะถึงเทคโนโลยีล้วงลึกถึงกิจกรรมที่อยู่ภายในแปลงนะฮะก็คือสปกรอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับหลายๆท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็อาจจะอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นไหมครับนะฮะถ้าอยู่นะฮะก็เดี๋ยวลองฟังดูข้อมูลนะครับที่นี่ครับรู้ไหมฮะว่านอกจากการทำนาแล้วเนี่ยนาจะไม่ได้แค่ว่าทำนาได้ข้าวนะฮะที่นี่เขามีเทคโนโลยีเด่นคืออะไรครับคือการทำก้อนเห็ดฮะก้อนเห็ดจากฟางข้าวหลายๆท่านอาจจะเอ๊ะมันทำได้เหรอนะฮะคือถ้าเราบอกว่าก้อนเห็ดทุกท่านก็อาจจะคิดถึงเรื่องอะไรฮะคิดถึงก้อนเห็ดที่ทำมาจากขี้เลื่อยถูกไหมฮะทำมาจากขี้เลื่อยเป็นหลักเลยแต่รู้ไหมครับว่าฟางข้าวที่เราเผากันอยู่เนี่ยสามารถนำมาเป็นก้อนเห็ดได้นะครับซึ่งที่สปก.หรือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของอำเภอเมืองเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้นะครับอยู่ที่ตำบลหนองตูมนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับรู้ไหมครับว่าการทำก้อนเห็ดจากฟางข้าวเนี่ยทำให้คุณพ่ออภิเดชนะฮะวงชมพูนะฮะมีรายได้ต่อวันถึงวันละ400บาทเลยนะครับเดือนนึงก็มีรายได้หมื่นกว่าบาทก็ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าเศษวัสดุหลักเนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อครับยิ่งถ้าเราทำนาอยู่แล้วเราก็ใช้ฟางข้าวที่มีอยู่แล้วในแปลงของเราเนี่ยมาทำแล้วอาจจะเริ่มต้นจากการทำเพื่อทานภายในครัวเรือนก่อนอย่างนี้นะฮะทำภายในครัวเรือนก่อนก็ได้นะครับลองฝึกลองทำดูทำได้นะครับถ้าท่านใดสนใจอยากติดต่อเข้าอยากสนใจอยากจะลองทำดูติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับเพื่อให้น้องๆเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่อยู่ที่สำนักงานเนี่ยพาไปติดต่อที่สปก.ก็ได้นะครับนะไปกันต่อเลยครับที่สปก.แหล่งที่2ครับอำเภอมัญจาคีรีนะครับอำเภอมัญจาคีรีหลายๆท่านอาจจะเคยไปนะฮะว่ามันอยู่ฝั่งไหนของจังหวัดขอนแก่นนะฮะที่นี่นะครับจะมีความโดดเด่นเรื่องของนายโยนนะครับนายโยนคุณพ่อสุทนนะครับคุณพ่อสุทนเนี่ยเป็นก็มีอาชีพในการทำนานะครับท่านก็จะใช้เรื่องของนายโยนเข้ามาในการที่จัดการและท่านอย่างเช่นเราทำนาดำใช่ไหมครับเราก็จะปวดหลังใช่ไหมแต่นายโยนเนี่ยเราก็จะไปเพาะ เพราะกล้าในฐานนะครับพอลงฐานเสร็จแล้วเราก็ไปโยนนะไม่ต้องกลัวไม่มันว่ามันจะไม่เกิดนะฮะเกิดแน่นอนนะฮะแล้วก็ประหยัดเมล็ดพันธุ์ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยวิธีการทำก็คร่าวๆนะฮะหลังจากที่เราเพาะกล้าไปประมาณ 12-15 วันนะครับก็จะเป็นช่วงที่ต้นกล้าแข็งแรงพอดีเราก็จะนำไปโยนลงในแปลงที่เตรียมดินไว้แล้วนะครับข้อดีของการทำนาโยนนะฮะที่ต่างจากแบบเดิมๆก็คือประหยัดแรงงานนะประหยัดเวลาใช้คนนิดเดียวครับในการโยนนะฮะไม่ต้องก้มๆเงยๆให้มันปวดหลังนะครับที่สำคัญคือต้นข้าวเราก็แข็งแรงด้วยการโยนทำให้กล้ากระจายตัวได้ดีรับแสงแดดได้เต็มที่รากเดินไวนะฮะหาอาหารเก่งต้นข้าวตั้งตัวได้เร็วนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับลดโรคและแมลงด้วยเพราะว่าต้นข้าวไม่เบียดบังแน่นจนเกินไปอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับนะครับทีนี้ถ้าท่านใดสนใจนะฮะในการที่จะไปศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีนาโยนนะก็สามารถติดต่อไปที่ศบก.อำเภอน้ำพองได้นะครับนะก็เบอร์ติดต่อคุณพ่อสุทนนะครับจะเป็นหมายเลข0910943459นะครับอันนี้เบอร์ติดต่อพ่อสุทนขออนุญาตย้อนกลับไปถึงศบก.ของอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับถ้าท่านใดสนใจอยากจะไปศึกษาเรื่องการทำเห็ดฟางเห็ดจากฟางนะฮะทำก้อนทำเพาะเห็ดจากฟางข้าวนะฮะก็ติดต่อเบอร์คุณพ่ออภิเดชนะฮะเบอร์0982657947นะฮะอีกครั้งนะครับติดต่อเข้าไปสอบถามหรือต้องการไปฝึกทำก้อนเห็ดจากฟางข้าวนะครับคุณพ่ออภิเดชนะฮะ0982657947ครับแล้วก็ถ้าท่านใดต้องการไปติดต่อเรื่องของทำนาโยนที่สำคัญครับที่ศบก.อำเภอมัญจาคีรีนะฮะตอนนี้ก็มีการเริ่มนะฮะในการปลูกกล้วยหอมทองนะครับปลูกมาได้1ครอบและ1รุ่นแล้วตอนนี้ก็ได้เอาไปจำหน่ายแล้วนะครับปลูกพื้นที่ประมาณ1ไร่นะครับก็ตอนแรกที่พ่อเริ่มปลูกเนี่ยพ่อก็รู้สึกกังวลอยู่นะฮะว่าปลูกแล้วจะไปขายที่ไหนกล้วยหอมทองเนี่ยอีสานเราก็ไม่รู้ใครกินบ้างนะครับปกติก็เห็นแต่กล้วยน้ำว้าที่ปลูกกันอยู่ตามบ้านตามสวนตามไร่ตามนานะครับซึ่งก็มีเยอะกันมากนะครับแล้วกล้วยหอมทองนี่ไปขายที่ไหนล่ะฮะตลาดเราก็เลยไม่คุ้นชินก็เลยกลัวแต่ว่าพ่อสุทนนะฮะสุนทองท่านเป็นคนเกษตรกรหัวไวใจสู้นะฮะมาอบรมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นอบรมเสร็จฮะท่านติดต่อเข้ามาเลยว่าผมอยากปลูกนะฮะช่วยติดต่อหาพันธุ์ให้หน่อยว่าต้องการซื้อต้องไปซื้อได้ที่ไหนนะฮะเราก็ติดต่อหาโอ้โหตอนนั้นไม่มีฮะก็ได้ความอนุเคราะห์จากท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับช่วยประสานงานให้แน่นอนครับถ้าเกิดเกษตรกรหัวไวใจสู้แล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้ด้วยตนเองเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็ยินดีที่จะสนับสนุนท่านแน่นอนก็เราก็เลยได้ไปรับพันกล้วยนะพันกล้วยจากที่ศูนย์ขยายนะขยายพันพืชที่10จังหวัดอุดรธานีนะครับนะก็นำมาปลูกที่ศบก.อำเภอมัญจาคีรีนะฮะก็ปลูกอยู่ที่พื้นที่ประมาณ1ไร่400ต้นนะครับตอนนี้ก็ได้จำหน่ายแล้วนะฮะแล้วก็พ่อค้าเริ่มรู้จักการทำตลาดของคุณพ่อก็ผมก็แนะนำคุณพ่อไปว่าคุณพ่อไม่ต้องกลัวที่จะขายนะฮะก็ต้องเหมือนทุกท่านเลยนะฮะถ้าทำการเกษตรถ้าเรากลัวที่จะขายเนี่ยก็จะยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่ากลัวฮะเราต้องเปิดออกไปนะฮะเราต้องนำสินค้าเราไปให้ลูกค้าได้เห็นและพ่อค้าได้เห็นนะครับและตอนนี้ลูกค้าก็เห็นลูกค้าก็ติดแล้วแล้วก็พ่อค้าก็เห็นแล้วก็พ่อค้าก็เห็นแล้วฮะนะครับเห็นแล้วก็ไม่ใช่แค่เห็นนะมาซื้อแล้วก็ตอนนี้กล้วยของพ่อสุทนไม่พอที่จะจำหน่ายให้พ่อค้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่กำลังมองหาอาชีพนะฮะเราทำนารายได้มันก็น้อยเราปลูกมันรายได้ก็อาจจะไม่เพียงพอเราปลูกอ้อยรายได้อาจจะไม่เพียงพออยากจะมีพืชอีกชนิดที่มันมีมูลค่าผมแนะนำนะครับกล้วยหอมทองท่านใดยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะฮะติดต่อที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของอำเภอมัญจาคีรีนะฮะและนะครับอีกจุดนึงนะฮะก็จะอยู่ที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับตรงนี้ก็จะมีจุดเรียนรู้นะฮะอยู่ที่แปลงของท่านผู้ใหญ่หมู่ที่22นะครับผู้ใหญ่บุญเพิ่มนะครับก็ไปเรียนรู้กันได้ครับบ้านเกษตรก้าวหน้าหมู่22ตำบลท่าพระแล้วก็อีกจุดนึงก็อยู่ที่ศบก.นะครับอำเภอบ้านไผ่นะครับของคุณพ่อสุริยันนะครับก็อยากจะนำเสนอให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นคนที่รุ่นใหม่หรือรุ่นเก่านะฮะการปลูกกล้วยหอมทองก็เป็นอีกอาชีพนึงครับรายได้ไม่น้อยเลยนะฮะรายได้ต่อไร่เนี่ย40,000 ถึง 70,000 บาทนี่สบายสบายเลยบางท่านบอกว่าทำได้ถึงไร่ละแสนเลยนะฮะก็ต้องมาศึกษากันดูว่าจริงหรือเปล่านะแต่ผมการันตีว่า ได้เยอะกว่าการทำนาการทำอ้อยการทำมันนี่หลายเท่าเลยนะครับนะอ่ะผ่านไปครับศบก.อำเภอบรรจาคีรีฮะเดินทางต่อไปที่ศบก.อำเภอเวียงเก่านะครับประธานศบก.ที่ศบก.อำเภอเวียงเก่าเนี่ยไม่ใช่ยังไม่ใช่สมาร์ทฟาร์เมอร์ธรรมดานะฮะเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์หรือเกษตรกรรุ่นใหม่นะฮะหลายๆท่านอาจจะรู้จักเกษตรกรรุ่นใหม่นี้เป็นโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรครับที่เรามีการสนับสนุนให้เกษตรกรที่มีอายุที่ยังไม่เกิน45ปีนะครับส่งเสริมผลักดันสร้างเครือข่ายนะครับอบรมให้องค์ความรู้นะฮะนะครับปลูกปั้นจนเป็นเกษตรมืออาชีพนะฮะที่นี่มีอะไรโดดเด่นฮะปกติเรื่องของกล้วยเนี่ยทุกท่านก็จะรู้กันว่ากล้วยทำอะไรฮะกล้วยน้ำว้าคือกินสุกใช่ไหมฮะกล้วยทอดใช่ไหมฮะกล้วยฉาบใช่ไหมฮะกล้วยเบรกแตกใช่ไหมฮะที่นี่ฮะต่างไปเลยฮะเขาทำอะไรรู้ไหมครับกล้วยไซเดอร์ฮะนะฮะกล้วยไซเดอร์อย่างสุดล้ำฮะนะครับเป็นสินค้าแปรรูปเป็นน้ำจากกล้วยน้ำว้าธรรมดาธรรมดานะเป็นน้ำเข้าไปอยู่ในขวดนะฮะสามารถเก็บได้นานแล้วก็รับประทานได้เลยเป็นกล้วยไซเดอร์นะฮะได้มาตรฐานอย.เรียบร้อยนะครับตรงนี้สร้างรายได้ได้อย่างงดงามเลยทีเดียวนะครับตอนนี้กล้วยที่อำเภอเวียงเก่าเนี่ยก็ถูกนำเข้าไปผลิตเป็นกล้วยไซเดอร์นะฮะก็ถ้าใครอยากเรียนรู้การแปรรูปนะฮะก็สามารถไปติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่าของเราได้นะครับนะเดี๋ยวจะพาไปศึกษาดูงานได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกษตรจะไม่ใช่แค่ปลูกแล้วก็ขายโดยเข้าพ่อค้าผ่านพ่อค้าคนกลางเท่านั้นแล้วนะครับทุกวันนี้เราต้องรู้จักแปรรูปเพิ่มมูลค่าแล้วก็จำหน่ายเองนะครับนะฮะถ้าใครสนใจนะครับไปศึกษาเรื่องกล้วยไซเดอร์นะครับนะฮะที่ศบก.อำเภอเวียงเก่าผมก็มีเบอร์ติดต่อให้เช่นเคยนะครับเบอร์ติดต่อเนี่ยครับก็คือคุณพี่ประพลนะฮะเบอร์โทรจะเป็น0647699497นะครับอีกครั้งนะครับ0647699497ครับพี่น้องเกษตรกรครับนะฮะการทำการเกษตรเนี่ยถ้าบางทีเราทำคนเดียวเนี่ยเราก็จะอาจจะเขาเรียกอะไรฮะคิดไม่ออกฮะเพราะฉะนั้นผมว่าการที่เราเนี่ยมีเพื่อนนะครับมีที่ปรึกษาเนี่ยมากกว่าหนึ่งคนมันก็ดีฮะบางครั้งเราคิดอะไรไม่ออกเราได้ไปเปิดหูเปิดตาที่แปลงของเพื่อนเนี่ยมันก็อาจจะสร้างไอเดียให้เราก็ได้นะฮะอยากให้ท่านเปิดตัวเปิดใจนะครับแล้วลองไปศึกษาดูกับศบก.ของอำเภอเวียงเก่านะฮะเราเดินทางกันต่อครับที่อำเภอชนบทนะครับนะฮะที่นี่ครับถ้าพูดถึงข้าวเปลือกแล้วนะครับทุกท่านก็อาจจะนึกถึงว่าเราขายเป็นข้าวเปลือกขายเป็นข้าวสารนะฮะแต่รู้ไหมครับว่านอกจากข้าวเปลือกนอกจากข้าวสารเนี่ยมันยังมีอีกอย่างนึงครับที่หลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะฮะแล้วมันมีโภชนาการสูงด้วยนั่นก็คือข้าวหางงอกครับนะครับข้าวหางงอกนะครับจะเป็นการแปรรูปนะฮะเป็นการแปรรูปข้าวนะครับโดยคุณแม่บุญเต็มสุดใจนะครับประธานศบก.อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ไม่ธรรมดาเลยนะฮะที่นี่ทำด้วยกระบวนการพิถีพิถันเคล็ดลับการทำข้าวหางงอกข้าวหางงอกของที่นี่นะครับก็เริ่มต้นด้วยการนำข้าวเปลือกนะครับมาแช่น้ำทิ้งไว้นะกระตุ้นให้จมูกข้าวงอกออกมานะครับจะได้สารตัวหนึ่งเรียกว่าสารกาบานะครับช่วยบำรุงสมองนะครับและระบบประสาทนะฮะเห็นไหมฮะถ้าเราแปรรูปแบบนี้ก็จะเพิ่มมูลค่าได้ทำให้เกิดสารกาบาซึ่งบำรุงสมองและบำรุงระบบประสาทนะครับตรงนี้เองฮะก็สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มนี้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มนี้อีกมากมายเช่นเดียวกันนะครับก็รายละเอียดไม่ขอลงลึกนะครับเพราะว่าเหมือนเวลาใกล้จะหมดแล้วเพื่ออยากให้ได้ไปครบในหลายสรรพกรที่ผมเตรียมมานะครับถ้าใครสนใจเกี่ยวกับศึกษาเรื่องเกี่ยวกับข้าวและทำข้าวหางอกนะครับติดต่อที่สพกหลักของอำเภอชนบทนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับของประธานศูนย์เรียนรู้นะฮะคุณแม่บุญเต็มนะครับ0990245515ครับอย่าปล่อยให้ข้าวราคาถูกอีกต่อไปนะครับลองลุกขึ้นมาแปรรูปกันดูนะครับนะฮะไปกันต่อครับที่อำเภอแวงใหญ่หลายๆท่านก็คงติดกับดักเรื่องของการผลิตข้าวที่ผลผลิตต่ำใช่ไหมครับไร่หนึ่งก็ได้คันแค่300กิโล300กว่ากันเท่านั้นครับแต่ที่นี่ครับศบก.ของอำเภอเวียงใหญ่นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการเพิ่มผลผลิตข้าวนะครับโดยที่นี่เขาใช้นาหยอดนะฮะใช้นาหยอดแล้วนาหยอดเนี่ยฮะข้อดีคืออะไรครับปกติถ้านาหยอดนะฮะก็ถ้าเราหว่านเนี่ยก็จะใช้เมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ประมาณ25ถึง30กิโลกรัมต่อไร่ก็แปลว่าอะไรครับ เราก็จะต้นทุนในการผลิตเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับนะฮะแต่ถ้าใช้นาหย่อเนี่ยจะเหลือแค่5-8กิโลกรัมต่อไร่เท่านั้นเองนะครับก็จะช่วยลดต้นทุนลงได้แล้วก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วยนะครับถ้าใครสนใจเทคโนโลยีการทำนาหย่อนะฮะนะครับติดต่อได้ที่ศบก.อำเภอแวงใหญ่นะครับคุณพ่อไพศาลเบอร์0857487699นะครับ0857487699นะครับแล้วก็เหลือเวลาอีกไม่มากนะครับเราไปอีก1ศบก.กันนะฮะศบก.อีกศบก.นึงที่ผมอยากจะแนะนำก็คือศบก.หลักอำเภอบ้านแฮดนะครับทำรายได้หลายปีหนึ่งหลักล้านเลยนะฮะที่นี่เขามีเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนอกฤดูหลายท่านอาจจะผลิตไม่เป็นหรือผลิตได้แต่เป็นมะม่วงในฤดูเท่านั้นนะครับสังเกตไหมครับว่ามะม่วงในฤดูเราเนี่ยราคาค่อนข้างตกต่ำเป็นอย่างมากอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยบางท่านไม่ถึงกับไม่เก็บกันเลยนะฮะขายก็10 บาท 5 บาทอะไรเงี้ยฮะแต่ถ้าเรามาผลิตมะม่วงนอกฤดูฮะตอนนี้ราคามะม่วงนอกฤดูอยู่ที่100 บาทถ้าใครอยากจะเริ่มแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงกับมะม่วงนอกฤดูนะฮะติดต่อที่ศบก.หลักอำเภอบ้านแฮดนะครับคุณพ่อบุญสวนแก้วไพฑูรย์นะฮะเบอร์โทรศัพท์คุณพ่อบุญสวนนะฮะเดี๋ยวเรานี้เราก็มีให้นะครับเบอร์0990245515นะครับ0990245515นะครับและก็สุดท้ายท้ายสุดของวันนี้นะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับทางกรมส่งเสริมการเกษตรเราจะมีจัดงานนะครับการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเราจัดขึ้นที่วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีนครราชสีมาอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับอยากให้ท่านติดตามนะครับเรามีการถ่ายทอดสดนะฮะทาง Facebook Live นะครับข่าวเกษตรสสก.4ขอนแก่นกรมส่งเสริมการเกษตรไปเสิร์ชกันดูนะฮะตรงนี้ในนั้นในงานวันนั้นนะครับเราก็จะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างเราก็มีเรื่องของเกษตรอัจฉริยะทำนวัตกรรมทำเงินนะครับการเปลี่ยนของเหลือทิ้งเป็นเงินนะครับพืชทางเลือกใหม่นวัตกรรมอาชีพใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของการทำการเกษตรที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศทำยังไงให้ผลผลิตเรายังได้เหมือนเดิมหรือลดลงไม่มากนะครับในงานนี้มีคำตอบนะครับว่าเราจะปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรทุกวันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับโลกร้อนฝนตกหนักลมแรงนะฮะอย่างปีนี้ครับฝนก็ไม่ค่อยตกนะตกก็ตกแบบหนักๆ กันมาเลยนะฮะนะครับก็อยากให้ช่วยกันติดตามนะครับข่าวสารต่างๆของด้านการเกษตรซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นก็จะนำมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับทุกๆวันเสาร์นะฮะเช่นเดิมนะครับทุกๆวันเสาร์เวลา 18:30 น.ถึงเวลา 19:00 น.นะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วครับผมจิรพงษ์ตาแสงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนะครับกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์ผลผลิตงอกงามได้ราคาดีแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้านะครับเวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: M99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
5: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
4: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
5: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
4: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
6: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
7: สวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้องคมนตรีลงพื้นที่ขอนแก่นติดตามโครงการพระราชดำริแก้ปัญหาน้ำยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรองนายกยศชนันท์ปาฐกถาพิเศษ3พลังเพื่อแผ่นดินผนึกมขมอมชขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยนวัตกรรมและ AI จังหวัดขอนแก่นเดินหน้าสืบสานพระราชปณิธานผู้ว่านำหน่วยงานให้ความช่วยเหลือประชาชนและเยาวชนรัฐบาลเปิด3ทางเลือกสินเชื่อ AI นกกระซิบรายย่อยเลือกตามขนาดธุรกิจวงเงิน 55,003 ล้านบาทใช้ยอดขายจริงช่วยประกอบการขอสินเชื่อต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวองคมนตรีลงพื้นที่ขอนแก่นติดตามโครงการพระราชดำริแก้ปัญหาน้ำยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับณโครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลท่าศาลาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นสำหรับจังหวัดขอนแก่นให้ความสำคัญกับการน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่โดยยึดหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ทั้งปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งพร้อมใช้กลไกระดับอำเภอในการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแก่ประชาชนรองนายกยศชนันท์ปาฐกถาพิเศษ3พลังเพื่อแผ่นดินผนึกมขมอมชขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยนวัตกรรมและ AIศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานปาฐกถาพิเศษหัวข้อ3พลังเพื่อแผ่นดินมหาวิทยาลัยสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่าสูงในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมขมอมช3พลังเพื่อแผ่นดินครั้งที่9ภายใต้แนวคิด Let's Walk Together ณโรงแรม The Heritage Grand ขอนแก่น Hotel and Convention อำเภอเมืองขอนแก่นรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการบูรณาการความร่วมมือของทั้ง3มหาวิทยาลัยมีความสำคัญอย่างยิ่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและ AI ปัญญาประดิษฐ์โดยสถาบันมีบริบทและจุดแข็งที่แตกต่างกันจึงควรใช้เวทีนี้เป็นพื้นที่แห่งความแลกเปลี่ยนและความสำเร็จความท้าทายเพื่อนำไปสู่การพัฒนา Next Practice มากกว่าการมองหาเพียง Best Practice พร้อมนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทางด้านการพัฒนาหลักสูตรการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์การต่อยอดทุนวัฒนธรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประยุกต์ใช้ AI ในการบริหารจัดการเพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติจังหวัดขอนแก่นเดินหน้าสืบสานพระราชปณิธานผู้ว่านำหน่วยงานร่วมให้ความช่วยเหลือประชาชนและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นเดินหน้าสืบสานพระราชปณิธานจัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือประชาชนและเยาวชนในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรพร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมให้บริการและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขณะที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนำโดยนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมจัดกิจกรรมที่โรงเรียนมัญจาศึกษาจังหวัดขอนแก่นภายในงานมีการบูรณาการความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานทั้งการมอบชุดถุงยังชีพพระราชทานจำนวน500ชุดการให้บริการด้านสุขภาพกฎหมายการศึกษาและสวัสดิการต่างๆรวมถึงทุนการศึกษาสำหนังสือสำหรับเยาวชนอุปกรณ์ทางการศึกษาทางไกลรถเข็นสำหรับผู้พิการ และบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมขณะที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดหน่วยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รับเรื่องร้องเรียนให้ความปรึกษาด้านกฎหมายพร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของประชาชนบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่12กันยายน2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 870.91 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำในที่ใช้งานได้ 289.24 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 68.95 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 60.27 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,537.51 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 706.13 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 68.38 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 31.16 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 12.57 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 11.05 ล้านลูกบาศก์เมตรข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรมอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด23องศาเซลเซียส
8: นโยบายรัฐบาลเหตุทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
7: รัฐบาลเปิด3ทางเลือกสินเชื่อ AI นกกระสิบรายย่อยเลือกตามขนาดธุรกิจวงเงิน 55,003 ล้านใช้ยอดขายจริงช่วยประกอบการขอสินเชื่อรัฐบาลเดินหน้าช่วยพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่านโครงการสินเชื่อ AI นกกระสิบโดยนำข้อมูลจากยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมเปิดทางเลือกให้ผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะกับขนาดและความต้องการของธุรกิจซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประกาศรายละเอียดแล้วแบ่งได้ง่ายๆเป็น3ระดับดังนี้ร้านเล็กต้องการเงินหมุนเวียนไม่เกิน 50,000 บาทอาถุงเงินต้องการวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทธุรกิจที่ต้องขยายกิจการวงเงินสูงสุด3ล้านบาททั้งนี้สำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแต่ติดข้อจำกัดเรื่องหลักประกันหรือผู้ค้ำประกันยังมีกลไกค้ำประกันสินเชื่อของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อโดยการค้ำประกันเป็นกลไกสนับสนุนเพิ่มเติมไม่ใช่การอนุมัติวงเงินสินเชื่อโดยอัตโนมัติจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการชุติประภาศรีบุญสมอ่าน
6: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
9: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะแขวงทางหลวงขอนแก่นที่1กรมทางหลวงจะดำเนินการขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะชำรุดงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน1รายการได้แก่รถบรรทุกขนาด 3-4.5 ตันยี่ห้ออีซูซูโดยกำหนดขายทอดตลาดด้วยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่15กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปผู้สนใจสามารถติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ณ งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงขอนแก่นที่1ถนนศรีจันทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในวันและเวลาราชการค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
10: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าแห่กึ๋นแห่กึ๋นเป็นชื่ออาหารแบบจีนชนิดหนึ่งใช้เนื้อกุ้งผสมแป้งมันและเครื่องปรุงรสบดหรือโขลกจนเหนียวแล้วห่อด้วยฟองเต้าหู้เป็นท่อนกลมๆยาวๆนึ่งแล้วทอดให้สุกกินกับน้ำจิ้มติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
11: ชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2492ทรงใช้พระธรรมรงค์ที่สมเด็จพระราชบิดาทรงมั่นสมเด็จพระราชชนนีเป็นพระธรรมรงค์มั่นแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ศึกษาต่อไปจนถึงกำหนดตามเสด็จกลับมาถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2493วันที่28เมษายนพุทธศักราช2493มีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะปทุมสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าทรงเป็นประธานพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์และเทพมนต์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายและในวันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
12: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
13: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: ศักดิ์กรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ตอบมายังศูนย์ส่งเสริมศักดิ์กรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวิจัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะ
1: สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอดปีนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาในวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร
2: ์นายเสียศักดิ์พงษ์เขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าฝ่ายไทยได้มีการเตรียมพร้อมถึงที่สุดทั้งการหารือระหว่างหน่วยงานต่างๆหลายรอบว่าจะนำเสนอประเด็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศซึ่งเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในด้านข้อกฎหมายพร้อมระบุว่าไทยต้องแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการยกเลิก MOU 44เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับก็ยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันนอกจากนี้นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลโดยระบุว่าหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ในด้านทรัพยากรต่างๆซึ่งไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุดปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศครั้งใหญ่มุ่งสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมวาง4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์คลาวด์และบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox การพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนโดยให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายใน1เดือนนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานตรวจสอบพบน้ำมันไหลซึมจากโพรงดินริมทางรถไฟบริเวณถนนพระราม3เร่งแกะรอยหาต้นทางนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3โดยยืนยันว่าคณะทำงานบูรณาการจากภาครัฐและเอกชนทั้งกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษตลอดจนทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทบางจากบาฟ ปตท.และเชลประเทศไทยได้ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงซึ่งแม้การขุดเปิดหน้าดินตามแนวถนนระยะทางกว่า200เมตรและการทดสอบแรงดันระบบท่อขนส่งน้ำมันในเบื้องต้นจะยังไม่พบร่องรอยการรั่วซึมแต่เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบเบาะแสสำคัญจากโพรงดินริมทางรถไฟที่มีน้ำมันไหลซึมอย่างต่อเนื่องและท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันจึงต้องเร่งแกะรอยเส้นทางไหลอย่างละเอียดพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงลึกในการคลี่คลายสถานการณ
4: ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทู่ฟ้าร
5: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอันจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับดิโรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและส่งผลให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันในพื้นที่เหล่านี้เป็นการชั่วคราวพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุโจมตีดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งกระทรวงการต่างประเทศบาเรนยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลบาเรนที่สนับสนุนซาอุดีอาระเบียในการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่เพื่อยุติความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเดิมมีกำหนดการที่จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในช่วงต้นเดือนกันยายนจะถูกเลื่อนออกไปเป็นตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐยังยืนยันว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำสหรัฐมีกำหนดที่จะพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับการเดินหน้าปฏิบัติการตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลซึ่งสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่12 ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนช่วง 13-14 กันยายน 2569 ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรและเวลา 20:25 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 14:42 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่มหาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าถ้าตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัว รีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 11:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลข 5. ย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์ดี27กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตหายสิทธิ์โปร่งใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

0: จำนวน1หมายเลข5ย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับครับครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือก
1: ละครสันมัจจุราชที่มองไปเห็นโตจากบทประพันธ์ของเพชรรัตน์วังละหาเมื่อนี้เสนอตอนลูกเทวดาละครสันมัจจุราชที่มองไปเห็นโตจากบทประพันธ์ของเพชรรัตน์วังละหาตอนลูกเทวดาเมื่อนี้กระจบลงแล้วผู้แสดงเมื่อนี้มีกฤษฎากรสีหวงเวลาศอรรถพลพิมพ์ชายน้อยกาญจนาประเสริฐบุญศรีจึงจรัสทรัพย์วันวิมลลาชนและเพชรรัตน์วังละหาอรรถพลพิมพ์ชายน้อยบันทึกเสียงพรพิทักษ์แมงสิริอำนวยการขวัญประชาและเรื่องควบคุมการผลิตจิรพงศ์อวิรุธภาณิชย์กำกับเทคนิคเพชรรัตน์วังละหากำกับการแสดงคุณผู้ฟังสิติดตามและฟังละครสันมัจจุราชที่มองมาเห็นโตจากเช้าคณะมีสัมพันธ์ใหม่ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ
2: 24ชั่วโมง
3: โอ้โทษฟรีเดี๋ยวเนาะโทษฟรีเดี๋ยวเนาะ
2: แมน
3: ปลัดว่าเฮาสิต้องซอยกันเด้ค่ะคุณครูซอยกันเปล่าประกาศแจ้งเตือนไปเลยเด้นี
2: ่
3: อย่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาหลงเสียเด้ออย่าปล่อยให้คนซัวๆลอยนวลเด้อคุณครู
2: แมน
3: อย่าหลงเสืออย่าตกเป็นเหยื่อเด็ดขาดเลยเด้อปลัดสิเอาไปเว้าเสียงตามสายฮอกระจายข่าวดอกค่ะ
2: ไป
3: พ่อแม่พี่น้องเฮาสิได้ฮู้กลงของคนซุ่มนี
2: ่
3: บอกไปหลายๆหลายๆเลยเนาะพี่น้องเฮาสิได้บ่ตกเป็นเหยื่อมีสาสีบเนาะคุณครูเน
2: า
3: ะ
2: แม่นเฮาต้องฮู้ทันมันบ่ได้กินเฮาดอก
3: บ่โทรหยังก่อยบ่โทรหยังก่อ
2: 1441
4: คุณหมอมื้อเช้าแม่นบ่ฟังข่าวนี่แหมสบธ.ขอนแก่นได้ยินว่าทางคณะรัฐมนตรีแหมเห็นสอบกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในทุกมิติของการเดินทางแหมเพื่อความปลอดภัยของคนพิการนั่นบ
5: ่แม่น
4: แม่นเนาะคุณหมอเนาะแล้วก็อีหยังบ่ว่ามันดีเด้เพราะว่าเขาเห็นความสำคัญของทุกคนทุกกลุ่มเน
1: า
4: ะ
1: แม่นเอาขึ้นเมืองใจเขาใจเฮาตัวเราผู้ปอ
4: เน
1: าะเฮาเดินทางไปไสมาไสเฮาเป็นคนปกติทั่วไปแขนขาเฮายังดีเฮาก็ไปสะดวกสบายแม่นบ
4: ่
1: แต่หาลังเทือบันไดมันสูงเฮาก็เมื่อยเศร้าแหบๆอยู่คือกันอยู่แม่นบ่ถ้าบ่มีลิฟต์บ่มีอันบันไดเลื่อนซอยแม่นบ
4: ่
1: แล้วมานี่ขึ้นฮอดว่าคนพิการแขนก็บ่เท่าใดพิการขาเพิ่นสิย่างขึ้นบันไดได้จังได๋เอาหาลังมองก็สูงสูงแม่นบ
4: ่สูงคัก
1: แม่นบ่แม่นไปนั่งรถทัวร์จังสิ10ตีนขึ้นไปขึ้นรถน้ําเพิ่นไหวบ่เอาแม่นบ่ล่ะ
4: บันไดชั้นๆเนาะบางหม
1: อไปขึ้นอันเครื่องบินนี่สิบ่แม่นย่างไกลๆ2 3 9ได้ขึ้นเด้ย่างไกลเด
4: ้สิฮอด
1: แม่นแล้วบ้านนี้รถไฟยังสิเอาเดี๋ยวนี้แห่งนี้สถานีรถไฟลอยฟ้าสิแม่นบ่ล่ะ
4: แม่น
1: นี่ล่ะการเดินทางมันบ่สะดวกสบายหาลางเทื่อนี่อยากสิกระตุ้นการท่องเที่ยวการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ฮู้บ่ก็อยากไปเที่ยวอยู่แต่ว่ามันไปยากมันเป็นภาระของคนหลายคน
4: เน
1: า
4: ะ
1: แม่นบ่เพิ่นซักไม่เท่าเพิ่นใส่วิวแชร์จังสิเพิ่นเลี้ยวบ่เห็นเนาะจักสิอีหยังเป็นจุดสังเกตผู้สิมีน้ำใจมาซอยมันก็บ่หลายเท่าใดเด้แม่นบ่มันสิเป็นภาระของคนหลายคนพอมีเรื่องแบบนี้มาก็เป็นเรื่องดีคือจังคู่บอกว่าหั่นล่ะแล้วก็หมอฟังแถลงผลการประชุมครม.โฆษกเพิ่นบอกว่าคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.นี่เพิ่นได้อนุมัติแก้ไขร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือว่าการจัดให้มีอุปกรณ
4: ์
1: สิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าบริการในอาคารสถานที่ในย่านพาหนะและก็บริการขนส่งครบทุกทางเด้บ่ว่าสิเป็นทางน้ำทางบกแล้วก็ทางล่างเพื่อให้คนพิการนี่ล่ะสามารถได้เข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ดีแท้ๆอีหลีเด้
4: เนาะดีๆเนาะเพราะว่าปกติเวลาเฮาไปปั๊มน้ํามันเฮาก็สิเห็นเนาะว่ามีห้องน้ํามีหม้องจอดรถคนพิการ
1: อันนี้เฮาเห็น
4: ไปห้างจังซี่เนาะบางห้างก็มีหม้องจอดรถสําหรับผู้หญิงเฮานําเด
1: ้แมนเลดี
4: ้เลดี้แล้วก็มีห้องเปลี่ยนผ้าอ้อมสําหรับเด็กน้อยมีห้องน้ําเด็กน้อยมีดิบจังซี่มีทางลาดชันสําหรับคนพิการนี่เนาะแล้วก็มีห้องน้ําผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอีกหลาย
1: มีจัดห้องมองนั่งผู้สูงอายุพุ่นแล้วเนาะหาเธอวัยรุ่นหนุ่มสาวไปแย่งเพิ่นนั่งมาจังซี่เพิ่นบ่มีมองนั่ง
4: เนาะแล้วก็มองตามสถานที่ท่องเที่ยววัดวาอารามนี่สถานที่ราชการนี่ก็ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกนี่ต่างๆจังซี่นะ
1: วัดไกลๆเฮานี่ก็มีเด้
4: หมอมีอยู่บ
1: ่เออมียันนี่แม่นเป็นจะสะออนหัดเขาในเด้อวัดหั่นน่ะยันนี่วัดโฉมใหม่เด้เพิ่นมีห้องน้ําคนพิการมีหม่องจอดรถคนพิการแล้วเด้ผู้ปอเพิ่นทันสมัยเด้เขาเอิ้นว่าอารยะสถาปัตย์ Universal Design ก็คือการออกแบบนี่เพื่อคนทั้งมวลนั่นแบบผู้ใดก็ใช้ได้คนแขนขาดีคนตาดีก็ใช้ได้คนตาบอดคนพิการนั่งรถวีลแชร์เพิ่นก็ไปใช้ห้องน้ําที่หมอกับเพิ่นไดคือกันสันเดย์นี่ล่ะการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลแล้วก็เรื่องกฎกระทรวงเรื่องนี้นะมันมีสาระสำคัญไว้ยังซี่หมอนี่ศึกษามาดีเพราะว่ามันถูกใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่นกำหนดให้ย่านพาหนะประเภทรถโดยสารเครื่องบินเลือกโดยสารต้องจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่ามีบริการบ่ว่าสิเป็นประตูรถอุปกรณ์นำพาคนพิการหรือว่าอุปกรณ์ยกรถเข็นคนพิการขึ้นแล้วก็ล่มจากรถเห็นบ่ก็บ่ต้องไปใส่แห้งคน4คนหาคนน่ะเด้ทั้งทุรักทุเลทั้งอันตรายมันบ่ฮะลางคนแขนลาแขนอ่อนปล่อยมือลงเห็นจังได๋เพิ่นสิบ่ตกลงมาติแล้วบาดนี้นะที่นั่งห้องส้วมห้องนอนสําหรับคนพิการมันก็ต้องมีการเพิ่มสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณไฟในการแจ้งสื่อสถานีเพราะว่าผู้เพิ่นอันหูหนวกเพิ่นสิบ่ได้ยินประกาศมันก็ต้องเป็นข้อความแดงเด้งแดงแดงแดงขึ้นมาให้เพิ่นได้อ่านแม่นบ่ล่ะเพราะว่าเพิ่นอันเพิ่นก็สิได้เลี้ยวเห็นแม่นบ่แล้วบาดนี้การแจ้งชื่อสถานีก็ต้องมีทั้งเสียงมีทั้งอันเป็นตัวหนังสือขึ้นเนาะเลือกโดยสารที่มีห้องนอนก็ต้องมีห้องนอนสําหรับคนพิการพร้อมเด้แล้วก็เจ้าหน้าที่ประจําเรือติดผ่านการฝึกอบรมมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคนพิการแต่ละประเภทนี่อย่างน้อยนี่1คนเพื่อให้บริการในการขึ้นแล้วก็ลงเรือถ้าเพิ่นได้ฝึกอบรมมาเพิ่นสิฮู้หลักความปลอดภัยบ่แม่นให้เฮาเจ้าข่อยสิมาอันหนูสิซอยดอกแห้งสิซอยเพิ่นลําบากให้เพิ่นอันตรายขึ้นไปอีกเพราะว่าซอยบ่ถึงวิธีแม่นบ่ล่ะ
4: นี่เด้เวลาปอนี่เดินทางกลับบ้านแม่ไปใช้สถานีรถไฟนี
1: ่
4: หรือสถานีขนส่งนี่ก็มีเด้มีจัดอุปกรณ์ไว้แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพวกนี้ล่ะก็มี
1: แม่นเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าแห่งอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ๆเนาะก็ต้องเป็น Universal Design การออกแบบเพื่อคนทั้งมวลนี่ล่ะก็เฮ็ดให้สะดวกสบายขึ้นเดี๋ยวนี้เฮาก็สิเห็นว่ามีคนพิการนั่งรถวีลช็อกวีลแชร์เพิ่นไปเที่ยวหันเที่ยวนี่ไปนั่นมานี่ได้โดยตัวเพิ่นเองได้สะดวกขึ้นเนาะบ่คือแต่ก่อนสิไปไสนี่เพิ่นถอดใจว่าโอ้บ่ไปดอกมันยากรถสิไปก็บ่มีพาลังเถือ
4: นขึ้น
1: รถโดยสารก็บ่ฮับเพิ่นไปพร้อมแม่นบ่ล่ะเดี๋ยวนี้นะสถานีขนส่งผู้โดยสารสถานีรถไฟแล้วก็สถานีรถไฟฟ้าเทียบเรือรัฐอากาศยานหรือว่าเครื่องบินนี่เนาะเพิ่นก็กำหนดว่าบริเวณประตูต้องมีพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการเห็นเด
4: ้
1: คือว่าเพิ่นเลี้ยวบ่เห็นเนาะ
4: เพิ่นก็ได้
1: สัมผัสเพิ่นก็ต้องเอาตีนเอามือเพิ่นสัมผัสมันสิอาจเฮ็ดเป็นพื้นแบบตะปุ่มตะป้ำให้สัมผัสฮู้แม่นบ่ล่ะคือจังอยู่น้ำฟุตบาทน้ำทางเท่าเนาะว่ามันจุดนี่เป็นจุดสิ้นสุดสิเป็นทางเลี้ยวเป็นทางแยกอย่างจังซี
4: ่
1: เพิ่นย่างๆไปเพิ่นก็สิฮู้แม่นบ่มันสิเป็นอันเส้นขีดๆหรือว่าเป็นอันตุ่มกลมๆแม่นบ่เป็นสัญลักษณ์ให้ฮู้เขาก็มีการออกแบบมาดีเด้ทุกมือนี่นะฟุตบาทสมัยใหม่บ่คือสมัยตะกี้แต่ก่อนย่างไปจักอันใดเป็นอันใดจักสิแยกหรือจักสิบ่แยกหรือสิเป็นทางเลี้ยวทางใดก็บ่ฮู้ล่ะมันคือกันหมดเนาะหาลังเทื่อย่างไปนี่อันก็จักว่าอันเสาห่มเสาหยังแม่จิ้มตาคนอันตาบอดเพิ่นเลี้ยวบ่เห็นนั่นเพิ่นเป็นตาอันตาได้แพ้มากกับหลายคนเด
4: ้
1: นี่ล่ะอันตราย
4: อยู่ดิสัญลักษณ์บอกว่าไปได้อีกเอาปรากฏว่าทั้งสิ้นสุดจังสิเนาะ
1: แม่น
4: เฮาก็บ่ค่อยได้เบิ่ง
1: แม่นเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลนี่ล่ะลาบานนี้ก็ยังต้องมีพื้นที่สําหรับจอดรถเข็นคนพิการพร้อมเด้แผนผังที่ตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในสถานีต้องเฮ็ดแผนผังไว้เด้บ่แม่นว่าอันลาน้ําห้องน้ําอยู่ทางใดมันได้อยู่ทางใดมันต้องมีแผนผังเห็นบ่ล่ะ
4: เ
1: ฮาก็อยากสิบอกอันนูก็บ่ฮู้คือกันจ้าก็บ่ได้เด้งไปเบิ่งแผนผังเฮาก็สิฮู้แม่นบ่ล่ะอันนี้ก็ต้องบอกบันไดลาวจับให้คนพิการได้ใช้งานได้สร้างสะดวกปลอดภัยถือเป็นเรื่องดีๆได้ที่มีการออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อที่ว่าทุกหน่วยที่เกี่ยวของสิได้ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเนาะนอกจากนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศเด้มีส่วนสําคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวบ่ว่าสิเป็นชาวไทยเที่ยวไทยหรือว่าคนต่างประเทศนี่เขามาเที่ยวพร้อม เนาะแม่นบอกเพราะว่าเข้าไปเที่ยวตั้งประเทศดังสิเห็นว่าเพิ่นจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เนาะครบเลยทุกกลุ่มมันก็อยากไปพันมาประเทศไทยสิเหี่ยวก็ยากสิขึ้นรถก็ยากสินั่งเครื่องบินก็ยากมันก็บ่เป็นแต่อยากมาแม่นว่าล่ะคู่ปอ
4: คนพิการเขาก็อยากไปเนาะต้องไปนี่ก็คนทุกกลุ่มทุกไว้นี่ล่ะทุกจะได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวได้สะดวกสบายปลอดภัยนี่เนาะสามารถเข้าได้ถึงทุกหม่องแล้ว
1: ทุกทีเลย
4: แต่ก็ส่วนใหญ่เฮาก็สิเห็นว่ามันมีปัญหาการเดินทางนี่หลายนี่แหละเนาะการใส่รถวีลแชร์จังซี่ล่ะถ้าเฮามีทางแบบให้เขาแบบเดินทางแบบสะดวกก็โอ๊ยนั่นแหละเขาก็น่าสิอยากมาท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆในประเทศเนาะ
5: ไอ้ที่แล้วค่ะจาพ้นค่ะ
6: คร
5: ับ โอ้ยเป็นจังไดพากันไปลงทะเบียนรับเงินดิจิตอล 10,000 บาทเรียบร้อยแล้วไปค่ะ
7: เรียบร้อยแล้ว
5: เฮ้ยได้เลิกดีเลิกเดียวกันกับหลวงตาหามาให้อยู่บ่ล่ะ
8: นี่ผมกับไอ้เหลียผมพลาดครับนี่ได้เลิกดีว่าเราก็พากันลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเรียบร้อยแล้วครับ
5: พุ่นน่ะ
8: ตอนนี้ฮอดขั้นตอนที่3แล้วเด้ครับเปิดระบบนี่ว่ามันมื้อละ2รอบพุ่นล่ะเป็นต่อทั้งใบ
5: อันที่แรกเ
7: พื่อนพี่โอ้เตวันว่าพอได้เลือกดีมาลงทะเบียนแล้วแม่นบ่ล่ะก็ยังสิมารุ่นอีกได้มื้อนี
8: ้รุ่นหยัง
7: ว่าเอ้ก็ว่าสิถีกดูดข้อมูลไปบ่ถีกลักข้อมูลไปหรือเปล่าเด้อเด้อได้ยินข่าวเพราะว่าได้ยินข่าวมีคนแอบเอาข้อมูลเฮานี่ดูดข้อมูลเฮานี่ออกจากแอปทางรัฐนี
5: ่
7: มันก็เสียวๆเด้อโอ้ยตอนนี้มันก็ย่านเงินเสียเนาะย่านมันกลายเป็นแบบว่าเป็นหนี้แบบบ่รู้ตัวนั่นแหละ
5: โอ้ยบ่ต้องไปย่านมื้อเจ้า2คนสิย่านเฮ็ดหยัง
8: ทางปลัดออม
5: เพราะว่าแอปทางรัฐของรัฐบาลนี่เขาก็ยืนยันว่าแอปพลิเคชันทางรัฐไม่เก็บข้อมูลประชาชนไว้ที่แอปค่ะแอปนี้มีความปลอดภัยของระบบและข้อมูลตามมาตรฐานสากลค่ะเด้โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลองค์การมหาชนดูว่า DGA นี่ล่ะคุณหูบ่เขาออกมาบอกข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลยืนยันความปลอดภัยของแอปทางรัฐทางรัฐเด้อรอดเรือเด้อและก็ระบบงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮานี่แหละมันบ่จะเพิ่น
8: แม่นครับไอ้เหลียบสิไปย่านครับผมก็ฟังข่าวติดตามข่าวมากสิจังนะครับน่ะเพราะว่าทางรัฐนี่เป็นแอปแม่งแอปพลิเคชันบ่เด้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางบริการของภาครัฐสำหรับประชาชนนี่แหละครับเชื่อมข้อมูลแล้วก็บริการจากส่วนราชการต่างๆเอามาไว้มองเดียวเนี่ยให้ประชาชนได้บริการออนไลน์ทางภาครัฐได้ในแอปครับในแอปเดียวนี่
5: แหละ
8: เอามาร่วมมองเดียวนี่แหละ
5: บอกแล้วเนี่ย
8: ร่วมถึงเป็นช่องทางในการลงทะเบียนเขาร่วมการเติมเงิน 10,000 บาทของ Digital Wallet ครับ
5: ถูกต้อง
7: โอ้มันก็เสียวเนาะมันก็เสียวๆนะได้ยินข่าวผู้นั้นเว้าผู้นี้เว้าน
8: ี
7: ่แต่ว่าได้ยินปลัดอ้อมกับจาพ้นเนาะนี่ก็ว่าเมื่อไอ้ก็สบายใจเนาะ
5: เออยิ้มออกแล้ว
7: ข่าวว่าข่าวมิตรชายเขียบจังซั่นจังซี่ไผออนไลน์มามันดูๆมามันก็ระแวงนี่แหละคนเฮาเนาะ
8: ไปฟังแต่ข่าวล่วงหน้า
7: บ่ได้เก่งบ่ได้เชี่ยวชาญทั้งโซเชียลเพราะปานใดย่านถูกหลอกย่านเสียเงินซะดอกว่า
5: เฮ้ยดีแล้วฮู้จักย่านน่ะย่านหยังเป็นนะเจ้า
7: เฮ้ยล่ะนี่ล่ะของใหม่มันย่านเด้ของใหม
5: ่เฮ้ยแผ่นแนวกินน่ะคันบ่ย่านหันผู้สาวคันบ่ย่านแลน้ําเขาออดรอดอันจังซี่มาย่าน
7: เฮ้ยแล้วนั่นน่ะสู้ใด
5: เออดีแล้วฮู้จักย่านฮู้จักกลัวเป็นนั่นล่ะก็ให้ระวังบ่ประมาทนําเด้อเพราะว่าเขาวางระบบการรักษาความปลอดภัยไว้ดีคักเลยเด้เออส่วนในการเข้าใช้งานทางแอปพลิเคชันทางรัฐนั้นจำเป็นต้องพิสูจน์ตัวตนนะคะคือจะเข้าสมัครแอปพลิเคชันธนาคารนั่นแหละแม่บ่จ๊ะพ่อเออ
8: หลายขั้นตอนอยู่ดิครับเนี่ย
5: มันก็มีหลายขั้นตอนคือจังจะพ้นอยู่ขั้นตอนที่3ตอนนี้ละการยืนยันตัวตนของแอปอันนี้นะก็คือการกับเฮาไปเฮ็ดแอปธนาคารแต่ว่าทางนี้เขาเอิ้นว่าการทํา KYCKnow your customer เด้อค่ะเด้อโดยให้ประชาชนนี่ถ่ายรูปใบหน้าเจ้าของแล้วก็บัตรประชาชนของเจ้าของเอามาเปรียบเทียบกันกับใบหน้าแล้วก็ข้อมูลของประชาชนของบัตรประชาชนที่มีอยู่ในระบบของภาครัฐว่าตรงกันบ่ตรงกันบ่น้องสิแม่เพื่อสิเอาไว้ป้องกันบ่ให้คนอื่นเข้าถึงข้อมูลของประชาชนผู้นั้นของเจ้าของผู้นั้นเพื่อเอามาสวมสิทธิ์ได้นั่นแม
8: ่
5: เจ้าเซาย่านเด้อ
7: โอ้ขึ้นยากน้ําฝาแฝดเนี่ย
5: แฝดไผเจ้าพี่แฝดติ
8: อันเท่าที่ผมเหมือนฟังข้อมูลมาเนี่ยน้อยแอปทางรัฐนี่ก็ บ่ได้เก็บข้อมูลประชาชนจากหน่วยงานต้นทางมาไว้ที่แอปเด้อครับ
5: แม่น
8: ทางรัฐนี่เป็นเพียงช่องทางเชื่อมโยงข้อมูลและบริการจากหน่วยงานต้นทางข้อมูล
5: บอกแล้วแน่บอกแล้วแน
8: ่ส่วนบุคคลเฮานี่แสดงในแอปสามารถเข้าถึงได้เฉพาะเจ้าของข้อมูลแล้วก็ผู้มีอำนาจตามกฎหมายนั่นแหละครับจึงสิเข้าถึงข้อมูลเฮาได
5: ้แม่นรัฐบาล
8: ยากอยู
5: ่เค้าเคยบอกแล้วบอกอีกยืนยันแล้วก็ยืนยันอีกว่าแอปทางรัฐมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูลโดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญแอปพลิเคชันทางรัฐยังไม่มีการเชื่อมกับบัญชีธนาคารและไม่มีการเก็บข้อมูลของบัญชีธนาคารของประชาชนแต่อย่างใดเด้อไอ้เด้อสบายใจโลดค่ะ
8: แต่ที่สำคัญเด้อจำรหัสเจ้าของเงินใดเด้อล่ะ
5: จดไว้แล้วก็ว่างไว้หันแล้วก็บ่จื้อบ่จำบ่ยัง
6: เออจบ
1: จบโหยมื้อเช้านี่แม่ฟังข่าวแม่เป็นตังค่ะเงินแน่เรื่องลูกเทวดาแม
5: ่เทวดายังล่ะคุณหมอ
1: ลูกเทวดาก็ยังว่าห่วยฟังแล้วนี่เป็นตะเลือกตนคนเป็นพ่อเป็นแม่อีหลีเด้ปลัดอ้อมคู่บี
2: อ๋อเรื่องที่ว่าเด็กน้อยผู้ชายอายุ14ขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าด่านตำรวจม
1: อ
2: ฝ่าด่านตรวจไปแล้วไปพุ่งชนรองสารวัตรจราจรเนี่ยที่เพิ่นโอ้ยอุตส่าห์ปฏิบัติหน้าที่ว่าเพิ่นเจ็บหนักนี่นะ
5: แถว
2: เ
5: พิ่นลุก
2: ไปเอ้าแล้วเบิ่งน้อง
1: ขี่ต่ำเพิ่นบ่พอครับนี่พร้อมเอาน
2: ี่พร้อมก็อย่างว่า
1: เห็นว่าทั้งพ่อของเด็กน้อยผู้นี้นะเพิ่นออกมาเปิดใจบอกว่าลูกชายนี่ย่อมอีดีไซหัวไซน่ะเฮ็ดตัวเป็นเทวดาบอกกล่าวอีหยังสั่งสอนหยังบ่ได
2: ้
1: สุดท้ายกันนี่เราไปข้อเรื่องขี่จักรยานเ
5: ออ
1: ไปฟ้าจุดตัวตัวเพิ่นตั้งจุดตรวจน่ะเห็นจุดปั๊บน่ะครับนี่ไปตำตำรวจตามเพิ่นก็ฮักแม้ขึ้นเมืองเจ็บนักคดีนี่ผ่านมาแล้วเป็นอาทิตย์แต่ว่าเพิ่นก็บ่ทันได้มีการแจ้งข้อหาเด้
5: เออนี่ๆๆ14
1: เ
5: นาะแม่น
1: ยังเป็นผู้เฒ่ายังเป็นเด็กน้อยอยู่เลย
5: เออๆๆนี่เข้าน
2: ี่เดือดร้อนนี่นะ
5: ในรุ่นอายุ14ปีขี่รถจักรยานฝ่าด่านตรวจพุ่งส้นร้อยตำรวจเอกรณชัยอายุ55ปีรองสารวัตรจราจรสภ.ขวาวเหรอคุณหมอ
1: เขาใหญ่
5: ตี
1: สร้างมาอ่านว่าเขว่าให้มัน
5: แล้วสิอ่านว่าเขว่าแต่ว่ามันสะกิดขึ้นเมื่อไหร่เขาเว้าบ
1: ่เออเขาใหญ
5: ่อำเภอกันทรรักษ์จังหวัดมหาสารคามขางเฮานี่ล่ะแรงกระแทกเฮ็ดให้ร้อยตำรวจเอกรณชัยนี่ปิวไปกระแทกกับถนนศีรษะแตกกรามหักฟันหลุด5ซี่ก็ยังว่า
1: หน้าแข้ง
5: หน้าแข้งหน้าครึ่งหลังจากนี้ก็ไปเข้ารับการผ่าตัดอาการก็อยู่ได้ที่ปลอดภัยแล้วดีขึ้นแล้วส่วนเนี่ยว่าส่วนเฮาโศกันอยู่นี่ก็ครับรถไปส้นบาดเจ็บเล็กน้
2: อ
5: ยตรวจพบอุปกรณ์การเสพยาในกระเป๋าก็เลยนำไปตรวจสารเสพติดนั่นล่ะ
2: อันนักข่าวไปสัมภาษณ์ในเบิ่งบ่นี่นะนำไปถามพ่อนะพ่อหนักยอมรับเลยว่าลูกน่ะเพิ่นไม่เคยสนใจลูกนะเพราะว่าพยายามอบรมสร้างซ่อนแต่ลูกบ่ฟังแล้วบัดนี้ก็ปล่อยลูกโซ่ทิ่มตายบัดน
5: ี้มันปล่อยไม่ได้นี
2: ่บัดนี้นะ
5: เอ้ยพอถึงก็บอกว่าลูกเทวดานี่ล่ะลูกเทวดามันบอกมันสอนบ่ได้มันบ่ฟังบอกไปนั่นน่ะปลัดว่าเฮาก็สิปล่อยบ่ได้คือพ่อเพิ่นดี
1: ถือคติแห่งหามก็คือจังไปยุใส่หันได้เพิ่นไม่คานบอกคนเฮาบอกดูๆมันกันล่ากับเมื่อยคือกันตัวล่ะบัดเด็กน้อยนี่เนาะแม่ผู้ใดบูแห่งเฮ็ดใส่ได้อยากเอาชนะบ่ยานหยังมนหอแม่นบ
2: ่บ่ยานหยัง
1: เนาะแล้วบัดนี้เป็นจังไหนพอเกิดเรื่องขึ้นมาคนเป็นพ่อเพิ่นก็มีจิตสำนึกที่ดีเนาะเพิ่นก็ไปเยี่ยมร้อยตำรวจเอกล้นนะใช่ไปขอโทษขอโพยบัดนี้เป็นจังเงินบ่เอาผู้เพิ่นเป็นตำรวจนี่แม่เขาครับตำเจ้าของบ่พ่อไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เด็กน้อยพร้อม
5: อ้าวคือเป็นคนดีคุณหมอ
1: เหตุเกิดตั้งแต่7สิงหาคมที่ผ่านมาก็ย้อนเพิ่นเหลือตนนี่ล่ะเด้อตนย้อนว่าเป็นผู้เฒ่าเป็นเด็กน้อยนี่ล่ะแม่นบ
5: ่บ่มีการแจ้งข้อหาพร้อมเด้อคุณหม
1: อ
5: รอผลการตรวจสอบสารเสพติดที่ว่าเห็นอุปกรณ์เสพยาเสพติดนั่นล่ะก็เขาว่าออกมาแล้วดิผลนั่นน่ะแล้วก็ต้องให้ทีมสหวิชาชีพต่างๆร่วมในการสอบปากคำ
1: เพราะว่าเพิ่นยังเป็นเด็กชายเพิ่นเป็นเด็กชายต้องมีทีมสหวิชาชีพได้เวลาสอบปากคำนะ
5: พฤติกรรมพฤติการมันเกินวัยไงก็เลยอย่าไปเอาเป็นเยี่ยงอย่างเด้อไปบอกลูกบอกหลาน
1: ด้วยสิไปโซ่ทีมบ่ได้ต้องสู้เพื่อลูกสู้เพื่อเจ้าของเพื่อครอบครัวนี่ล่ะเฮ็ดจังได๋ได้เด็กน้อยนี่ ถ้าขึ้นเองว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องบอก
5: ต้องค่อยๆ
1: ปล่อยบ่ได
2: ้มันหัวเลี้ยวหัวต่อเน
1: า
2: ะ
1: แม่นอายุ14เด้
2: เป็นผู้ใหญ่เป็นจังว่าวัยรุ่นในก
1: ําแล้วบาดนี่ไปถามเป็นหยังจังครับนี
2: ้
1: ก็ย้อนว่าย่านตรวจพออันพวกเสพยาเสพติดย่านมีความผิดก็เลยครับนี้ย่ําย่านกันย่านบ่เห็นหยังแล้วตํารวจกับตํารวจว่ากูไปก่อนเอาตัวรอดไว้ก่อนนี่ล่ะตามภาษาคนเนาะเด็กหน่อยเพิ่นก็เป็นผู้เฒ่าเพิ่นก็ขึ้นได้ซํานั้นล่ะนี้ก่อนนี้ก่อนนี้เพิ่นก็ได้รอดโตไปสิไปคุยอวดหมู่เว้ยมีดาญองกูนี้ได้เด้อดีใจพร้อมได้บาดนี
2: ่
1: นี่ล่ะเรื่องปัญหายาเสพติดนี่นะมันแทรกซึมไปทุกคนทุกแห่งไปทุกหม่องเฮาก็ต้องซอยกันระมัดระวังป้องกันเป็นหูเป็นตาพ่อเห็นแล้วก็ยังสิเสยโอ้โอ้มันสูบยาทิ้งสร้างหมอมันบ่เกี่ยวบ่แม่นลูกหลานกู
2: ม
1: ันบ่แม่นเด้ต้องแจ้งเบาะแสเมืองแง่งลูกหลานอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับซ้ำลูกซ้ำหลานเท่าคือกันเมิดแม่นบ
2: ่
1: เกิดได้ใหญ่มากกับฮู้จักกันเมิดว่าลูกผู้ใดบ้านใดแม่นบ
2: ่เอาหลักเถอะคันติดยามาแล้วบ่ได้เดือดร้อนแต่ครอบครัวเจ้าของไง
1: เดือดร้อนมากฮอดลูกฮอดหลานเฮาหาเธอมันมาซ่วนลูกหลานเฮาเออหรือว่ามาเฮ็ดอันตรายเฮามันสิเป็นจังใดแม่นบ่ในสิแบบยาเสพติดทุกมื้อนี่ส่วนผสมอีหยังนี่บ
2: ่
1: มันอันตรายอีหลี
2: ทำลาย
1: ระบบประสาทสมองทั้งคนคุ้มข้างเห็นภาพร้อนขาคนตายกันหลายเผาบ้านเผาเงินเจ้าของบ่พอกเผาบ้านผู้อื่นพร้อมเฮายางกายไปซื้อๆเอ้าถือเขาเอามีดเสียบหลังก็มีนี่ล่ะเป็นผลพ่วงเป็นฤทธิ์จากยาเสพติดเฮาต้องซอยได้ปล่อยไว้เอาหูไปหน้าเอาตาไปให้บ่ได้ต้องซอยกันหมดทุกคนอีหลี
5: แม่นอีหลีคุณหมอ
2: ค่ะ
5: ไป

0: ด้วยนะฮะพรุ่งนี้ในประจวบเจอสุโขทัยชลบุรีเจอระยองนะแล้วก็แมนยูเจอแมนซิตี้คู่เอกวันพรุ่งนี้นะพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับก็รอติดตามกันนะครับนี่คือว่าวงกีฬาในวันนี้นะครับนะผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026เตรียมลงสนามนัดแรกพบมองโกเลียวันที่16กันยายนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนาญาณสุนทรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนื่องแน่นไปด้วยประสบการณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทรักษาการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสาวพิชชาพันธ์วิทยาวินัยประชาชนชาวกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเป็นการช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนที่มีความถนัดในงานหัตถกรรมตลอดจนทรงอนุรักษ์ผ้าไทยและส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยรวมถึงโครงการเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์และกองทุนช่วยเหลือเพื่อนสีขาไร้บ้านซึ่งในฐานะผู้รักสัตว์รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
3: จะประทับใจท่านเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วก็กับเรื่องการรับผ้าไทยของท่านนะคะที่ว่าท่านได้ช่วยผสมกรที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่เอาผ้าไทยไปเผยแพร่ต่างประเทศค่ะส่วนของพระองค์พาจะประทับใจท่านเรื่องอาสาเพื่อพึ่งพายามยากแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยค่ะ
2: เช่นเดียวกับนางสาววรวีวิเศษแสงที่กล่าวถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และสืบสานต่อไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดอุทกภัยโดยส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอ
4: จะเป็นในเรื่องของการที่พระองค์ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเพราะนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์ฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และถูกสืบสานต่อไปค่ะส่วนพระองค์พาประทับใจที่พระองค์คอยช่วยเหลือประชาชนช่วงที่เกิดน้ำท่วมนะคะมีการส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาลงพื้นที่เสมอรู้สึกว่าพระองค์ทำเพื่อประชาชนด้วยความใส่ใจค่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา19นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สืบสานวิถีสายน้ำเมืองสองแคว
5: ร จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้ณลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยการแข่งขันเรือยาวจะมีขึ้นในวันที่19ถึง20กันยายนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการจำหน่ายสินค้าและอาหารการแสดงของเด็กเยาวชนรำวงย้อนยุครวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีสำคัญอาทิพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพิธีถวายผ้าป่าหัวเรือและพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์พระศรีศาสดาพระเหลือและผ้าห่มพระปรางนอกจากนี้ยังมีการแสดงโดรนแปลอักษรกว่า700ลำซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการจัดงานกำหนดจัดขึ้นในช่วงค่ำวันที่18และ19กันยายนเพื่อสร้างสีสันและความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด 2B No. 1 Champion Cup 2026 สร้างพลังเชิงบวกให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
6: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัด 2B No. 1 Champion Cup พัทลุง2026 The Final Round ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงได้น้อมนำพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ 2B No. 1มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลการแข่งขันแต่ต้องการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและสร้างความตื่นตัวให้กับเยาวชนเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงมีทีมฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายระดับจังหวัดจำนวน16ทีมแบ่งเป็น4สายสายละ4ทีมโดยทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับ1ถึง3จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัย
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมอำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศมุ่งยกระดับให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งรายได้มั่นคงและสามารถแข่งขันได้โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ให้มีทั้งความรู้ทักษะสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรโดยเปลี่ยนผ่านเกษตรกรจากผู้ผลิตที่มีความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าพร้อมเชื่อมโยงเกษตรกรกับองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งเงินทุนและตลาดรวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องก้าวไปไกลกว่าการเพิ่มพูนทักษะโดยต้องสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสร้างเยาวชนไทยสู่กำลังคนดิจิทัลในอนาคต
8: นา ายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลโดยมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมภายใต้โครงการ Coding Thailand ณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับโครงการ Coding Thailand เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมและปัญญาประดิษฐ์สำหรับเยาวชนและครูทั่วประเทศเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลสู่อนาคตตั้งแต่ระดับพื้นฐานพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์รวมถึงสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้เป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านดิจิทัลไปสู่เยาวชนในภูมิภาคพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมรวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สร้างผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดออนไลน์เพิ่มมูลค่าอีคอมเมิร์ซกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนโอท็อปผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงโดยศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะเป็นพื้นที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงครอบคลุมตั้งแต่การเปิดร้านออนไลน์การถ่ายภาพทำคลิปไลฟ์ขายสินค้าตลอดจนการเชื่อมโยงระบบขนส่งพร้อมทั้งพัฒนาวิทยากรอีคอมเมิร์ซชุมชนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเพื่อผลักดันสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เติบโตในตลาดอีคอมเมิร์ซไทยที่ปัจจุบันมีมูลค่าทะยานสู่ระดับล้านล้านบาทและคาดว่าจะเพิ่มเป็นล้าน800ล้านบาทภายในปี2573ด้านนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า BDE ได้ร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดใช้พื้นที่ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศจำนวน125แห่งเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการค้าออนไลน์ระดับชุมชนเพื่อวางรากฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถสร้างรายได้และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อขยายโอกาสการจ้างงานและสร้างอาชีพให้คนพิการ
9: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ MCC ฮอชั้น3 The Mall นครราชสีมาโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายคนพิการเข้าร่วมอย่างคับคั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่างานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงคนพิการเข้ากับโอกาสการจ้างงานการพัฒนาทักษะและตลาดแรงงานสอดคล้องกับนโยบายในการเปลี่ยนผ่านจากรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมโดยจัดงานระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนนี้แบ่งออกเป็น6โซนสำคัญครอบคลุมทั้งการจับคู่การจ้างงานตลาดสินค้าคนพิการการฝึกทักษะอาชีพและดิจิทัลนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมถึงการคลิกออฟโครงการจัดหากายอุปกรณ์ประจำปี2569เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่คนพิการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปฤตยาขุนสิมรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวดิจิทัลให้ราษฎรอาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้อง
10: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลให้ราษฎรผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2569ในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพให้ประชาชนควบคู่กับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมกล่าวว่าการรับรองการอยู่อาศัยและที่ดินทำกินครั้งนี้ถือเป็นการวางรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้ประชาชนควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาติซึ่งการมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกในพื้นที่ป่าไม้ถาวรสะท้อนการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลการรับรองการอยู่อาศัยทำกินได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นสำหรับพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ป่าไม้ถาวรและพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติมีประชาชนได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและที่ดินทำกิน682รายรวม842แปลงเนื้อที่ 4,932 ไร่โดยมุ่งให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดพร้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพและการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการรักษาพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนติยาพันยังเทียนรายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านระหว่างการเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากสหรัฐโดยอ้างว่าการที่สหรัฐใช้มาตรการดังกล่าวเพราะไม่ต้องการให้อิหร่านเป็นประเทศเอกราชพร้อมกันนี้ยังประณามกรณีที่กองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีต่ออิหร่านและประเทศใดก็ตามที่ทำการค้าหรือให้การช่วยเหลือทางการเงินกับอิหร่านอาจเผชิญกับบทลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอีกด้วยนายฟิลิปทาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของฝรั่งเศสออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเกิดเหตุรถไฟโดยสารซึ่งบรรทุกผู้โดยสารประมาณ180คนประสบเหตุตกรางบริเวณใกล้เมืองเคลอองในแคว้นนอร์มองดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสเมื่อช่วงค่ำของวันที่11กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย44รายในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวน140นายถูกส่งไปยังจุดเกิดเหตุแล้วเพื่อปฏิบัติการภารกิจช่วยผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ ขณะที่ทางการแขวงนอร์มองดีขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยส่วนสำนักงานอัยการของฝรั่งเศสเริ่มเปิดการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแขวงนอร์มองดีสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของชาติ8ชาติสมาชิกของเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายด้านสัตว์ป่าแห่งภูมิภาคเอเชียใต้หรือซาเวนอาทิอินเดียปากีสถานอัฟกานิสถานศรีลังกาและเนปาลเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าจะยกระดับการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายด้วยการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการสืบสวนทางการเงินและความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาบรรดาชาติสมาชิกซาเวนต่างแสดงความกังวลถึงการที่กลุ่มผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและพื้นที่ชายแดนที่มีการควบคุมไม่เข้มงวดเพื่อการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายรวมทั้งประเด็นการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตที่กำลังเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการค้าชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเป็นการดวลกันของ2นักหัวเจ้าถิ่นเบนเชลตันมือ9ของโลกพบกับฟรานเชสดิอาโฟมือ12ของโลกผลปรากฏว่าเบนเชลตันทำผลงานได้เหนือกว่าเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ3และ7ต่อ5ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟเต็ง1ของรายการจากเยอรมนีต่อไปส่วนในคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศระหว่างอารีนาซาเบลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบลารุสพบกับเอเลนารีบาคิน่ามือ2ของโลกชาวคาซัคสถานเวลา 3:00 นตามเวลาประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมตบลูกยางสาวทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอกิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจซึ่งได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาเพื่อปรับสภาพร่างกายและสร้างความคุ้นเคยกับสภาพอากาศรวมถึงได้ซ้อมกับทีมสโมสรระดับแชมป์ลีกญี่ปุ่นทำให้ทีมสาวไทยได้เพิ่มศักยภาพมากขึ้นโดยเป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้คือสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ด้านพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอเชียนเกมเหมือนรายการชิงแชมป์เอเชียที่เพิ่งไปคว้าแชมป์กลับมาเปลี่ยนแค่ชื่อรายการเท่านั้นมั่นใจว่ามีเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้อย่างแน่นอน
16: ในเมื่อเรามีกำลังใจแล้วก็ศักยภาพค่อนข้างที่จะแบบว่าในเมื่อเราเป็นแชมป์แล้วอย่างเงี้ยในรายการต่อไปก็เปลี่ยนแค่ชื่อรายการแต่ตัวผู้เล่นแล้วก็ทีมก็ยังเหมือนเดิมยังไงก็คิดว่าน่าจะติดเหรียญมีเหรียญกลับมาเมืองไทยแน่นอนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมที่จะไปลุยเอเชียนเกมค่ะเตรียมศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะหลังจากนี้ก็ทุกครั้งก็จะบอกทุกคนว่าในสตาฟทีมสตาฟโค้ชแล้วก็น้องๆเนี่ยคือไม่ได้ประมาทตั้งแต่เกมแรกถ้าเราจะเป็นแชมป์ไม่ได้เราต้องไม่ประมาทตั้งแต่เกมแรกไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามแต่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในตั้งแต่สนามแรกค่ะ
15: สำหรับโปรแกรมของทีมนักตบลูกยางสาวไทยจะประเดิมสนามนัดแรกในวันที่16กันยายนพบมองโกเลียเวลา 14:00 น. 17กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา 17:00 น.และวันที่18กันยายนพบไชนีสไทเปเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ช่อง36ทั้ง3นัดสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมนี้โดยโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับการพบกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมระดับโลกจะพยายามเปลี่ยนความกดดันให้เป็นแรงกระตุ้นโดยเน้นให้นักกีฬาเล่นตามคาแรคเตอร์ของทีมมีสมาธิมีวินัยและทำตามแผนการให้ดีที่สุดพร้อมใช้เกมนี้เป็นโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทีมซึ่งทีมไทยชุดนี้ไม่มีซุปเปอร์สตาร์แต่ทุกคนมีความสำคัญและขณะนี้นักกีฬามีความพร้อมเต็มที่พร้อมขอกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยทั้งที่สนามและผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นพลังให้นักกีฬาทำผลงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อคนไทยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกวันที่14กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17:00 น. 17กันยายนพบไชนีสไทเป เวลา 14:00 นและนัดสุดท้ายวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 นายปรัชญากีรตินันท์นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้คัดเลือกนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดเอจิประเทศญี่ปุ่นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสมาคมได้ส่งนักกีฬารวมทั้งสิ้น10คนเป็นชาย5คนและหญิง5คนฝ่ายชายนำโดยธีรพงศ์ศิลาชัยและวีรพลวิชุมาเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและฝ่ายหญิงนำโดยสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024เช่นเดียวกันทั้งนี้ในวันที่20กันยายนทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมแข่งขันในระหว่างวันที่23ถึง29กันยายนนี้โดยสมาคมตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 2-3 เหรียญปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
17: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
18: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
17: จำ3สเต็ปฮิตเอแชทชัวเอไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
19: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
20: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
21: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ด้วยกันนะครับแต่ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของห้องศิลป์กันต่อเนื่องก็มักจะมีการเชิญชวนอยู่เสมอๆว่าอีกไม่นานนะครับห้องศิลป์จะจบลงแล้วอยากจะฟังเรื่องอะไรต่อเรื่องตัวนี้ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเป็นวรรณคดีเสมอไปนะครับเพราะว่าห้องศิลป์นี่ถือว่าเป็นเรื่องแรกนะที่นำมาเล่านำมาอ่านยาวมากๆนะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยสาระที่เรานำมาคุยกันในที่นี่มีเรื่องราวเนี่ยนะครับก็จะเรียกกันว่ามีประเด็นเล็กๆน้อยๆบ้างหรือไม่ยาวเกินไปบ้างนะแต่ถามบอกว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเป็นเรื่องสั้นๆตลอดเวลาก็ไม่จำเป็นทางนี้จากอะไรทางนี้ก็มาจากคำแนะนำของท่านผู้ฟังนั่นแหละเพราะว่าที่นี่มีเรื่องราวนั้นมักจะนำเอาเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังเป็นผู้แนะนำมันเล่ามาคุยมาอ่านให้ฟังกันเป็นตัวตั้งอยู่แล้วนะครับคราวนี้จะแนะนำรายการกันยังไงนะก็คงจะต้องบอกว่ามี2ช่องทางนะครับที่เราจะได้พูดได้คุยกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปสนิยบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะครับส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่BJ วัฒนะนะ BJ ก็คือตัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับนี่แหละนะครับพิมพ์ B-boy ติดกับ J นะครับ BJ J Japan นะครับแล้วก็พิมพ์ติดกับชื่อวัฒนะเลยสะกดด้วย WA นะ BJ วัฒนะส่วนใครแอดไซน์ก็ @gmail.comนะเป็นภาพรวม BJ วัฒนะ @gmail.com คืนนี้เราได้คุยกันแล้วล่ะนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราปิดเรื่องห้องศิลป์เอาไว้ตรงที่ว่าการที่เกียงจูแยไปรบกับขงสวนครั้งนี้ยับเยินเลยนะครับเพราะว่าเสียแท็กเลี้ยวทหารไปอันมากดังนั้นเมื่อพระเจ้าบูอ๋องมีรับสั่งให้เอาเกียงจูแยเข้าไปเฝ้าแล้วก็ตัดปรึกษาว่าการที่เรายกทหารมาทำศึกครั้งนี้เนี่ยเสียทีมากทีเดียวบรรดาทหารที่มีฝีมือก็ถูกฆ่าศึกจับตัวไปได้เยอะจะสู้ต่อไปไหวไหมอีกอย่างหนึ่งก็มีข้อขัดข้องในเรื่องของเสบียงอีกนะครับทหารอิดโรยอีกถ้าจะคิดเอาชนะคิดว่าตรงนี้ไม่ได้แน่ๆนะถ้าหากว่าเราคิดที่จะล่าทัพกลับไปเห็นว่ายังไงนะมีโอกาสได้ท่วงได้ทีแล้วค่อยยกมารบกันต่อในภายหลังนะซึ่งเกียงจูแย้เมื่อเจอคำถามอย่างนี้เข้ามีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับก็ทูลเลยว่าเห็นด้วยแล้วกะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะให้จัดกองกำลังถอยกลับไปนะพูดแล้วเกียงจูแย้ก็ออกมาสั่งให้บรรดานายทัพนายกองจัดเตรียมกองกำลังเตรียมเดินทางกลับไปที่เมืองไซกีกันก็ปรากฏว่ามีเหตุขึ้นมานะครับเพราะว่าพอถึงเวลาสองยามเกิดมีโตหยินคนหนึ่งมาจากทิศตะวันตกยืนร้องเรียกในประตูที่ค่ายเกียงจูแย่บอกว่าให้เปิดประตูรับตัวเองพร้อมทั้งบอกชื่อด้วยว่าชื่อว่าลกอักโตหยินตั้งใจจะมาหาเกียงจูแย่เลยนะทหารเฝ้าประตูก็ไปบอกเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็เชิญตัวเข้าไปในประตูก็กลับออกไปเชิญลกอักโตหยินเข้าไปหาเกียงจูแย่เกียงจูแย่กับลกอักโตหยินเรียกว่าก็ถ้อยทีถ้อยคำนับกันเกียงจูแย่ก็บอกว่าการที่ท่านมาหาเราครั้งนี้เนี่ยด้วยวัตถุประสงค์อันใดล่ะลกอักโตหยินก็บอกว่าเราได้ยินว่าท่านเนี่ยจะให้ยกทัพกลับแล้วหรือเกียงจูแย่ก็บอกว่าเราเห็นว่าตอนนี้มันไม่ได้ท่วงทีแล้วน่าจะกลับกันไปซะก่อนพอได้รับคำตอบอย่างนี้ลกอักโตหยินก็บอกว่าถ้าท่านให้กลับไปแล้วเนี่ยขงสวนก็จะฆ่าทหารที่จับได้เสียถามจริงๆเถอะใจท่านน่ะ

0: ิดจะแก้ไขเอาทหารคืนมาแล้วหรือยังไงไอ้เจ้าของสวนเนี่ยมันสำคัญว่าตัวมันดีที่เขาดีกว่าของสวนมันยังมีอยู่อีกเคียงจูแย่พอได้ฟังลกอักโตหยินพูดจาเห็นมีความคมสันอยู่ก็รู้ว่าลกอักโตหยินคนนี้น่าจะเป็นผู้วิเศษที่จะมาช่วยทำศึกได้จึงบอกว่าอ่ะงั้นดีแล้วท่านจะมาช่วยเราใช่ไหมล่ะถ้าจะช่วยเราจริงๆเราก็ขอบใจนักว่าแล้วกิงจูหยาก็สั่งประกาศนายทัพนายกอบอกอ้าวที่บอกจะยกกับไซกีเนี่ยให้หยุดทัพไว้ก่อนพอเวลารุ่งเช้าขงสวนก็หวังว่าจะตั้งมั่นกองกำลังเอาไว้คอยรับพอคิดขึ้นมาว่าลงเกียรติกงจูซึ่งเป็นทหารผู้หญิงของเกียงจูแยเอาดาบฟาดเอาหลังตัวเองแทบจะตกม้าตายยังไม่ได้แก้แค้นเลยนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องที่ถูกผู้หญิงฟาดหลังตัวเองเนี่ยคิดไปแค้นไปตลอดเวลาก็กลั้นโทโสไม่ได้ขึ้นม้ามายืนอยู่หน้าค่ายแล้วก็บอกว่าให้เกียงจูแยเนี่ยออกมารบกันเกียงจูแยพอรู้เข้าก็บอกแก่ลกอักโตหยินบอกว่าขงสวนมาชวนรบอีกแล้วลกอักโตหยินก็รับอาสาขึ้นมาออกมารบกับขงสวนรบกันอยู่ได้สัก16เพลงแล้วลกอักโตหยินก็จับมีดที่ชื่อว่าปวยโตไอ้เจ้ามีดปวยโตนี่มันมีฤทธิ์บินได้เหมือนกับนกที่คว้างไปแล้วมันจะกลับมานะครับท่านนึกสภาพมันคล้ายๆบุ๋มแมลงนั่นแหละนะเรียกว่าตั้งใจจะเอามีดบินเนี่ยไปตัดศีรษะของหงสวนนะหงสวนก็ให้รัศมีเนี่ยไปหุ้มเอามีดปวยตัวเอาไว้ได้ลงอักโตหยินเห็นบอกอ้าวท่าทางจะสู้ไม่ได้ซะแล้วก็ชักม้าหนีมาบอกเกียงจูแยบอกว่าโอ้ไอ้เจ้าหงสวนนี่มันมีฤทธิ์มากเกินกว่าใครจะสู้ได้แล้วนะทั้งฝ่ายหงสวนไม่กลับเข้าค่ายยืนม้าร้องต่อบอกว่าเกียงจูแยตัวเจ้าเนี่ยได้เป็นถึงไต่เจียงขุนแม่ทัพนี่มาหลบหน้าหลบตาทำไมไม่ออกมารบกันนะขณะนั้นโทเหงศูนย์คุมเสบียงมาถึงนอกค่ายเกียงจูแยยังหาทันรู้ไหมได้ยินขงสวนยืนท่าเกียงจูแยอยู่ก็แหมขัดใจฉวยได้กระบองสั้นวิ่งเข้าไปรบกับขงสวนขงสวนแลเห็นโทเฮงศูนย์ต่ำเตี้ยจึงบอกว่าท่านน่ะตัวเล็กเท่านี้จะมาสู้รบกับเราเนี่ยถูกเราเท้าเดียวก็ตายแล้วโอ้โหโทเฮงศูนย์ได้ฟังนี่โกรธมากจึงตีขงสวนด้วยกระบองขงสวนก็เอาเงารับเอาไว้โทเฮงศูนย์ตัวเตี้ยก็จริงนะครับก็เลยตีขงสวนบนม้าไม่ถนัดก็เลยท้าให้ขงสวนเนี่ยบอกแน่จริงเนี่ยลงมาจากม้ามารบกันดีกว่าชายชาติทหารขงสวนถูกท้าทายอย่างนี้ก็ลงมาจากหลังม้ามารบกับโทเหงศูนย์หาคล่องแคล่วไหมด้วยเคยถนัดรบแต่บนหลังม้าครับโทเหงศูนย์ก็เลยรอดแล้วก็ตีออกเป็นหลายทีขงสวนเจอการรบบนภาคพื้นไม่ถนัดก็เลยหนีกลับขึ้นมาขณะนั้นทหารก็ไปบอกความแก่เกียงจูแย่บอกว่าตอนนี้โทเหงศูนย์บอกว่าจะไปคุมเสบียงมายังมาไม่ถึงเลยเห็นของสวนท้าทายก็เลยออกรบกับของสวนโอ้กิ่งอยู่แย่พอได้ฟังก็เลยสั่งให้นางเต็งตันหยกเมียของโทเหงศูนย์ออกไปช่วยนางเต็งตันหยกก็ออกไปหาโทเหงศูนย์ผู้เป็นผัวช่วยกันรบกับของสวนพอของสวนกลับขึ้นมาเรียกกันว่ายังไม่ทันจะตั้งตัวนางเต็งตันหยกก็เอาก้อนศิลาแก้วที่มีฤทธิ์เนี่ยคว้างไปต้องหลังของขงสวนเรียกกันว่าถูกอักเข้าไปแทบจะตกจากหลังม้าเลยทีเดียวขงสวนเจ็บจนทนไม่ได้ก็ชักม้ากลับเข้าค่ายไปเอายาวิเศษใส่ที่ตัวเองนั้นถูกก้อนศิลาฟกช้ำแล้วก็ไอความบวมก็หายไปในทันทีโทเฮงสวนกับนางเต็งตันหยกก็กลับเข้าค่ายด้วยแจ้งความซึ่งได้รบแล้วมีชัยชนะแก่ข้าศึกให้กับเกียงจูแยได้ฟังครั้นรุ่งเช้าขงสวนออกมายืนบอกว่า ให้เกียงจูแย้เนี่ยแต่งทหารผู้หญิงที่ทิ้งแก้วมาถูกราวานี้ให้ออกมารบกันซะหน่อยสิพอได้ยินเสียงท้ายอย่างนั้นก็มีผู้ที่นำความมาบอกกับเกียงจูแย้บอกว่าตอนเนี้ยขงสนมาท้ารบกับนางเต็งตันหยกนางเต็งตันหยกพอรู้ก็ขออาสาออกรบเกียงจูแย้ก็ห้ามว่าโอ้ยที่ไหนท่านจะสู้ขงสนได้ถ้าจะขืนออกไปรบขงสนก็จะจับตัวเอาไปอีกคนนึงว่าแล้วเกียงจูแย้ก็ให้เอากระดานป้ายเขียนหนังสือไปปิดประตูค่ายไว้เป็นสังเกตตามเยี่ยงอย่างว่ายังหารบไม่ก่อนขงสนเห็นอย่างนั้นก็โกรธนักชักม้ากลับเข้าค่ายครั้นรุ่งขึ้นยันเต๋งทหารเกียงจูแย่ก็รับอาสาจะออกรบขณะเมื่อเกียงจูแย่ยกทหารออกจากเมืองไซกีมีนายทหารคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ายันเต๋งมาไม่ทันก็เลยติดตามมาในชั้นหลังถึงเช้าวันนั้นก็ไปหาเกียงจูแย่เกียงจูแย่เห็นยันเต๋งก็มีความยินดีมากก็เลยเล่าความซึ่งได้รบกับขงสวนให้ยันเต๋งฟังทุกประการพอได้ฟังเสร็จยันเต๋งก็บอกว่าโอ้ยไปกลัวอะไรกับขงสวนข้าพเจ้าจะขอรับอาสาออกไปรบเองเจออย่างนี้อีกแล้วเกียงจูแย่ก็เลยสั่งให้เลิกกระดานป้ายที่ปิดประตูค่ายออกเสียหมายความว่าที่บอกว่ายังไม่พร้อมรบไปเอาออกเลยแสดงว่าพร้อมรบแล้วนะเรียกว่าเป็นการให้จุดสังเกตบอกว่าตอนนี้พร้อมรบว่างั้นเถอะนะครับทหารขงสวนพอเห็นว่ามีการถอดป้ายขอพักรบออกไปแล้วแสดงว่าตอนนี้พร้อมก็เลยไปบอกแก่ขงสวนบอกว่าบัดเนี้ยข้าศึกพร้อมแล้วคงจะเตรียมออกมารบกันพอขงสวนได้รู้ข่าวนะครับก็ขึ้นม้าออกมาเยือนอยู่หน้าค่ายยันเต๋งก็ขี่ม้าออกมาขงสวนเห็นยันเต๋งก็ร้องบอกว่าฤทธิ์ของท่านสักเพียงไหนท่านจะมารบกับเราเหมือนกับหนึ่งว่าปลาตัวน้อยมาคันรบกับจระเข้ไม่พอหรอกนะที่จระเข้จะเคี้ยวกินโอ้โหเจอคนขี้อวดอย่างนี้ยันเต๋งก็บอกว่าท่านอย่ามาทะนงตัวอวดอ้างฝีมือเลยเราน่ะหาเกรงไม่หัวเมืองทั้ง800ก็กลัวฤทธิ์ทหารเมืองไซกีต่างคำนับพระเจ้าบูอองทั้งสิ้นโอ้พอพูดถึงอย่างนี้ขงสวนได้ฟังโกรธเลยครับขับม้าเข้ารบกับยันเต๋งรบที่3เพลงก็เอาสายประคำวิเศษที่อาจารย์เคยมอบให้เนี่ยคว้างไปถูกขงสวนขงสวนก็ให้รัศมีเนี่ยไปรวบเอาสายประคำรวบได้ด้วยนะครับยันเต็งเห็นก็ผิดใจก็เลยหยิบเอาขันทองที่มีฤทธิ์ทิ้งไปหวังว่าจะให้ถูกขงสวนนะขงสวนก็ใช้วิชาเดิมเอารัศมีเนี่ยมารวบรับเอาขันทองนั้นเอาไว้ได้ยันเต็งเห็นแล้วยิ่งประหลาดใจนะก็เลยร้องเรียกขึ้นด้วยเสียงอันดังบอกว่าพวกเราไปไหนกันหมดถึงไม่มาช่วยเรากันเลยเนี่ยขณะนั้นเทวดาที่เป็นอารักษ์ของยันเต๋งก็ให้นกตัวหนึ่งชื่อว่าไต้เผงเจียวนะไต้เผงเจียวก็แปลว่าอาจทำให้มืดมัวไปในอากาศแล้วก็ไม่ให้ข้าศึกแลเห็นตัวบินลงมามืดมัวไปขงสวนมองไม่เห็นยันเต๋งตอนนี้นะยันเต๋งก็หนีกลับเข้าค่ายนกนั้นก็ไล่จิกขงสวนขงสวนก็ใช้รัศมีที่เป็นฤทธิ์ของตัวเองนั้นหวังว่าจะจับนกตัวนั้นให้ได้ปรากฏว่านกนั้นก็บินหนีไปแล้วบินไปหาเกียงจูแย่ยันเก่งจริงว่ากับเกียงจูแย่บอกว่าขงสวนคนนี้มีรัศมีวิเศษนะไม่รู้ที่จะแก้อะไรได้เกียงจูแย่จึงถามนกบอกว่าท่านจะยังรู้รัศมีวิเศษของขงสวนนั้นเดิมใครประสิทธิ์ให้นกก็บอกว่าไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนให้รัศมีวิเศษนั้นมาขณะนั้นผู้วิเศษคนหนึ่งชื่อว่าจุนเถโตหยินมายืนเรียกนายประตูให้เปิดประตูรับบอกว่าตัวเองเนี่ยจะไปหาเกียงจูแย่นายประตูก็ไปบอกเกียงจูแย่บอกว่ามีผู้มาหาท่านนะชื่อว่าจุนเถโตหยิน คิงจูใหญ่ได้ฟังก็ชวนยันเต็งออกมาเปิดประตูรับแล้วก็เชิญเข้าไปในค่ายยันเต็งจึงถามว่าท่านชื่อไรมาแต่ไหนล่ะโตหยินจะบอกว่าเราเนี่ยชื่อว่าจุนเถตัวหยินมาแต่ทิศตะวันตกตั้งใจจะมาช่วยท่านคิดการศึกคิงจูใหญ่ก็เลยเชิญโตหยินกินโต๊ะแล้วก็พูดจากันจุนเถตัวหยินจะบอกว่ากงเสียงจูเพื่อนของท่านกับเราก็เป็นคนชอบกันฝ่ายของสวนเราก็เป็นเพื่อนชอบใจของเรารู้ว่าท่านยกทัพมาจะตีเมืองจิวโกจะปราบพระเจ้าติวอ๋องซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในยุติธรรมของสวนยกทหารมาต้านท่านไว้หาควรไม่เรามาบัดนี้จะเอาตัวของสวนไปซิให้พ้นเจียงจูใหญ่พอได้ฟังอย่างนี้ก็ดีใจจึงบอกว่าถ้าท่านช่วยอย่างนี้เอาไว้ได้ครั้งนี้ก็เหมือนหนึ่งว่าเชิดชูบุญของพระเจ้าบูอ๋องให้รุ่งเรืองคนของท่านก็จะปรากฏไปชั่วฟ้าและดินจุนเถตัวยิงก็บอกว่าถ้ากระนั้นเวลาพรุ่งนี้ให้ยันเต๋งยกออกไปชวนของสวนมาพูดจากันเราจะตามออกไปด้วยพอถึงรุ่งเช้าจุนเถตัวยิงก็ออกมาจากค่ายมาถึงยอดเขาเห็นของสวนก็ถามว่าท่านชื่ออะไรของสวนก็บอกว่าเรานี่ชื่อว่าของสวนอาจารย์ยังบอกว่าจะอยู่ที่นี่ต้องการอะไรมาไปข้างทิศตะวันตกด้วยกันเถอะของสวนพอได้ฟังคู่หัวเราะแล้วบอกว่าโอ้ยเราไม่ไปหรอกอาจารย์ก็เลยบอกว่าเราบอกตามจริงท่านไม่เชื่อกลับหัวเราะเยาะเราผู้มีความรู้อีกของสวนพอได้ฟังอย่างนี้ก็โกรธเอาง้าวฟันเลยทีเดียวจุนเทโตหยินก็เอากิ่งไม้ที่ทำด้วยเหล็กรับเงานั้นก็ม้วนติดอยู่แล้วของสวนก็เอาแส้ทองตีซ้ำจุนเทโตหยินก็เอากิ่งไม้รับอีกแส้ก็ม้วนติดอยู่อีกตอนนี้ถือว่าของสวนสิ้นอาวุธแล้วก็ทำให้เป็นสายฟ้าแลบเข้าหาแล้วก็หายตัวไปสักหน่อยหนึ่งขาแล้วก็แขนเสื้อกับม้าก็ตกลงมาจากอากาศแล้วทำให้เป็นรูปลุงมีสี5ประการจุนเถโตหญิงก็ทำเป็น20ศีรษะ28มือยืนกันรมถือดอกไม้ถือกระดึงถือง้าวทำด้วยเงินแล้วก็เอาเชือกทิ้งขึ้นไปผูกตัวลุงลงมาได้เอากิ่งไม้เหล็กทับเอาไว้แล้วบอกว่ากำเนิดเดิมเองเป็นอะไรก็ให้แปลงเป็นรูปอันนั้นของสวนก็จำแรงกายเป็นนกยูงมีตาอยู่ข้างเดียวจุนเถโตหยินก็ขึ้นขี่หลังนกยูงไปหาเกียงจูใหญ่ที่ค่ายแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าจะขอลาไปแล้วนะเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าโอ้ยอันฤทธิ์เดชของท่านนี้ไม่มีผู้เสมอทั้งแผ่นดินขอเชิญหยุดอยู่หน่อยเถอะเพื่อที่จะช่วยถามของสวนว่าทหารของข้าพเจ้าที่จับไปได้เนี่ยไปซ่อนเอาไว้ที่ไหนจุนเถตัวหญิงก็เลยถามตามคำที่เกียงจูแย่ขอร้องของสวนก็บอกว่าทหารเหล่านั้นเอาไปใส่คุกเอาไว้ในค่ายของข้าพเจ้าจุนเถตัวหญิงก็บอกตามคำที่ของสวนมาแล้วก็ลาเกียงจูแย่ไปจุนเถตัวหญิงก็ขึ้นขี่นกยูงบินไปทางฝั่งตะวันตกมีรุ้งสี่ห้าประการล้อมรอบไปจากนั้นเกียงจูแย่กับคุยฮอเล็กอับก็ไปที่ค่ายของสวนแล้วก็ไปเปิดคุกดูพบจริงๆครับเห็นทหารอยู่ที่นั่นเป็นอันมากที่ตายไม่มีศีรษะบ้างยังเป็นอยู่บ้างก็พาเอาทหารที่ยังเป็นนั้นกลับมาคืนไปที่ค่ายทหารที่รอดมานั้นก็มีความยินดีชวนกันเข้ามากราบไหว้เกียงจูแย่ซ่องเฮกเฮากับเหยียนเต๋งโตหยินเล็กอับก็ลาเกียงจูแย่กลับไปเกียงจูแย่ก็เลิกทับข้ามเขากิมเก๋เฉียไปให้เอี้ยวเจียนกำกับเสบียงอาหารตามไปในภายหลังครั้นถึงปลายด่านกีจุยกวนเกียงจูแย่ก็ให้ตั้งค่ายมั่นให้โลเฉเป็นกองหน้าล้ำจงกวดเป็นกองหลังเจ จัดแจงทหารเอาไว้พร้อมทั้งฝ่ายฮั่นหยงขุนนางนายด่านกีจุยกวนเห็นเกียงจูแยยกมาก็จัดแจงทหารออกป้องกันไว้แล้วก็บอกหนังสือข้อราชการไปแจ้งแก่ขุนนางผู้ใหญ่ที่เมืองจิวโกโลเฉียขั้นจัดแจงทหารแล้วก็เข้าไปหาเกียงจูแยบอกว่าบัดนี้ทหารก็พร้อมแล้วเหตุใดท่านจึงงดอยู่ไม่ให้เข้าตีด่านเล่าเกียงจูแยก็บอกว่าท่านจะด่วนตีด่านนั้นยังไม่ได้จะคิดตีด่านกำบองกวนกับด่านเฉิงหยงกวนชั้นในก่อนว่าแล้วก็ให้อังกิมกับอึ้งป่วยหอจับสลากเพื่อที่จะดูว่าถ้าใครได้สลากยาวจะให้ตีด่านชั้นในถ้าใครได้สลากสั้นให้ตีด่านชั้นกลางปรากฏว่าพอจับขึ้นมาแล้วอึ้งป่วยหอได้สลากยาวก็เลยให้ม้ามีฝีเท้าตัวหนึ่งกับหมวกจามจุรีแดงเป็นสำคัญมีทหารรอง14คนกับไพร่10,000ยกไปตีด่านเฉิงหยงกวนอังกิมนั้นได้สลากสั้นก็ให้ม้ามีฝีเท้าตัวหนึ่งกับหมวกจามจุรีแดงเป็นสำคัญมีทหารรอง8คนกับไพร่10,000ยกไปตีด่านกงบองกวนครั้นอังกิมยกมาถึงริมด่านกาบองขวนก็หยุดอยู่ต่อรุ่งขึ้นจึงให้กุยโขงเข้าตีทั้งฝ่ายฮูเสงขุนนางฝ่ายนายด่านเห็นเข้าจึงให้ฉือขุนคุมทหารออกมาพบกับกุยโขงแล้วก็บอกว่าตัวข้าเนี่ยเป็นข้าพระเจ้าติวอ๋องไม่คิดถึงคุณเจ้ามาทำองค์อาจดังเนี่ยทำแล้วชอบหรือขุยขงก็โกรธขับม้าเข้ารบกับฉือขุนได้50เพลงไม่แพ้ไม่ชนะกันขุยขงจึงอ่านมนต์ให้เป็นควันไปต้องฉือขุนเรียกกันว่ามืดมัวไปเลยทีเดียวพอได้ทีก็เอาง้าวฟันฉือขุนตายตัดศีรษะไปให้กับอังกิมฮูเซงเห็นดังนั้นก็เลยให้ฮูหุนเทงออกไปอีกอังกิมก็เลยให้โซหับตงเข้ามารบกันใน40เพลงโซหับตงก็เอาทวนแทงถูกคูคุนเถงตกม้าตายแล้วก็เอาศีรษะไปฮูเสงรู้ว่าคูคุนเถงตายก็เลยปรึกษาฮูหลุยผู้น้องบอกว่าทหารทั้งสองคนก็ตายแล้วเราต่อสู้สืบไปเห็นจะไม่ได้จำจะไปเข้าด้วยกับอังกิมเถอะวงสาคนาญาติตายไป2คนแล้วไปเข้าอีกฝ่ายหนึ่งง่ายๆคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับคำตอบคงต้องฟังกันในครั้งหน้าเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งนี้หมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับคนต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องศิลป์ใหม่กันในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: นายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมดึงงบประมาณที่เหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการในเดือนกันยายนนี้ได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาใช้งานต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันโดยพบยังมีวงเงินงบประมาณคงเหลืออยู่ในระบบอีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้เข้ามาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนทำให้มีเม็ดเงินส่วนเกินที่ยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายรัฐบาลจึงเห็นควรนำวงเงินที่เหลืออยู่นี้กลับมาหมุนเวียนจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจึงให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขและขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกตามความเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนช่วง 1-2 เดือนข้างหน้าปฏิพลสถาปรมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุฝนตกหนักจังหวัดลำปางและอุดรธานีพร้อมสั่งการให้71จังหวัดเฝ้าระวังภัยต่อเนื่อง
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภได้รายงานการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุฝนตกหนักในจังหวัดลำปางและอุดรธานีหลังวันนี้เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน13ครัวเรือนในพื้นที่ตำบลวิเชษนครอำเภอแจ้ห่มโดยปภ.ร่วมกับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือจนระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมร่วมกับประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนและเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาส่วนจังหวัดอุดรธานีปภ.ได้ประสานนำรถสูบน้ำท่วมขังเข้าเร่งระบายน้ำบริเวณทางตัดรถไฟบ้านจันทร์หนองขอนกว้างเพื่อเปิดทางสัญจรอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ปภ.ได้เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่71จังหวัดครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดชนันชิดาสันทองรายงาน
1: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานพบน้ำมันไหลซึมจากโพรงดินเหตุน้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3เร่งหาต้นตอรอยเส้นทางไหลของน้ำมัน
8: นางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3ยืนยันคณะทำงานบูรณาการจากภาครัฐและเอกชนทั้งกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทบางจากบาฟปตท.และเชลประเทศไทยได้ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงแม้การขุดเปิดหน้าดินตามแนวถนนระยะทางกว่า200เมตรและการทดสอบแรงดันระบบท่อขนส่งน้ำมันในเบื้องต้นจะยังไม่พบร่องรอยการรั่วซึมแต่เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบเบาะแสสำคัญจากโพรงดินริมทางรถไฟที่มีน้ำมันไหลซึมอย่างต่อเนื่องและท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันจึงต้องเร่งแกะรอยเส้นทางไหลอย่างละเอียดพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงลึกในการคลี่คลายสถานการณ์จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ือคนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์เดียว27กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตหายสิทธิ์โปร่งใสใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1 สิทธิ์ 1 เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13 หลัก3รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลข5ย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาอย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับครับครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตท้ายสิทธิ์ยางโปร่งใสใสลงเสียงเพลง
1: FM 99.5

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: ทำไมรถรอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
2: ฮะไหนดูสิ
3: เออจริงๆด้วย
2: พ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
1: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
3: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์นี่คือเสียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182-3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการมีอะไรก็บอกค่ะ
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับมีอะไรก็บอกครับกลับมาที่เดิมแล้วผมวิทูลไตรวรัตน์วงศ์นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆคนเข้าสู่บรรยากาศของความสบายอกสบายใจแน่นอนนะครับว่าเราอยู่ด้วยกันประมาณ1ชั่วโมงพร้อมเพลงเพราะๆมากมายครับทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากครับถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาคอยจับสังเกตดูว่าอะไรดีๆที่กำลังจะผ่านไปโดยที่เราไม่ทันได้สังเกตนั้นคืออะไรบ้างคงจะเรียกว่าพลาดไปหลายรายการอยู่แล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวนี้โลกหมุนเร็วครับเหตุการณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาติดตามรายการของเราครับมีอะไรก็บอกพร้อมด้วย Facebook Fanpage ชื่อมีอะไรก็บอกเช่นกันนะครับ

ครับเข้าไปที่ Facebook ของคุณผู้ฟังนะครับแล้วกดค้นหาในช่องค้นหาพิมพ์เป็นภาษาไทยว่ามีอะไรก็บอก Facebook แค่นั้นครับได้เจอกันแน่ครับวันนี้เดี๋ยวมีอะไรฝากบ้างรับรองครับเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแน่นอนงั้นฝากเพลงก่อนแล้วกันครับ

บททดสอบของเรานะครับอาจจะเป็นธรรมชาติที่ทำให้เราต้องมาผ่านสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ทดสอบความอดทนเนาะแล้วก็ดูว่าเราจะผ่านพ้นไปได้อย่างไรนะครับจะเป็น18ฝน18หนาวอย่างที่เขาร้องในเพลงหรือว่าจะกลายเป็นว่าอยู่มาหลาย10ปีแล้ว30ยังแจ๋วเพลง30ยังแจ๋วนี่เวลาเขาร้องเนี่ยเขาไม่ได้ร้องให้กับคนอายุ30ฟังซะเท่าไหร่นะครับผมไปตามงานเนี่ยส่วนมากจะเป็น60 70ซะส่วนมากที่เอาเพลงนี้ให้ฟังเพราะเพลงนี้เกิดในช่วงยุคของเขาดังนั้นเอามาฟังอีกครั้งหนึ่งเจ้าของคนที่เป็นติดแฟนเพลงเนี่ยก็อายุมากแล้วจริงๆเลยนะครับพูดถึงเรื่องของอายุเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับเราเนี่ยรู้สึกว่าอายุมากขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการทำร้ายของแสงแดดเขาบอกทำไมคุณดูแก่กว่าอายุจริงเพราะคุณไม่เคยทาครีมกันแดดอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นแสงแดดนี่มันทำร้ายร่างกายเราขนาดนี้โชว์หรือแต่บางคนก็มองแสงแดดได้เป็นคุณนะครับเพราะเราใช้มาเป็นพลังงานได้ผมว่าก็จริงนะครับแล้วทำไมบ้านเราถึงไม่ค่อยจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นประโยชน์อย่างมากทั้งที่บ้านเรานี้มีแดดเกือบจะทุกวันร้อนจริงร้อนจังแดดเข้มข้นเสมอๆด้วยนะครับบางคนก็ให้คำเฉลยว่าเพราะว่าแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันแพงนะครับแต่มันนานขนาดนี้ที่เข้ามาสู่วงการแล้วยังแพงกันอยู่สม่ำเสมอหรือเปล่าผมว่ามันอาจจะมีเงื่อนงำอะไรอยู่บางอย่างที่ให้พวกเราต้องซื้อไฟฟ้าใช้แทนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่บนศีรษะของเราเองครับซึ่งถ้าพูดไปแล้วนะครับพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นเสาหลักของการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดแต่ว่าที่ผ่านมาเทคโนโลยีของแผงโซลาร์เซลล์เกือบจะ 95% เขาเรียกว่าเป็นชนิดโซลาร์เซลล์แบบผลึกซิลิคอนเดี๋ยวนี้เขาบอกราคาถูกลงอยู่นะครับถูกลงอยู่หมายถึงก็พอรับได้นะครับแต่ในเชิงฟิสิกส์แล้วซิลิคอนกำลังเผชิญกับขีดจำกัดทางด้านทฤษฎีเหมือนกันนะครับซึ่งบอกว่าแผงซิลิคอนแบบรอยต่อเดียวจะมีประสิทธิภาพแปลงแสงเป็นไฟฟ้าอยู่ได้เพียงแค่ 29-33% เท่านั้นนะครับอันนี้คือทางทฤษฎีนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยแผงซิลิคอนเนี่ยนะครับสามารถจะแปลงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพียงไม่ถึง1ใน4ครับคือ 22-24% เท่านั้นมันมีเหตุผลรองรับก็ตรงที่ว่าซิลิคอนนั้นสามารถจะดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์ได้ดีเฉพาะช่วงคลื่นแสงสีแดงและอินฟราเรดแต่พอเจอแสงคลื่นสั้นที่มีพลังงานสูงมีแสงน้ำเงินแสงอัลตราไวโอเลตเนี่ยนะครับพลังงานส่วนเกินจะสูญเสียไปในรูปแบบของความร้อนพอนักวิทยาศาสตร์เนี่ยลงรายละเอียดลึกแล้วแน่นอนครับเหมือนเขามีโจทย์แล้วล่ะว่าจะเอาชนะอย่างไรบ้างเพื่อทลายขีดจำกัดนี้นักวิทยาศาสตร์ก็เลยพัฒนาแผงโซลาร์เซลล์แบบลูกผสม2ชั้นขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นเพอร์ออฟสกายนะครับเพอร์ออฟสกายเนี่ยคือกลุ่มวัสดุสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างผลึกเรียนแบบแร่ธรรมชาติมีคุณสมบัติในการดูดกลืนแสงได้ดีเยี่ยมแล้วก็สามารถปรับแต่งแถบพลังงานได้ง่ายนักวิจัยเขาก็เลยเอาฟิล์มบางแบบพอร์ออฟสกายเนี่ยมาวางซ้อนไว้ข้างบนของแผ่นซิลิคอนแบบเดิมทีนี้พอเอามาวางซ้อนแล้วใครทำอะไรเขาแบ่งหน้าที่กันครับชั้นบนนะครับพอร์ออฟสกายเนี่ยก็จะทำหน้าที่ดักจับแสงที่มีพลังงานสูงอย่างแสงสีฟ้าสีเขียวแล้วแปลงเป็นไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่สูญเสียความร้อนส่วนชั้นล่างก็จะเป็นซิลิคอนใช่ไหมครับก็รับแสงคลื่นยาวอย่างแสงสีแดงและอินฟราเรดทะลุผ่านชั้นบนลงมาเนี่ยนะครับแผ่นซิลิคอนก็รับแล้วก็ดูดกลื่นแปลงเป็นไฟฟ้าต่อเขาทำงานส่งเสริมกันแบบนี้เขาเลยเรียกว่าเป็นแผงโซลาร์เซลล์แบบลูกผสม2ชั้นประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานพุ่งจากที่เคยอยู่1ใน4เนาะก็คือไม่เกินไม่ถึง 25% กลายมาเป็น 35-40% ทีเดียวนะครับถ้าเกิดประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้นจาก 22% เป็น 34% นั่นหมายความว่าหลังคาบ้านขนาดเท่าเดิมครับจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นเกือบ 50% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้แล้วโอ้โหไม่พอตอนนี้อยู่ในเกณฑ์จะเหลือได้เหมือนกันนะครับ
แผ่นพรอบสกายนี่ยังมีคุณสมบัติโปร่งแสงบางส่วนและโค้งงอได้ด้วยก็จะทำให้อนาคตเราสามารถเอาไปเคลือบบนกระจกหน้าต่างอาคารที่มีอยู่แล้วนะครับหรือบนหลังคาของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยจะทำให้ทุกผิวที่สัมผัสแสงแดดสามารถสร้างพลังงานสะอาดได้ด้วยตัวเองฟังดูแล้วชื่นใจนะครับแต่ก็ต้องดูว่าจะมาสู่การปฏิบัติให้เราใช้และในราคาที่สมเหตุสมผลได้อย่างไรบ้างครับ

คุณผู้ฟังครับยังอยู่และเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมครับนี่คือช่วงเวลาของมีอะไรก็บอกครับเพราะถ้าพูดถึงเรื่องมีอะไรอยากบอกเนี่ยก็อยากจะบอกเรื่องเตือนภัยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เราบอกได้เลยนะครับว่าเราอยู่ใกล้มือถือมากและถือมันไปด้วยทุกคนทุกแห่งนะครับผมชอบเรียกคำว่ามือถือมากกว่าสมาร์ทโฟนเพราะผมไม่ได้ใช้อย่างครบถ้วนเลยใช้อย่างมากก็โทรเข้าโทรออกเก็บถ่ายภาพนิดๆหน่อยๆเลยไม่ได้ใช้ให้ครบถ้วนคุณสมบัติของความเป็นสมาร์ทโฟนเลยนะครับก็เลยติดเรียกคำว่ามือถือซะมากกว่าเพราะเน้นถือไปทุกที่ทุกทางครับพอมีมือถือไปทุกที่เนี่ยนะครับไอ้ความหลอกลวงเนี่ยมันก็ไปได้ทุกที่เมื่อก่อนเนี่ยอันธพาลวัยร้ายทั้งหลายเนี่ยถ้าเราไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงก็ไม่มีโอกาสเจอเขาแต่ตอนนี้เราอยู่ในห้องนอนของเราเองเข้าห้องน้ำอยู่ก็ช่างมิจฉาชีพสามารถ

0: จะทะลุทะลวงมาหาเราได้อยู่ข้างตัวเราเลยทีเดียวนะครับผ่านเจ้าตัวความทันสมัยเทคโนโลยีตัวนี้ขณะเดียวกันนะครับเรื่องเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่มองข้ามมองผ่านจะบอกว่าดวงใครดวงใครก็ไม่ได้พูดถึงข่าวลวงข่าวปลอมและการที่เป็นผู้หลอกลวงนะมันอยู่รอบตัวเราจริงๆนะครับหนึ่งในภัยคุกคามทางการเงินระดับสูงที่สร้างผลเสียหายให้แบบที่บอกว่าอย่าไปกดลิงก์ใดๆอันนี้ก็ไม่ได้กดนะครับแต่มันเป็นการโจมตีแบบเป็นการสวมรอยออกซิมการ์ดใหม่ให้กับเราเลยเอาอย่างนั้นดีกว่าแปลงง่ายๆนะครับเป็นกลลวงการโคลนซิมการ์ดแล้วก็ยึดรหัส OTP จากระยะไกลวิธีนี้เขาทำยังไงต้องรู้ทันมิจฉาชีพกันสักนิดหนึ่งนะครับมิจฉาชีพเขาจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเป้าหมายที่มีฐานะทางการเงินดีแบบนี้แสดงว่าแสดงตัวตนทางโซเชียลมีเดียสิครับว่ารวยอย่างนั้นรวยอย่างนี้มีฐานะอย่างนั้นอย่างนี้ตกเป็นเป้าหมายแน่ๆนะครับเขาจะเริ่มสืบครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประจำตัวประชาชนและก็ที่อยู่ครับซึ่งหาได้ง่ายไหมอาจจะบอกว่าง่ายมากสำหรับบ้านเรานะครับมันจะหลุดมาจากฐานข้อมูลต่างๆที่รั่วไหลหลังจากนั้นนะครับมิจฉาชีพจะทำเอกสารมอบอำนาจปลอมหรือปลอมแปลงบัตรประจำตัวประชาชนเรียบร้อยครับเอาไปติดต่อศูนย์ค่ายมือถือเขาบอกว่าฉันคือคนนี้ขอออกซิมการ์ดใหม่เบอร์เดิมอ้างว่าซิมการ์ดอันเก่านั้นชำรุดหรือว่าโทรศัพท์หายเจ้าของยังถืออยู่นะครับแต่มิจฉาชีพเอาข้อมูลเราไปแจ้งว่าขอออกซิมการ์ดใหม่เบอร์เดิมเป็นเบอร์เดิมด้วยนะครับเมื่อศูนย์บริการอัตโนมัติทำการอัตโนมัติแล้วนะครับแล้วก็เปิดสัญญาณซิมใหม่ซิมการ์ดในโทรศัพท์ของเหยื่อคือเจ้าของจริงจะถูกตัดสัญญาณทันที no service ไม่มีบริการเพราะมิจฉาชีพได้ถือซิมใหม่แล้วนะครับซึ่งซิมใหม่ก็สามารถเข้าถึงข้อความ SMS การทำอะไรต่างๆได้หมดเขาสามารถจะเอาโทรศัพท์ของเขาเนี่ยไปขอรีเซ็ตรหัสผ่านแอปธนาคารอีเมลบัญชีต่างๆนะครับรวมถึงอันที่สำคัญเวลาที่บอกติดต่ออะไรอย่างผมโอนเงินของธนาคารกรุงไทยไปต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมี OTP มาถามนะให้กรอกลงไปเพื่อจะได้ยินยอมแท้จริงซึ่งถ้าเกิดเขามีโทรศัพท์เครื่องที่เขาได้ใส่ซิมการ์ดที่ขอใหม่ของเราเบอร์เดิมเนี่ยแน่นอนรหัส OTP เขาก็ได้รับแล้วยืนยันอ้าวงั้นก็เอาไปโอนเงินจากบัญชีต่างๆได้สิครับและโดนโอนเกลี้ยงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะรู้ได้ยังไงเราจะป้องกันได้ไงในเมื่อกรณีนี้เราไม่ได้เป็นผู้ทำด้วยนะครับเพราะว่าตัวของมิจฉาชีพเป็นผู้ทำเราก็แค่มีข้อมูลที่รั่วไหลอยู่ในอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองมาหาจุดรับมือและจุดสังเกตกันสักนิดครับเป็นว่าถ้าโทรศัพท์ของเราขึ้นสถานะไม่มีบริการคือ no service เนี่ยนะครับอย่างกระทันหันทั้งที่จริงๆแล้วทุกวันนี้ก็ใช้อยู่ไม่ได้เข้าจุดอับสัญญาณแบบนี้ต้องรีบติดต่อไปที่ call center ค่ายมือถือทันทีนะครับเพื่อตรวจสอบว่าเอ๊ะทำไมเครื่องผมใช้ไม่ได้มีใครเขามาขอออกซิมการ์ดใหม่หรือเปล่าเนี่ยครับต้องเป็นอย่างนั้นนะครับไม่เช่นนั้นแล้วแย่แน่นะครับทีนี้ถ้าเกิดมีทำไงครับไปติดต่อธนาคารเพื่อขออายัดบัญชีชั่วคราวทันทีเลยนะครับถ้าสงสัยว่าซิมการ์ดถูกสวมรอยแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ระบบยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันนะครับเพื่อจะผูกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันแทนการใช้ OTP ทาง SMS เรียกว่าต้องป้องกันตัวเองได้หลายทางทีเดียวนะครับนี่คือความเป็นห่วงเป็นห่วงคุณผู้ฟังจริงๆครับ
1: คำศัพท์ว่าได้คำว่า cheer มีคำว่าอะไรบ้างติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Holiday season lights a bright spot amid pandemic resurgence หมายความว่าการประดับไฟช่วงเทศกาลวันหยุดสว่างไสวท่ามกลางการกลับมาของโรคระบาดค่ะ
2: wow.
1: ข่าวนี้เล่าถึงบรรยากาศการประดับไฟช่วงเทศกาลทั่วอเมริกาที่เพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด-19และยิ่งใหญ่ตระการตากว่าปีก่อนๆทั้งบ้านเรือนและภาคธุรกิจทุ่มเงินจำนวนมากเพื่อจัดไฟประดับตกแต่งช่วงเทศกาลเพื่อส่งต่อความสุขให้ผู้คนในช่วงเวลานี้ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า cheer จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่าThe holiday season is shining brightly during the pandemic as businesses pour money into extravagant light shows to spread cheer. หมายความว่าในเทศกาลวันหยุดนี้ส่องแสงเจิดจ้าในช่วงการระบาดของโควิด-19 เพราะภาคธุรกิจต่างทุ่มเงินไปกับการแสดงแสงสีสุดอลังการเพื่อส่งต่อความรื่นเริงออกไปค่ะคำว่า cheer ในข่าวนี้ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะให้ความหมายว่าเสียงร้องเชียร์หรือความรื่นเริงค่ะดังนั้นวลีที่ว่า spread cheer ในข่าวนี้จึงให้ความหมายว่าส่งต่อความรื่นเริงออกไปนั่นเองค่ะทีนี้มาดูคำว่า cheer ถ้าทำหน้าที่เป็นคำกริยาจะให้ความหมายว่าส่งเสียงเชียร์หรือให้กำลังใจนะคะไปดูการใช้คำว่า cheer ที่ให้ความหมายว่าให้กำลังใจในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The soccer team didn't make it to the final, so loyal fans tried to cheer them up by singing the team's anthem. หมายความว่าเมื่อทีมฟุตบอลไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายบรรดาแฟนบอลที่ติดตามมาตลอดพยายามให้กำลังใจนักเตะด้วยการร้องเพลงประจำสโมสรฟุตบอลค่ะมาต่อกันที่คำว่า cheerful คำนี้เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าที่มีความรื่นเริงสดใสค่ะไปดูการใช้คำว่า cheerful ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น After her children visited her at the hospital, Wendy looks much more cheerful than yesterday. หมายความว่าหลังจากที่ลูกๆของเธอมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลเวนดี้รู้สึกสดใสกว่าเมื่อวานนี้มากค่ะส่วนคำว่า cheerfulness คำนี้เป็นคำนามนะคะให้ความหมายว่าความร่าเริงค่ะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น When Patrice gets back from work, she looks forward to the cheerfulness from her puppy Joey.And sometimes from Ben, her grumpy cat. หมายความว่าเมื่อ Patrice กลับมาจากที่ทำงานเธอเฝ้ารอที่จะเห็นความร่าเริงจากลูกสุนัขโจอี้และจาก Ben, แมวขี้หงุดหงิดของเธอในบางครั้งค่ะส่วนคำว่า cheers ที่มี s ต่อท้ายนะคะจะใช้ในโอกาสชนแก้วดื่มเฉลิมฉลองค่ะเหมือนกับคำว่าชัยโยเพื่อใช้ในการเฉลิมฉลองหรือการแสดงความยินดีต่างๆนะคะอย่างเช่นประโยคที่ว่า Cheers to the coming new year เอาไว้พูดเวลายกแก้วชนนะคะเพื่อต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงค่ะจากนั้นก็จิบเครื่องดื่มในมือเบาๆค่ะเอาละค่ะมาเปิดรับศักราชใหม่นะคะด้วยคำคมส่งท้ายวันนี้จากโอลิเวอร์แวนเดลโฮมส์ผู้พิพากษาศาลสูงอเมริกันในช่วงศตวรรษที่19ซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า To be 70 years young is sometimes far more cheerful and hopeful than to be 40 years old หมายความว่าการเข้าสู่วัยเด็กที่70ปีบางครั้งก็ดูร่าเริงและมีความหวังมากกว่าวัยแก่40ปีอยู่มากค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ

่อไปนะครับกับรายการนี้มีอะไรก็บอกผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนมีความสุขกันแน่ๆอยู่แล้วกับการได้ฟังเรื่องต่างๆที่ตั้งใจเลือกหามาฝากกันนะครับในรายการนี้มีอะไรก็บอกและอย่างที่บอกครับว่าสามารถจะติดตามได้ทั้งทาง Facebook Fanpage นะครับชื่อมีอะไรก็บอกด้วยนะครับลิงก์ข้อมูลที่ดีๆไว้เยอะนะครับส่วนอยากจะถามอะไรก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยครับมีเรื่องนึงอยากเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนขยะเป็นโปรตีนแล้วมาทำฟาร์มจุลินทรีย์ทั้งหมดนี้เพื่อความมั่นคงทางอาหารฟังดูแล้วอาจจะเราไม่เคยรู้จักและไม่เกี่ยวเลยนะครับเอางี้ดีกว่าเกี่ยวครับเพราะเรื่องของสภาวะภูมิอากาศนั้นมันเกิดขึ้นอย่างเราทานอาหารเหลือเนี่ยนะอาหารเน่ากลายเป็นก๊าซมีเทนขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศเรากินเนื้อวัววัวก็ถูกเลี้ยงแล้ววัวที่ถูกเลี้ยงแต่ละตัวเนี่ยมาขับถ่ายออกมาเนี่ยครับก๊าซมีเทนสูงมากนะครับเราไม่เกี่ยวไม่ได้การทำปศุสัตว์แบบดั้งเดิมนั้นใช้ที่ดินเยอะใช้น้ำมากแล้วก็มีกระบวนการในการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศแต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นการหมักด้วยความแม่นยำสูงเขามาพลิกโฉมวงการอาหารว่างั้นนะครับเรามาตามดูครับนักวิทยาศาสตร์ก็เห็นโปรแกรมจุลินทรีย์ชนิดดีที่ทำหน้าที่ผลิตโปรตีนไขมันและสารอาหารที่มีโครงสร้างโมเลกุลเหมือนกับโปรตีนจากนมวัวหรือว่าไข่ไก่หรือจากเนื้อสัตว์ 100% กระบวนการนี้เกิดขึ้นในถังหมักระบบปิดนะครับเขาใช้อะไรบ้างใช้สารอาหารจากผลพลอยได้ทางการเกษตรน้ำและพลังงานหมุนเวียนไม่ต้องพึ่งพาสภาพอากาศไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่าไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะด้วยนะครับสมมุติว่าไอเรื่องของการหมักด้วยความแม่นยำสูงนี้เช่นอะไรจะยกตัวอย่างมาเช่นชีสหรือไอศกรีมที่ผลิตจากโปรตีนชนิดนี้จะมีรสชาติกลิ่นสัมผัสและโภชนาการเหมือนกับนมโคแท้ๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเขามองไปถึงเรื่องของการลดการปล่อยคาร์บอนลงไปได้มากกว่า 80% เพราะเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากใครสนใจเรื่องต่างๆเหล่านี้ติดตามได้ในมีอะไรก็บอกนะครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้กับ City Life นะครับโอ้โหความสุขต่างๆท่วมท้นครับอยู่ด้วยกันตลอดชั่วโมงนี้นะครับผมเชื่อว่าเพลงที่ฝากคงถูกใจนะครับยังไงก็แวะไปที่ Facebook Fanpage ของเราบ้างนะครับไปติดตามกันแต่บางคนบอกงี้ต้องมี TikTok ต้องมีอะไรพวกเนี้ยต้องเรียวใช่ไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวผมหาโอกาสแล้วจะทำผลักดันให้ได้มีผู้ติดตามเยอะๆด้วยกันละกันนะครับวันนี้กับที่
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งผลักดันเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ต่อยอดไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี AI อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจิมรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งผลักดันเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ต่อยอดไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี AI พร้อมขับเคลื่อนโครงการ THAI Passport เพื่อรับมือวิกฤตสังคมสูงวัย
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาทักษะโคดดิ้งและ AI ณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าพร้อมกล่าวว่าการเรียนรู้เรื่องโคดดิ้งเป็นรากฐานสำคัญของการคิดอย่างเป็นระบบและการแก้ปัญหาซึ่งจะช่วยให้เยาวชนต่อยอดไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี AI การวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันกระทรวงดีอียังได้ขับเคลื่อนโครงการ THAI Passport เพื่อส่งเสริมให้คนไทยตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปสามารถเข้าถึงการใช้งาน AI ระดับโปรได้อย่างเท่าเทียมและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงโดยย้ำว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่จากวิกฤตสังคมสูงวัยซึ่งสถิติปีนี้มีอัตราประชากรเกิดใหม่เพียงประมาณ 200,000 คนส่งผลให้ประชากรวัยทำงานหดตัวลงการเร่งพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและ AI ให้เยาวชนจึงเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับศักยภาพคนไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมศิลปากรเดินหน้าพัฒนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์สู่แหล่งเรียนรู้โบราณคดีพื้นที่ชุ่มน้ำและประวัติศาสตร์การค้าทางทะเลที่ผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของประเทศ
7: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำนักศิลปากรที่1ราชบุรีได้เผยแพร่ความรู้ผลการศึกษาและความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านโบราณคดีพื้นที่ชุ่มน้ำและประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีข้ามสมุทรของภูมิภาคผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของไทยโดยกรมศิลปากรได้สำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีมาตั้งแต่ปี2556 เรือโบราณพนมสุรินทร์มีอายุราว 1,200 ถึง 1,300 ปีมาแล้วหรือพุทธศตวรรษที่13ถึง14ร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทราวดีในช่วงต้นประวัติศาสตร์ภาคกลางของไทยการค้นพบเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการค้าขายทางเรือไปยังต่างประเทศจากการตรวจสอบไม้ของสันนิษฐานว่าอาจต่อขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือมีการซ่อมแซมครั้งใหญ่โดยใช้วิธีการและเทคนิคการต่อเรือแบบที่นิยมกันในแถบทะเลอาหรับโดยกรมศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการศึกษาวิเคราะห์โบราณวัตถุที่ค้นพบและอนุรักษ์โบราณวัตถุจากพื้นที่ชุ่มน้ำตามหลักวิชาการพร้อมกับออกแบบบ่ออนุรักษ์แห่งใหม่เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมถึงและจัดทำแผนระยะยาวขุดค้นพื้นที่ตัวเรือส่วนที่เหลืออนุรักษ์เรือที่ยังจมอยู่ในน้ำตามหลักวิชาการพร้อมจะสร้างอาคารจัดแสดงโบราณวัตถุที่ผ่านการอนุรักษ์เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการในอนาคตปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีอิรักสั่งปลดผู้บัญชาการของกองทัพอิรักประจำจังหวัดไมซานหลังเกิดเหตุโดรนที่บินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันหลักในซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีอิรักในวันนี้ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักมีคำสั่งปลดผู้บัญชาการกองทัพอิรักประจำจังหวัดไมซานทางตอนใต้ของประเทศพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนบุคคลดังกล่าวจากกรณีมีการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันอิสเวสในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายขณะที่นายซาบาอันนูมานโฆษกของผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพอิรักให้คำมั่นว่าอิรักจะไม่ยอมให้บุคคลหรือกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดดำเนินกิจกรรมที่อาจสร้างความเสียหายต่อประเทศหรือกระทบความสัมพันธ์กับชาติพันธมิตรคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมนประมาณเนี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณเดี๋ยวเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
1: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วเหรอเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งก็ไม่รู้จะเรียกอะไรนะตัวผมเองก็ยังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
1: แอดเราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแอดตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

เริ่มต้นในชั่วโมงที่สองนะครับก็ฝนฟ้าก็ทำลงมาแล้วไม้ผมก็มันก็ท่อนกระแท่นเดี๋ยวต้องปรับรูปแบบเครื่องไม้เครื่องมือกำลังจะเกษียณในอีกไม่ถึง10กว่าวันข้างหน้านี่นะครับเพราะว่าผมก็ใช้เวลาพักผ่อนที่เหลืออยู่ก็จะไปทำงานอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์เดียวก็คงจะล้ำลาเลยนะฮะหลังจากอ่านข่าวตั้งแต่วันที่16 15ไปบรรยายแล้วก็16อ่านข่าวไปถึงวันที่22ก็คงจะลายาวไปในช่วงปลายเดือนเพราะว่าไม่ได้ไปร่วมงานเกษียณด้วยนะครับพี่ๆน้องๆที่อยู่ในสถานีก็บอกทำไมไม่มาอยากจะให้มาวันที่เกษียณแล้วก็ผมก็บอกว่าได้ทำในหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วก็จะขอจากไปแบบเงียบๆนะฮะไปแบบเงียบๆก็ไม่ต้องมีงานเลี้ยงใดๆแล้วก็คิดว่าจะได้เป็นเรื่องของเก็บไว้ความทรงจำแล้วก็จะจากไปแบบเงียบๆนะฮะแล้วก็จะไปทำหน้าที่อื่นไม่ว่าจะมีหน้าที่อื่นใดที่เป็นประโยชน์ให้กับทางสังคมและชาติบ้านเมืองส่วนของทางกรมประชาสัมพันธ์จะให้กลับมาทำหน้าที่ก็คงจะเป็นคนนอกแล้วจะมาทำงานอื่นๆอีกนะฮะที่จะใช้งานได้นะเช่นทนดนตรีก็จะได้จัดรายการซึ่งก็กำลังจะตั้งเครื่องไม้เครื่องมือที่บ้านให้เรียบร้อยนะตอนนี้ก็ทำอยู่ที่บ้านนี่แหละครับถึงแต่ว่าอุปกรณ์บางส่วนเราต้องรบกวนทางห้องส่งนะฮะที่คุณสุริสมนัทที่ควบคุมเสียงอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตรงวิภาวดีรังสิตส่วนผมก็อยู่ที่บ้านที่หนองแขมซึ่งฝนกำลังลงคือตกไปแล้วตั้งแต่ช่วงเย็นมาหลายรอบแล้วนะฮะหลายรอบพูดถึงฝนนิดตอนนี้ที่ท่อระบายน้ำเมื่อสักครู่ไม่ใช่สักครู่คือเมื่อ2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยโกยใบไม้ออกมาให้เยอะๆฮะคือว่าจะไม่ตันที่ท่อแต่ท่อระบายน้ำรู้สึกน้ำที่ระบายออกไปเนี่ยมันมีรู้สึกว่ามันจะระบายไม่ทันมันยังเจิ่งนองคือมันเต็มท่ออยู่นะฮะเต็มท่ออยู่ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้รางระบายน้ำมันตันหรือท่อระบายน้ำข้างนอกมันตันหรือว่าที่บริเวณปลายท่อที่ออกไปสู่ตามลำคลองเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาในเวลามันไปไม่ได้คือปัญหาคือเอาขยะไปทิ้งกันในท่อระบายโดยเฉพาะพวกเศษอิฐปูนวัสดุหรือวัสดุบางอย่างที่มันไปปิดกั้นขวางท่อไว้ก็ทำให้ท่อระบายน้ำไม่ได้อันนี้เขาเคยทางหมู่บ้านก็ลอกท่อกันอยู่เสมอแต่มันก็ปัญหาน้ำยังท่วมขังอยู่ในซอยเยอะด้วยตอนนี้น้ำในท่อเนี่ยมันเต็มอยู่เพราะผมไปสังเกตอยู่2วันแล้วเนื่องจากว่ากวาดใบมงใบไม้แล้วก็คือช่วงที่ผ่านมาได้หยุดพัก1อาทิตย์เนื่องจากเป็นไข้หวัดแล้วก็ไอเยอะแล้วก็ใช้พักผ่อนลาพักผ่อนรับร้อนให้ครบเนี่ยนะก็เลยได้ไปอาละวาดที่บ้านในการเก็บกวาดใบไม้เศษหินเศษหญ้าเศษดินปูนแล้วก็ตามท่อต่างๆที่มันอะไรมันลบๆก็ไปช่วยกันเขาเก็บบ้านหน้าบ้านไข่ก็หน้าบ้านคนนั้นก็ช่วยกันแล้วก็ประกอบกันเห็นรู้สึกว่ามันน้ำมันตันอยู่แล้วก็ฝนตกมาอย่างเงี้ยไม่ขาดสายเลยตอนนี้หลายรอบแล้วฟ้ากำลังพึ่มๆอยู่เนี่ยฉะนั้นเนี่ยที่คงจะทำเครื่องไม้เครื่องมือให้คุณแม่คุณณรงศักดิ์ให้คุณสมเกียรติไม่ใช่สมเกียรติคุณน็อตณรงศักดิ์แล้วก็คุณฟิวมาช่วยกันนะฮะวันนี้มาดามออยบอกว่าวันนี้ได้ฟังเพื่อเธอด้วยนะขอบคุณเพลงนี้ค่ะคุณเต้ยคุณสุริยาพาคุ้มครองตั้งแต่ช่วงต้นมาไม่ได้นั่นนะครับไม่ตอบใน Open Chat เลยพอดีผมทำไมมันไม่ขึ้นก็ไม่รู้ผมต้องไปกดใน LINE Open Chat แต่ใน LINE ของตัวเองเนี่ยมันไม่ขึ้นนะฮะไม่ขึ้นก็โอ้โหตั้งแต่ช่วงบ่ายมานี่เยอะแยะหมดเลยนะครับในโอเพนแชทก็ส่งกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วครับในไลน์ของทนดนตรีที่มีสมาชิกอยู่878ท่านก็เดี๋ยวค่อยๆต่อไปนะครับนะฮะคุณปอชิตาคุณปราดปอปอนนะฮะแล้วก
ก็มีลิงขอเพลงคุณหลิงลี่มาใหม่ๆเออนะครับก็ว่ามีส่งกลอนมาให้ด้วยนะครับฟ้าผ่าแก้วตาดวงใจดวงพระอินดงพระอินสิ้นชวัตบุญชริตนะฮะอ๋อครับแล้วก็มีลิงรายการคุณโบกี้เพลงที่กำลังตอนนี้เพลงแสงสุดท้ายบอดี้สแลมใช่ครับมาตอนช่วงต้นชั่วโมงที่แล้วเมธเบิงมีนส่งภาพของครอบครัวของท่านรองนะฮะก็คงจะไปร่วมงานในที่วันพรุ่งนี้ที่อุบลราชธานีวัดมณีวนารามนะฮะก็ฟังสวดพระวิธรรมแล้วก็เดินทางก็ค้างคืนหนึ่งไปค้างอาศัยบ้านของคุณเมฆเขาที่อุบลแล้วกันนะครับขอแสดงความเสียใจคุณพุทธงามนะฮะแล้วก็คุณเลขาก็ส่งความอาลัยมาด้วยคุณอาก้าเช่นเดียวกันนะครับคือคุณมาดามออยบอกว่ามักจะได้ยินพี่โยพูดถึงท่านรองบิ๊กบ่อยๆในถนนดนตรีระยะหลังๆนี้ตกใจทีเดียวที่ทราบข่าวท่านจากไปแล้วขออนุญาตถามว่าท่านจากเพราะสาเหตุใดคะขอแสดงความเสียใจก็เส้นเลือดในสมองเส้นเลือดแตกนะครับแล้วก็ผ่าแล้วแต่ว่าก็ท่านไม่สามารถจะฟื้นขึ้นได้นะครับเหน็ดเหนื่อยด้วยนะช่วงที่ผ่านมานี้ในช่วงข่าวสาร เรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองภัยพิบัติต่างๆนะฮะที่น้ำท่วมน่านเนี่ยเป็นช่วงที่หนักมากขึ้นสำหรับการทำงานอยู่ในช่วงนั้นด้วยนะครับแล้วก็คุณสกลโชริศมีอะไรบอกผมด้วยครับสวัสดีครับพี่โยทุกท่านพร้อมทั้งเพื่อนที่อยู่ตอนที่เดินป่าด้วยกันอ๋อเมื่อสมัยตอนไหนอะเดินป่าตอนไปหลายกิจกรรมเหมือนกันนะครับคุณบุญชัยกดแล้วมีอะไรช่วยแจ้งผมหน่อยครับคุณสกลโชริศได้ครับคือตอนนี้ในไลน์ผมเนี่ยมันไม่ขึ้นของถนนดนตรีนะผมเลยต้องกด Open Chat เดี๋ยวจะให้ช่างน้อยนักเดินทางช่วยดูกันแล้วกันนะฮะโอ้ยฝนฟ้าลงกระหึ่มเลยนะครับเพลงที่คุณขอมานะครับตามตะวันนะฮะหนุ่มกะลากับแยดคาราบาวเออปีหน้าถ้าจัดอีกเนี่ยจะเชิญแบบพวกแบบเป็นแขกฟิชลิงต่างๆนี่มาดีนะนะฮะก็ลองดูนะหนุ่มกะลาก็น่าสนใจนะครับจะมากับพี่แอดดีไหมนะเดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่าผมเตรียมไว้ว่าที่ยังไม่ได้เดินทางมาให้กับทนดนตรีเนี่ยก็จะพยายามถ้าปีหน้าได้จัดก็จะพยายามให้เชิญมาให้ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นปู่พงศ์สิทธิ์คัมภีร์หรือที่ยังไม่ได้มาที่เคยตอบรับไปแล้วเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าพอดีเราติดเรื่องสถานที่เมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับก็เลยยกเลิกไปก่อนข้ามไปก่อนสำหรับพี่เสือธนพลครับแล้วก็อีกหลายวงนะฮะที่ยังไม่ได้เดินทางมาก็คิดว่าจะเชิญมานะพี่เสด็จเนี่ยที่ใครแล้วก็ปีเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยตอนช่วงเดือนต้นปีเนี่ยก็ตอบมาแล้วนะฮะว่ามาได้จะได้แล้วก็ไปเชิญพี่เขียวคาราบาวมาซะแล้วนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับติดตามชมกันได้ตอนนี้ออกอากาศอยู่ทางสถานีโทรทัศน์ NBT นะครับในช่วงถนนดนตรีบันทึกถนนดนตรีไลฟ์นะฮะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับพี่เขียวคาราบาวและนาซิเผือกคนดันเวียนนะครับติชมแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ส่งข้อความเข้าไปที่สถานีด้วยนะครับทางเพจของ NBT จะได้มียอดติดตามว่าเราได้มีผู้ที่ติดตามทนดนตรีทั้งทางโทรทัศน์และทางวิทยุนะครับ0816346452เพลงที่เมื่อสักครู่นี้จากสาวสุราษฎร์ขอมาและวันนี้จากลมศักดิ์ขอตะวันลาครูสันครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่ม32นาทีครึ่งชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีคืนวันเสาร์นะครับกับผมประโยชน์รุ่งสมัยนะคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงอรุณการยังไม่ได้ไปดูแล้วก็แถวบ้านโรงภาพยนตร์ไม่รู้มีฉายหรือเปล่าอยากดูแถวบ้านจังเลยอาจจะเป็นโรงเล็กๆก็ได้นะฮะอยู่ดำห้างพวกใกล้ๆเนี่ยบิ๊กซีอะไรแถวๆนี้นะฮะไม่รู้จะมีหรือเปล่าครับถ้าไม่มีเอาไว้เราจัดถนนดนตรีแล้วปีหน้าเชิญนักงานแล้วเอาขอหนังเขามาฉายที่ห้องออดิโทเรียมได้ไหมเนี่ยนั่งดูหนังกันก่อนคอนเสิร์ตเริ่มดีไหมใครเห็นด้วยยกมือขึ้นนะครับฉายได้ไหมถ้าฉายได้นะในออดิโทเรียมเนาะครับก็จะได้ที่อื่นเขาไม่ฉายเราก็ฉายให้ดูกันแต่ตอนนี้ถ้าจะเสียเงินดูได้ก็ไปเสียเงินดูก่อนกัน

จะเป็นจุดพักของนักเดินทาง78ปีนั่งคาราวานกับคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายนะฮะก็เริ่มก็อย่าลืมติดตามกันวันละ1ชั่วโมงส่วนของทางวิทยุยังฟังกันได้เรื่อยๆต่อเนื่องไปนะครับ31ปีก็คงจะไปต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะไม่รู้จะไปสิ้นสุดกันที่ปีเท่าไหร่แต่ก็ถ้ามีแรงทำได้ก็จะทำหน้าที่กันไปนะครับผู้ฟังที่อยู่ขอนแก่นจะขอเพลงแต่งเลยของพิทักษ์เสริมราษฎร์ยังไม่เจอเพลงนี้เลยก็ขอติดค้างไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้คุณบุญประกอบอบกลิ่นได้ไปใส่ไว้แล้วก็นำเสนอในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันอ๋อพรุ่งนี้ผมไปอุบลนี่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปจัดให้ฟังที่อุบลก็แล้วกันนะครับครับเพลงที่ของพิทักษ์เสริมราษฎร์มาจากสุโขทัยนะฮะคุณวันวิสาที่สุโขทัยก็มอบเพลงนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับก็ตายหมายจันทร์เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยฟัง

จะนำเพลงที่เป็นการร้องคู่กันของต้นไข่กับน้องต้นข้าวมานะฮะแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องรอไว้โอกาสต่อไปเพราะว่าผมรู้สึกว่าจะใส่เพลงไว้ให้แล้วแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปค่อยฟังกันอาจจะกระชั้นชิดไปลองหาลำบากนิดนึงครับเดินทางกันในช่วงโมงที่สองของทนดนตรีคือวันเสาร์วันที่ฝนฟ้ากระหน่ำลงมาตกเยอะๆนานๆเนี่ยก็เราอยู่ในทางที่เป็นเมืองที่เป็นที่ราบต่ำเนี่ยนะครับใกล้กับชายทะเลแล้วเนี่ยมันก็แน่นอนต้องลาดลงมาจากพื้นที่ภูเขาสูงก็ไล่ลงมาก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องน้ำท่วมพูดถึงฝนตกเมื่อวานไปฟังสวดทุกนี้มีแรงงานขาวดำฟังสวดน้าคนหนึ่งที่สนิทกับพ่อผมเสียไปแล้วล่ะครับก็เขาสนิทกันเขาทำประกอบอาชีพทำบริการเรื่องจัดเลี้ยงเป็นโต๊ะจีนนะฮะก็ไปที่วัดสารอดตอนช่วงขากลับเนี่ยคือทางวัดเขาจะมีทางออกหลายทางทางหนึ่งก็ไปออกทางพระประแดงก็ได้ทางสุขสวัสดิ์ทางอะไรเนี่ยนะฮะก็ไปทางพระรามสองนี่เราจะกลับทางบ้านทางพระรามสองว่าก็ไปคุณตาเขานั่งขายส้มตำขายไอ้บะหมี่สำเร็จรูปก็ของเล็กๆน้อยๆฮะอยู่ที่วัดเนี่ยเขาบอกออกนี่เลยแค่นี้เลยเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางไปเนี่ยไปออกพระรามสองได้ให้เราก็กด Google แบบแล้วก็เชื่อป้าคงบอกถูกอะไรกูเกิลแบบนี้มันต้องมีปัญหาแน่เลยเพราะมันพาผมไปในที่ด้านหลังวัดแล้วเป็นชุมชนที่อยู่ใต้ทางด่วนแล้วก็ถนนมันโอ้โหอีกคนเด้อทั้งมืดทั้งมีการก่อสร้างทั้งคือยังสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเส้นทางนี้เขาใช้แต่ก็มีรถผ่านตลอดนะนั่นจะไปออกทางอะไรทางริมพระรามสองทางแถวสองเลขทำไม่ถูกนะจอมทองราชบุรณะอะไรหรือเปล่าที่มันมีออกไปโผล่ทางอะไรโรงแรมอะไรมดแดงมดดำมดอะไรโฮเทลมันแล้วมันก็มีร้านอาหารเยอะนะอาหารเยอะเลยครับอาหารร้านแบบผับเพิบร้านเนี้ยอยู่ตามถนนหนทางข้างๆทางสองข้างทางเนี่ยมีแต่ไฟของร้านพวกร้านขายเหล้าขายเบียร์เนี่ยแหละครับขายเครื่องดื่มเนี่ยครับก็ตลอดเส้นทางเลยแล้วก็มีแต่ชุมชนที่แบบอยู่ในชุมชนที่คือระเกะระกะละบ้านเป็นชุมชนแออัดนะฮะแล้วก็บ้านเรือนก็แบบสร้างแบบไม่ได้ถาวรเท่าไหร่นักก็ถนนหนทางก็ขรุขระขึ้นเป็นหลุมเป็นบ่อเลี้ยวขึ้นลงเหมือนเขากำลังสร้างทางอยู่ไม่เสร็จสักทีตรงนั้นก็ไม่รู้แต่ว่าเขตเขาก็น่าจะอำนวยความสะดวกเรื่องเส้นทางหน่อยเพราะว่าคนเดินไม่ได้เลยแหละรับรองได้นะฮะแม้แต่มอเตอร์ไซค์ที่ผ่านเนี่ยก็คอยหลบหลีกกันแล้วก็มันมืดมากเลยใต้ทางด่วนเนี่ยไม่ต้องไปผลว่าคนจะเดินนะยิ่งถ้าเป็นคนผู้หญิงเดินเข้าตอกซอกซอยกับเขาในบ้านเส้นตรงเนี้ยมันเดินถ้าไม่ได้เลยมันมีน้ำเจิ่งนองท่วมมาเนี่ยนะครับเราขับรถเดินทางมันก็แคบแล้วก็เป็นสองเลนสวนกันทางหลังวัดสารอดที่ทะลุออกไปทางพระรามสองเนี่ยทางก็ใต้ทางด่วนเลยเนี่ยผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรแต่มันมีทางซอยขึ้นไปแล้วก็มีร้านอาหารลุงเต็มเลยร้านอาหารน่ะดูดีละเพราะว่ามีร้านแต่งเท่ๆสวยๆเยอะแต่ถนนนี่มันโอ้โหเราเมื่อวานนี้ไปตาม Google เขาบอกอีก6อีก900เมตร700เมตรเนี่ยแล้วน้ำมันก็ท่วมฝนก็ตกตลอดทางแล้วก็มองไม่เห็นเราก็ลุ้นว่าเออมันค่อยๆ700แล้วเว้ย600แล้ว500มันน่าจะเห็นถนนใหญ่สักทีก็ออกไปก็เห็นถนนใหญ่กว่าจะถึงถนนใหญ่ได้โอ้โหคุณเด้อไอ้แท่งบารีเออร์ปูนเปิ้นเศษอิฐเศษหินขยงขยะอะไรหมดเต็มไม่หมดเลยสงสัยไหมมันเยอะเขตตรงนี้เขา
ดูแลกันยังไงแล้วชาวบ้านเขาอยู่กันแบบนี้อย่างนี้เหรอมันลำบากนะนะฮะหรือเขาทนลำบากได้แต่ผมว่าผมเห็นชาวบ้านขนาดเราขับรถเรามอเตอร์ไซค์เขาขับอยู่เราหนังเกรงใจก็เลยเพราะว่ากลัวเขาไปตกข้างทางหรือว่าเราไปเบียดเขาอะไรเงี้ยนะครับเพราะมันทางมันแคบกันสวนกันทำไม่ได้แล้วก็มีการก่อสร้างแล้วก็มีลักษณะของทางที่มันทุรนทุรายนะทุรักกันดารมากเลยเนี่ยถนนบางที่ที่เขาอยู่ต่างจังหวัดยังดูเรียบง่ายเรียบแล้วก็ใช้งานได้ดูดีกว่าอีกตั้งเยอะนี่ว่าหรือว่ากำลังซ่อมสร้างทางก็ไม่รู้นะนะครับถ้าไงก็ต้องไปดูกันหน่อยนะทั้งเขตเขตอะไรครับราชบุรณะหรือจอมทองก็ไม่รู้แหละตรงนั้นนะครับที่ออกไปทางด้านหลังวัดสารอดนี่แหละครับเมื่อวานไปมาโหประจนภัยกว่าจะถึงได้เขาบอก2กิโล3กิโลกว่าจะออกไปจากหลังวัดไปถึงริมถนนมาถามว่าทำไมไม่ไปเส้นอีกเส้นถนนใหญ่ก็ไม่รู้ว่ามันกกกระหุกกันให้มาทางนี้อีก600เมตรอีก700เมตรอะไรของมันนะครับอ่ะครับเพลงที่คุณขอมานะฮะทาง Google Form นะครับในไลน์ผมมันเข้าไม่ได้ผมต้องดูทาง Open Chat นะฮะในตัวไลน์ไม่ได้ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือในไลน์มันจะมองไม่เห็นถนนดนตรีนะครับน้องแอดมินช่างน้อยแต่ว่าลุงต้องไปดูใน Open Chat นะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับฮานี่บาเฮ้ยครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เพลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับประเทศไทยส่งออกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ20จนได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ประเทศไทยส่งออกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ20จนได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติขอใช้เป็นฐานการผลิตสินค้าระดับไฮเทคเป็นศูนย์กลางของการกระจายสินค้าและการคมนาคมขนส่ง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศขณะนี้ว่ารัฐบาลกำลังพยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเต็มที่แม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ตัวเลขการส่งออกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ20ขณะเดียวกันไทยยังได้รับการจัดลำดับความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นต่อการลงทุนจากต่างชาติในระดับที่สูงมากนักวิชาการและนักวิเคราะห์จากต่างประเทศต่างประเมินว่าไม่มีช่วงเวลาใดที่ไทยจะมีความน่าสนใจและได้รับความเชื่อมั่นด้านการลงทุนจากต่างชาติได้มากเท่ากับช่วงเวลานี้ปัจจุบันมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากทั้งนี้ต่างชาติมีความต้องการใช้ไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าตั้งแต่ระดับไฮเทคไปจนถึงบิ๊กเทครวมถึงต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการกระจายสินค้าและการคมนาคมขนส่งซึ่งรัฐบาลสามารถสร้างความเชื่อมั่นในด้านเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีประกอบกับไทยยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยลบสำคัญคือความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นผลกระทบสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับไทยโดยตรงแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวทีมสร้างสุขนำร่อง8จังหวัดลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนกลุ่มเปราะบางและประสานความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
8: นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดตั้งทีมสร้างสุขเพื่อยกระดับการทำงานเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค้นหารับฟังปัญหาประสานความช่วยเหลือและเชื่อมต่อสิทธิและสวัสดิการให้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและตรงจุดโดยทีมสร้างสุขจะบูรณาการการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ืออพม.ผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือคนพิการผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นและเครือข่ายในพื้นที่ด้วยแนวคิดค้นหาชี้เป้าเข้าถึงประสานส่งต่อและติดตามโดยนำร่อง8จังหวัดได้แก่เชียงรายกาญจนบุรีลพบุรีหนองคายสระแก้วระนองนครราชสีมาและกรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานเป็นจังหวัดต้นแบบโดยตั้งเป้าให้ทุกหมู่บ้านมีทีมสร้างสุขและระดับตำบลมีศูนย์สร้างสุขเชื่อมต่อการทำงานกับทีมพม.จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดงานข้าวใหม่ปลามันตอนออกป่าเก็บข้าวให้ชาวทั้งริมเลสืบสานวิถีทำนาริมเลกว่า200ปีหนึ่งเดียวในประเทศไทย
9: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานข้าวใหม่ปลามันตอนออกป่าเก็บข้าวให้ชาวทั้งริมเลณนาริมเลโรงเรียนวัดปากประจังหวัดพัทลุงแหล่งทำนาริมเลแห่งเดียวของไทยท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่โดยภายในงานมีกิจกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการลงแขกเกี่ยวข้าวการทำขวัญข้าวเวิร์กช็อปการละเล่นพื้นบ้านการประกวดอาหารพื้นบ้านตลอดจนการจำหน่ายสินค้าชุมชนซุ้มอาหารพื้นถิ่นและการแสดงดนตรีสร้างสีสันและความสนุกสนานแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าสำหรับนาริมเลบ้านปากประเป็นวิถีการทำนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า200ปีสะท้อนความผูกพันของชุมชนกับทะเลสาบสงขลาโดยมีนายสายันรักดำประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาริมเลบ้านปากประมุ่งมั่นอนุรักษ์และต่อยอดวิถีดังกล่าวทั้งการจำหน่ายข้าวเปิดพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้เข้ามาสัมผัสและร่วมกิจกรรมทำนาพร้อมดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของทะเลสาบสงขลาให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติ ดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

พื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย4ตุลา2516ในยุคของวงคาราวานแต่นับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณูปการของคนทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

เริ่มต้นชั่วโมงสุดท้ายกันด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากอำนาจเจริญทาง0816346452เพลงที่ทำให้คาราบาวได้เกิดมีขึ้นโดยบรรยากาศของการถูกไล่ออกของพี่เล็กคาราบาวนั่นแหละครับว่าเขาห้ามเล่นเพลงไทยนะฮะพี่เล็กคาราออกไม่ให้ไล่ออกแต่ว่าพี่แอนที่เขาไม่ได้ให้เล่นเพราะว่าเขาห้ามเล่นเพลงไทยสมัยก่อนเนี่ยต้องเล่นสากลอย่างเดียวนะครับตามร้านแล้วก็นั่นเป็นเพลงแบบที่เมานอนตายเขาขายเหล้าแต่ว่าแช่งจากหักกระดูกเขาคนก็เลยก็เลยกลายเป็นเรื่องเวลาแล้วกันที่มาโคจรพบกันแล้วก็กล้าที่จะหักติดในสิ่งที่ไม่รู้อนาคตข้างหน้าว่าเป็นยังไงก็ออกไปประจนภัยไปพร้อมกันมันก็เป็นความฝันของเด็กหนุ่มวัยหนุ่มที่รักในเสียงเพลงดนตรีและงานศิลปะแล้วก็จนทำให้เป็นวงดนตรีที่ยืนยงมาถึงปัจจุบันนี้นะครับในนามของคาราบาวนั่นเองที่สร้างขึ้นมาจากลำพังตำแหน่งแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็สิ่งต่างๆที่ได้ทำงานกันมาเนิ่นนานกันหลายสิบปีนั่นเองนะครับมาเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีกับผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงพอดีน้องที่เคยอยู่กรมประชาสัมพันธ์น้องธรรมนุนมุ้งบังเขาส่งไลน์เข้ามาว่าเปิดมาเจอดู3เพลงสดดูเทปถามถึงถนนดนตรีออนทีวีเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายที่นำเทปของนักศิลป์เพื่อกับพี่เขียวคาราบาวมาก็เป็นเทปนะครับเราบอกถามว่าห้องส่งถ่ายที่ไหนพี่อ๋อก็เดี๋ยวต้องตอบเขาห้องแสดงที่ออดิโทเรียมนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆตอบก็มีข้อความมาเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวค่อยๆตอบเข้าไปแล้วกันนะฮะมีเพลงที่ยังต้องใช้กับคุณในชั่วโมงนี้แล้วก็เพลงที่คุณได้ขอมาทั้ง0816346452แล้วก็ทั้งไลน์ด้วยนะฮะเดี๋ยวตอบทั้งไลน์โอ้มันเยอะแยะไปหมดแล้วก็ใน Google Form ที่ขอเพลงมาด้วยครับแล้วก็ที่ผมเลือกให้ด้วยนะฮะมาเพลงของคนที่ทำงานพักที่ใช้ชีวิตในช่วงกลางคืนมีงานบันเทิงบ้างงานอะไรต่างๆบ้างแล้วก็อีกหนึ่งงานอีกหนึ่งชีวิตนะครับหนึ่งชีวิตของคนที่ได้ดื่มได้กินนะครับก็อีกหนึ่งชีวิตของอีกหลายๆชีวิตนะครับของคนที่ต้องทำมาหากินเป็นคนที่ต้องใช้ชีวิตในภาคกลางคืนนะครับงานที่อาจารย์ไข่มาริโกน่าได้เขียนได้สมพงศ์กิจวัฒน์เขียนไว้นะครับแล้วอาจารย์ไข่มาริโกน่าก็ถ่ายทอดกันไว้กับงานที่พูดถึงผู้หญิงที่ทำงานที่ตรงนี้คนเช็ดเงาครับ

คมปัจจุบันนี่มันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี้มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลบหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

มาทุ่มครึ่งครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีเพื่อนรักนักออกแบบคุณจอกวสันบอกฟังเพลินเพลงฟังเพลินนะฮะก็ทั้งที่คุณเลือกมาแล้วก็ที่ผมช่วยกันเลือกด้วยก็สลับกันไปแล้วก็ส่งภาพท่านรองบิ๊กไปให้เพื่อนได้ชมได้ดูว่าเป็นผู้บริหารที่หลายคนรักนะครับเพราะว่านิ่มง่ายติดดินแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เป็นคนทำงานด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มต้นกันเนี่ยรู้ว่าในการทำงานของแต่ละจุดแต่ละจุดนั้นคุณจะต้องไปนะครับช่วยอุดช่องโหว่แก้ไขอะไรยังไงได้แล้วก็เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่คือเรียบง่ายแล้วก็มาสบายสบายไม่ได้มีแบบอะไรที่เป็นยศถาบรรดาศักดิ์อะไรมากมายนะครับแล้วก็เข้าใจโดยเฉพาะในการทำงานถ้าทำงานแบบเข้าถึงประชาชนเนี่ยมวลชนเนี่ยเราก็พร้อมที่จะทำงานด้วยนะครับว่าไม่ใช่แบบผู้บริหารแบบขอคอยงาช้างแล้วก็เข้าถึงได้ใกล้ชิดกับประชาชนแล้วก็มานะฮะมาช่วยทำให้เราได้ทำงานได้นะครับสะดวกมากขึ้นแล้วก็อย่างปีหน้าที่จริงๆก็อยากจะบอกเลยว่าท่านรองบิ๊กเนี่ยอนุมัติให้ทำแล้วก็จะมีถนนดนตรีอีก4-5ครั้งก็จะเป็นผลงานนะครับที่ท่านได้ทิ้งเอาไว้ให้เพราะว่าจริงๆแล้วคือจะให้มีนะครับเป็นประจำทุกเดือนแล้วก็ตลอดเรื่องไปแต่ว่าด้วยงบประมาณจำกัดแล้วก็ในการโดนตัดงบประมาณต่างๆเราก็ต้องใช้ให้เพียงพอนะครับใช้อย่างประหยัดให้เพียงพอก็จะได้ทำต่อเนี่ยก็คือในปีหน้าเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้กำลังเล่งคุณวิรัชเขาเล่งทำโครงการเขียนนะฮะเขียนเอกสารกันน้องๆทุกคนก็หัวมือเป็นวิ่งกันอยู่นะฮะน้องแทนน้องเนี่ยทั้งหมดนั่นแหละครับคือเบื้องหลังเนี่ยมันตัวที่คุณได้ชมคอนเสิร์ตมีศิลปินมาแสดงมีเวทีมีอาคารสถานที่ให้คุณได้ชมเนี่ยโหด้านหลังเนี่ยมันใช้สรรพกำลังมากทีเดียวนะครับทั้งคนที่ต้องเขียนงบประมาณให้ผ่านเขียนโปรเจกต์เขียนโครงการให้ได้โดยเฉพาะทางระบบราชการนี่มันโอ้เอกสารนี่พลาดไม่ได้กันโดยเฉพาะเรื่องของการจัดจ้างต่างๆของที่เราทำเองไม่ได้ต้องไปจ้างเขาเนี่ยมันต้องไปถึงทางสตง.ทางงานตรวจเงินแผ่นดินกันเลยนะครับเขาต้องตรวจกันอย่างละเอียดด้วยเพราะเป็นเงินภาษีของประชาชนแล้วก็การเชิญศิลปินแต่ละครั้งเนี่ยนะครับอย่างเช่นว่าผมตั้งใจว่าจะให้ปู่พงศิษย์คัมภีร์มาให้ได้สำหรับปีต่อไปสักครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องประสานกัน

นั้นก็มือเป็นระวิงเพราะว่าพิมพ์เอกสารกันเป็นร้อยๆหน้าครับแล้วก็ถึงเบื้องหลังนะทีมบรรลัยการช่างอย่างเงี้ยนะฮะต้องมาช่วยพี่ช่วยผมนะฮะทำคัดเอาป้ายทำนะคุณจ็อกวอสันเนี่ยนะฮะก็ออกแบบเสร็จส่งไปให้คุณโดมนครสวรรค์ช่วยกันทำแบนเนอร์ทำโปสเตอร์กันออกมานะครับแบนเนอร์เสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนะฮะการออกแบบชื่อตอนนะครับพอถึงวันที่ก่อนชื่องานเตรียมงานกันสถานที่การเตรียมความพร้อมกับเรื่องที่นั่งผังนะครับคนมาที่หน้างานแล้วจะเข้าจะเดินจะเข้าไปผังที่นั่งนะฮะโดยไม่ซ้ำซ้อนกันแล้วแย่งตบตีกันอีกเป็นเรื่องเป็นราวพอเปลี่ยนแปลงเวลาก็ดราม่าด่าเข้าไปในเฟซในเพจต่างๆจนกระทั่งผมต้องทำเรื่องเนี่ยเสียเงินจ้างชนะทนายมาว่าความแล้วก็ฟ้องนะครับในคดีที่ผ่านมาช่วงที่คาราบาวแสดงแล้วก็ไปลงโจมตีว่าเราเอางบประมาณราชการมาจัดงานเกษียณตัวเองเนี่ยถือว่าหมิ่นประมาทก็เลยต้องฟ้องก็ตอนนี้ทนายกำลังรวบรวมเอกสารเรียบร้อยแล้วก็เตรียมส่งฟ้องศาลแล้วถ้าจะต้องมีการทั้งสืบพยานแล้วก็ให้การไปที่กับชั้นศาลด้วยก็จะต้องมีนะฮะพยานที่อยู่ในบันนั้นด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้คนที่ถ้าศาลสั่งก็คงจะต้องไปให้การกันว่าวันนั้นวันนี้ละเมิดทำเรื่องอะไรในทางพรบผิดพรบคอมด้านอะไรนะครับส่งข้อความไปยังไงก็ต้องรับผิดชอบกันไปอันนี้ก็เป็นตามตัวบทกฎหมายที่ผมได้ฟ้องร้องกันไปครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับเพลงที่มอบให้นะครับใบไผ่ครับ

พื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ป็นอันว่าได้อำลาคอนเสิร์ตที่เป็นฉากอำลาแล้วก็เป็นการเป็นฉากอำลาที่เรียกได้ว่าก็มีความประทับใจในเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นมืออาชีพนะครับแม้กระทั่งสูญเสียคุณแม่อเมทที่รักไปก็ต้องทำหน้าที่แม้จะมีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นทั้งเรื่องสถานที่จัดแสดงนะครับช่วงรอบแรกแล้วก็ไล่มาถึงการทำงานที่ต้องถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่หนักพอสมควรหลายวันแล้วก็มีศิลปินรับเชิญมีเพลงเยอะผู้ชมเยอะแล้วก็ต้องถือว่าไม่ผิดหวังแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยสำหรับนะฮะพี่ป้อมพี่โตที่ต้องสูญเสียคุณแม่ไปแล้วก็ทำการแสดงจนกระทั่งครบถ้วนเพราะว่ากำหนดไว้ทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากแสดงเสร็จก็กลับไปทำงานจัดงานศพให้คุณแม่ที่จังหวัดเลยแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ทางกันในช่วงท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมพิจิตรรุ่งสมัยนะคุณสวิทย์สมนัตควบคุมเสียงย้อนส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตผมออกอากาศทางบ้านที่น้องแขมซอยเพชรเกษม79ซอยวัดลุ่มรังสีนี่นะครับก็เพลงที่ให้ไว้กับบ้าหอบฟางเป็นที่มีงานของเขตอรัญอาจารย์เขตอรัญเลิศพิพัฒน์แล้วก็งานดีๆหลายงานที่พี่ปอมพี่โตได้สร้างสรรค์ก็ในการทำงานในช่วงเวลานั้นก็จากนะครับฝีไม้ในมือที่พี่เต๋อเลวัตพุทธินันท์นี่แหละครับได้เห็นความสามารถแล้วก็ได้สนับสนุนเป็นลมใต้ปีกจนกระทั่งเดินทางมาถึงอายุอนามก็70กว่าอย่างนี้นะครับก็ศิลปินทุกท่านนะฮะตอนนี้ก็มีการรวมตัวของมือกีตาร์ที่ไปที่พี่แอดคาราบาวด้วยนะฮะคิดว่าคงจะมีงานเพลงอันใหม่ๆที่น่าสนใจนะติดตามมาฝากกันต่อไปนะครับคงจะสุดท้ายกันนะฮะบางเพลงอาจจะไม่ได้ฟังก็คงจะไปฟังพรุ่งนี้นะฮะอย่างเช่นวันนี้พี่โป่งประหมายคลองแปดขอมาคงไม่ได้ฟังแล้วก็หนุ่มจันทึกแฮมเมอร์นะพรุ่งนี้ไปสัตย์ชัยให้จากราชบุรีครับมีซอมบี้นะฮะจากบอนเจดีราชบุรีเหมือนกันน้องเนเน่คนทั้งคนของไทยธนาวุฒินะครับจากปทุมธานีแต่งเลยจากขอนแก่นอย่างเงี้ยนะครับขอไปชดใช้ให้พวกนี้แล้วกันนะครับแต่ที่สุพรรณบุรีท่านหนึ่งนี่ได้ฟังสำหรับข้างหลังภาพนะฮะส่วนขอทานโนขอทานสะพานลอยสะพานลอยนี่คงคันไถ่ป่ะฮะก็คงต้องไปวันพรุ่งนี้แล้วครับที่วันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามถนนดนตรีนะครับและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์ยมทองธุรกิจการจันทร์มัสสันวงสว่างสมเกียรติธรรมดีบริพาร์ทเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองกันมินทัศดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับวันนี้ผมเดินทางถ้าทำรายการที่อุบลมาได้ก็จะทำแต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะวางเทปของทนดนตรีไลฟ์ให้ฟังกันนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางพรุ่งนี้พบกันนะครับในช่วงเวลาของทนดนตรีที่ผมจะไปร่วมฟังสวดพระพิธรรมศพของท่านรองบิ๊ก

0: บนภูเขาเป็นที่ราบสูงกว้างขวางมีสภาพป่าที่สมบูรณ์และยังมีสัตว์อยู่อีกมากมายหลายชนิดเหมาะสมที่จะอนุรักษ์ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์ป่าเปิดซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคตการที่จะดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จนั้นจะต้องยับยั้งไม่ให้ประชาชนบุกรุกป่าและล่าสัตว์โดยพัฒนาหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงภูเขียวทั้งหมดให้มีความเจริญพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีความอยู่ดีกินดีส่งเสริมให้ประชาชนมีความรับผิดชอบรักป่าและสัตว์ป่าเพื่อจะได้ช่วยกันดูแลป้องกันมิให้ราษฎรจากหมู่บ้านอื่นๆขึ้นไปล่าสัตว์ป่าพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาจนถึงเวลา24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่13 กันยายน
1: 2/10ปีมาเมียนะคะเมื่อพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนผู้ฟังทางบ้านในการที่จะมาอ่านคำถามหรือข้อซักถามต่างๆที่เป็นข้อข้องใจหรืออยากได้คำแนะนำของท่านผู้ฟังทางบ้านจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนานะคะท่านก็เมตตาที่จะให้วันอาทิตย์นั้นเป็นวันของการตามใจท่านก็คือตอบปัญหาไม่ว่าจะเป็นธรรมะหรือข้อความปรึกษาหารืออะไรต่างๆที่ท่านผู้ฟังอยากจะเขียนติดต่อมาแล้วก็สอบถามให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ท่านได้แจกแจงได้ให้ความกระจ่างหรือว่าให้กำลังใจกันนะคะในทุกวันอาทิตย์อย่างเช่นที่เราพบกันในวันนี้ค่ะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดบวรนะคะที่จะมาพบกับผู้ฟังทางบ้านแล้วก็ได้มาตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังถามมานะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีกว่าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เชิญพานเชิญพาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเทศกันมาตลอดสัปดาห์ไม่ว่าจะเรื่องนิทานเรื่องพระไตรปิฎกเรื่องการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องการภาวนาหรือว่าเรื่องหัวข้อธรรมะใดๆก็ตามพอเราฟังแล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยตรงไหนพอเราสงสัยแล้วเราถามเนี่ยนะปัญญามันจะเกิดตรงนั้นปัญญาเกิดขึ้นจากการถามปัญหาอันนี้เกิดขึ้นได้หรือบางทีเราไม่ได้ถามเองแต่ว่าเราฟังคำถามของคนอื่นเมื่อบางทีคนอื่นเขาก็ถามก็มันก็ตรงกับที่เราคิดอยู่เหมือนกันนะไอ้ตรงนี้เราก็จะได้ความกระจ่างไปด้วยความเข้าใจตรงนี้ปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการถามไง
1: จ
2: ึงในทุกสัปดาห์เราก็สักวันหนึ่งที่ท่านผู้ฟังก็เขียนส่งกันมาโดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org ที่เว็บไซต์นั้นตรงมุมบนซ้ายเนาะ ม
1: ัน
2: จะมีเมนูที่ให้ติดต่อกับทางรายการได้ตรงเมนูนั้นก็จะดูได้อีกหลายๆอย่างด้วยไม่ว่าจะสมัครปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะฟังเทศของหลวงพ่อดร.สะอาด หรือว่าจะดูรายละเอียดเรื่องการไปสังเวชนียสถาน4ทริปที่เราจะจัดกันในเดือนมีนาคมป
1: ี
2: 2570
1: 13มีนาถึง21มีนาคมนะจ๊ะ
2: 70ตรงนั้นก็จะมีรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ทั้งหมดตามคำถามอะไรก็ได้หรือว่าจะส่งไปที่ Facebook Fanpage YouTube Channel ก็ได้ในคอมเมนต์ใน DM อาจารย์ได้รับมาแล้วก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งคือ LINE Official นะ
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: LINE Official LINE ของเราก็คือ @ปัญญา 84 PANYA 84000แล้วก็ส่งมาได้ตรงนั้น LINE Official เมื่อส่งกันมาแล้วก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันในทุกวันอาทิตย์การพูดคุยในช่วงวันอาทิตย์เนี่ยพระอาจารย์ก็อยากจะโฟกัสมาในเรื่องของการภาวนามาในเรื่องของพระสูตรต่างๆข้อมูลในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นหลักเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แยกรับฟังได้ดีแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับในชีวิตประจำวันอันนี้ก็จะไปคุยกับคุณชมพลอันนี้มันจันทร์แล้วเป็นคำถามจะส่งไปทางนั้นแต่ถ้าเป็นคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติการภาวนาพระสูตรนั่นนี่จะมาคุยกันในวันที่อย่างนี้เป็นบ้าน
1: เราก็จะมาเริ่มด้วยคำถามแรกของรายการเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เป็นบ้านเป็นบ้าน
1: เจ้าค่ะคำถามแรกนี้ก็จะถามขอความเมตตาให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนาเจ้าค่ะเจ้าค่ะซึ่งอันนี้นี่หลายคนโยมจำได้ว่าพระอาจารย์ก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วแต่ท่านผู้ถามอาจจะยังไม่กระจ่างนะเจ้าค่ะเลยขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายช้าๆนิดนึงแล้วก็ยกตัวอย่างแบบนี้เจ
2: ้
1: าค
2: ่
1: ะ
2: เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากคือถามสั้นๆเนี่ยแต่ก็ต้องตอบยาวเลยนี่
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะว่าเป็นหลักสำคัญที่สุดเลยคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆคุณใจยังไม่ได้ไปเทศน์สอนใครเลยมาไล่เลียงตัวเองอยู่แล้วเรามาดูมาได้ไงเนี่ยเรามาถึงจุดนี้ได้ไงมาไล่เลียงตัวเองอยู่เนี่ย
1: เจ้าค่ะ
2: โอ้เรามารู้มาได้ไงก็เลยเห็นสติปัฏฐาน4โอ้สติปัฏฐาน4นี่แหละที่เรามีเราถึงบรรลุมาได้ไอ้ที่ว่าเราไปทำทุกขกิริยาที่ว่าไปสอหาแสวงหาหนทางอยู่พบนั้นชาตินี้อยู่ในภาษาราชวังนั้นน่ะไม่ใช่ทางเลยไม่ใช่ทางเลยแล้วก็เลาะคือแกะย้อนลอยมาดูนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะเดินทางไปเยอะมากพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ที่ที่จะไปตรงไหนรู้หมดเมื่อวานเราคุยเรื่องตถาคตพละอยู่อันหนึ่งเนาะท่านจะรู้คติที่ไปพบภูมิต่างๆว่าปฏิปทาไปภูมิไหนอะไรยังไงเนี่ยเพราะท่านไปมาหมดแล้วท่านไปมาหมดแล้วท่านไปหมดแล้วท่านจึงรู้ทีนี้มันเลาะแกะดูว่าอะไรที่มาถึงจุดเนี้ยได้มันทางไหนกันแน่ไม่มีทางอื่นเลยที่อ้อมๆนั่นนี่ตรงๆเลาะมาเลยเนี่ยคือสติปัฏฐาน4ก็เข้าใจว่าคือถ้าลากเส้นตรงคือตรงนี้คือสติปัฏฐาน4
1: เจ้าค่ะ
2: แต่ที่อ้อมๆไปเนี่ยคือไปผิดทางแต่ต้องทดลองมาหมดความเป็นพระพุทธเจ้า
1: เจ้าค่ะนี่คือทางตรงที่สุดแหละ
2: ใช่ๆ
1: ที่จะบรรลุ
2: นี่คือหนทางเครื่องไปทางเดียว
1: เจ้าค่ะ
2: ถ้าสติปัฏฐาน4เนี่ยอะไรเนี่ยก็เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายว่างี้เอาแล้วเห็นเวทนาจิตนี่คืออะไรนี่จึงเป็นที่มาของคำถามของท่านผู้นี้แต่จริงๆเราจะเรียงตามที่พระพุทธเจ้าท่านเรียงแล้วกันนะคือเอาเวทนามาก่อน
1: ดีเจ้าค่ะ
2: การเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเป็นอย่างไรคือคำนี้เป็นคำศัพท์เนาะเวทนาคือเป็นคำบาลีเลยล่ะเห็นเวทนาในเวทนาคือเขาต้องแปลอย่างเงี้ยเวทนาสุเวทนานุปัสสีก็คือเห็นในเวทนาทั้งหลายอยู่เวทนาทั้งหลายนี่มันคืออะไรเห็นยังไงก่อนคือมีสตินั่นเองเราเห็นยังไงคือมีสติถ้ามีสุขเวทนาเราต้องแยกเวทนาก่อนในเวทนาคืออะไรเวทนาคือความรู้สึกคุณใจเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกไม่ใช่ความคิดนะความรู้สึกไม่ใช่ความคิดแต่ความคิดบางอย่างให้เกิดความรู้สึกบางอย่างเช่นถ้าคุณคิดถึงอาหารที่เราชอบกินนะ ตอนที่เราหิวนี่นะโอ้เราจะแบบมีอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นหรือเป็นมันอาจจะทุกข์ก็ได้ว่าโอ้ฉันยังไม่ได้กินหรืออาจจะเป็นสุขก็ได้ที่ฉันคิดว่าฉันจะได้ไปกินแต่คุณจะมีสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ได้คุณจะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ได้ในความคิดเรื่องอาหารตอนที่คุณมาคิดตอนที่คุณหิวอยู่อย่างนี้เป็นต้นเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วทีนี้คุณจะรู้ไหมว่าเวทนานั้นเกิดขึ้นแล้วตรงนี้แหละคุณต้องรู้ให้ได้รู้นะว่าเรามีสุขเวทนาทุกขเวทนาแต่เวทนาที่เป็นสุขก็มีเวทนาที่เป็นทุกข์ก็มีเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็มีเวทนามี3อย่างเวทนามี3อย่างรู้ชัดในธรรมกรรมนี้แล้วก็คือมีสตินั่นแหละคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
2: รู้กับไม่รู้เนี่ยต่างกันยังไงแล้วถ้าไม่มีสติคืออะไรที่ไม่รู้ชัดคืออะไรคือเราพูดสิ่งตรงข้ามบางทีอาจจะเข้าใจในยะตรงข้ามได้ถ้าเปรียบเทียบระหว่างคนที่ไม่รู้ชัดว่ามีสุขเวทนาหรือมีทุกขเวทนากับคนที่รู้ชัดว่ามีสุขเวทนาหรือมีทุกขเวทนาเขาต่างกันยังไงต่างกันมากต่างกันตรงที่ว่าคนที่ไม่รู้ชัดนั้นก็คือเพลินนั่นเองคุณเพลินไปตามเวทนานั้นไปตามสุขเวทนาไปตามทุกขเวทนาไปในเวทนาความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั้นเพลินตามไปเพลินนี่มันเป็นยังไงเพลินก็คือกำหนัดเพลิดเพลินยึดติดพวกเนี้ยยังไงก็คือจะขยะแขยงเกลียดชังในทุกขเวทนาจะยินดีพอใจในสุขเวทนาจะไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เห็นไม่จำแจ้งว่าอะไรเป็นเหตุเกิดอะไรเป็นอะไรเงี้ยในอทุกขมสุขเวทนาเขาจะเป็นอย่างนั้นนี่คือไม่รู้ชัดนั่นคือเพลินทีนี้ถ้าเราอธิบายจากอีกมุมมองหนึ่งที่วันนี้คงจะเข้าใจนะอธิบายด้านตรงข้ามนะคุณหนึ่งกันนะ
1: เจ้าค่ะ
2: อีกมุมมองหนึ่งก็คือว่าที่ว่ารู้ชัดก็คือมีสติมีสติเนี่ยไม่ใช่ว่ามันดับนะต้องบอกแง่มุมนี้ด้วยมีสติอยู่กับเวทนานั้นเช่นมีความเจ็บเกิดขึ้นเช่นเกิดเดินเดินไปแล้วเกิดมีอะไรมาตกใส่ทับเท้าหัวไปป้องเท้าโอ้เจ็บเจ็บเดินเตะประตูเงี้ยบางคนชุ่มช้ำนะก็โดนเตะประตูประจำเตะเสร็จปุ๊บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเสร็จปุ๊บนี่คุณเกิดทุกขเวทนาปุ๊บนี่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีทุกขเวทนาในการเจ็บนั้นน่ะคุณมีสติได้แล้วยังให้ถึงมีสติเราก็คือรู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นแล้วโอ้ยโดนขนาดนี้จะไม่รู้ได้ยังไงก็กระโดดโยงอยู่ใช่ไ
1: หมเจ้าค่ะ
2: ในประตูอยู่เงี้ยแต่มันต่างกันตรงระหว่างคนที่เพลินไปในทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับคนที่มีสติอยู่กับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นณเฉพาะหน้าแบบปัจจุบันทันด่วนเช่นเดินเตะประตูเป็นต้นแล้วมันไม่ได้เข้านิ้วโป้งเลยคุณเดินจะไม่เข้านิ้วก้อยนิ้วก้อยนี้ยิ่งเจ็บมากกว่านิ้วโป้ง
1: เจ้าค่ะ
2: ประเด็นคือคนที่เขาไม่มีสติในทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจะอารมณ์เสียจะแบบว่าโอ๊ยทำไมเป็นอย่างนี้ชีวิตฉันแบบเพลินจะแบบอารมณ์เสียแล้วก็พานไปโกรธคนนั้นว่าคนนี
1: ้เอาเก้าอี้มาตั้งตรงนี้ทำไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
2: เจ้าค่ะก็จะไปคิดไปปรุงแต่งต่อไป
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะด้วยอำนาจความเพลินเนี่ยมันเลยทำให้เกิดตัวเองเป็นสภาวะหนึ่งขึ้นมาเกิดใหม่เกิดใหม่ว่าฉันถูกเธอผิดหรือฉันผิดโทษตัวเองอีกเธอถูกอย่างนี้อันนี้ก็ผิดอีกแต่ว่าคนที่มีสติอยู่กับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเตะปึ้งปุ๊บเนี่ยโอ้เขาก็อดทนได้แล้วก็อาจจะร้องโอ้กันแหละแต่ว่าก็ไม่โทษคนอื่นนะคือมันอยู่ที่ว่าคุณมีสติเร็วหรือช้าไงตรงนี้ความเร็วความช้ามันมีส่วนด้วยถ้าจะพูดถึงอะไรที่มันเกิดปัจจุบันทันด่วนปึ้งปังปึ้งปังเนี้ยความเร็วความช้าของสติที่จะมามีส่วนด้วยถ้าแบบว่าช้าช้าหน่อยช้าช้าหน่อยเอาพอได้นี่นะคือช้าช้าหน่อยแบบไม่ได้เลยคือสามวันค่อยมานึกว่าคือสามวันยังโกรธอยู
1: ่
2: จึงค่อยคลายโกรธได้วันที่สี่วันนี้เกินไปอันนี้ไม่ถูกไม่ถูกอ่ะแต่ถ้าประมาณสัก5 นาที10 นาทีอารมณ์เสียอยู่แต่ว่านาทีที่4เริ่มไม่เป็นไรไม่เป็นไร ขอโทษนะไปหาหมอสายยาอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะไม่โทษใครเราไปชอบไม่โทษตัวเองไม่โทษคนอื่นแต่ก็ร้องโอ้กอยู่อารมณ์เสียปึ๊ดนึง 3-4 นาทีเองหรือถ้าดีมากอันนี้คือก็เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นอริยะเนาะชั้นพอได้
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็ถ้าดีขึ้นอีกก็คือเตะปึ๊บก็วางได้เลยแต่วางได้เลยก็คือเจ็บแน่แหละแต่ว่าไม่ได้จะโทษใครไม่เพลินไปตามทุกเวทนานั้นเจ็บก็เจ็บอยู่เงี้ยนะก็รู้ว่าเจ็บอยู่ไม่ใช่เวทนามันดับไปนะแน่นอนโดนนี้ก็ต้องรู้สึกแน่นอนแต่ว่าไม่เพลินไปตามนั้นคือไม่ได้ระมัยคร่ำครวญทุบกชกตัวโทษคนนั้นคนนี้ทุกทางกายอย่างเดียวไม่ทุกทางใจด้วยเราจะใช้คำนี
1: ้ทุ
2: กทางกายอย่างเดียวไม่ทุกทางใจด้วยแต่ถ้าไม่มีสติไม่รู้ชัดโดนสองดอกดอกหนึ่งทางกายแล้วดอกสองทางใจด้วยคือถ้าโดนไปสามวันอย่างเงี้ยจึงค่อยต่อลูกศรทางใจได้โอ้ทุกปราบทุกฟรีทุกโดยไม่จำเป็นประเด็นนี้คือจุดที่ว่ารู้ชัดหรือไม่รู้ชัดไม่รู้ชัดคือเพลินโอเคต่อมาเราก็ต้องมาแจกแจงว่าเวทนามันไม่ได้มีทุกเวทนาอย่างเดียวนะสุขเวทนาก็ด้วยนะบางคนเห็นแต่ทุกขเวทนาแต่ไม่เห็นสุขเวทนาเพราะสุขเวทนามันเห็นยากอยู่นะคุณเดินใจ
1: เพราะเราเพลินใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์มนุษย์เรานี่ก็ชอบความสุขอยู่แล้วชอบความสุขความสบายอยู่แล้ว
2: ใช่แต่จริงๆเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าจะบอกว่าทำไมโทสะนี่เป็นกิเลสที่มีโทษมากแต่ว่าละได้เร็วแต่ว่ามีโทษมากเป็นโทสะนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
2: โทสะนี่มันก็เชื่อมกับทุกขเวทนาหมายความว่าถ้าเกิดทุกขเวทนาขึ้นปึ้งเนี่ยโอ้มีโทษมากเราจะจี๊ดขึ้นเลยแต่พอมันจี๊ดขึ้นปุ๊บเราจะรีบละได้เร็วเพราะมันเห็นชัดไงเราจึงละได้เร็วในขณะที่ราคานี่ก็จะเชื่อมโยงกับสุขเวทนาเนาะสุขเวทนาเนี่ยมันทำให้เกิดราคานี่มันจึงเห็นได้ช้าแต่มันมีโทษน้อยแต่ความที่มันมีโทษน้อยมันจึงเห็นได้ไม่ชัดเจนมันละได้ยากคำว่ามีโทษน้อยคือมันเห็นไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่รู้ว่าเรามีสุขเวทนาเราเพลินไปแล้วในสุขเวทนานั้นเช่นคำชมคำยกย่องได้ลาภสักการะเขาตั้งไว้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้คุณเพลินไหมแต่ต้องไม่เพลินนะต้องรู้ชัดถึงความไม่เที่ยงอยู่นะแล้วนอกจากทุกขเวทนานอกจากสุขเวทนายังมีทุกขมสุขเวทนาด้วยนั่นคือเวทนาชนิดที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นสุขหรือไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นทุกข์จะทุกข์ก็ไม่ใช่จะสุขก็ไม่ใช่หรอกเวทนาแบบนี้มันมีอยู่แม้ในเวทนาแบบนั้นคุณก็ต้องรู้ชัดมีสติสัมปชัญญะด้วยในเวทนาที่เป็นอทุกขมสุขเนี่ยมันก็จะเชื่อมอยู่กับพวกโมหะโมหะเนี่ยโทษมากแล้วก็ละได้ยากด้วยโทษมากละได้ช้าละได้ยากเนาะด้วยความที่มันละได้ยากเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมันเห็นยากตอนตะกี้ราคะก็บอกว่าเห็นยากแต่ว่ามันโทษน้อยใช่เห็นยากเพราะโทษมันน้อยใช่ไหมนั่นคือโทสะเนาะราคาเนาะราคาเห็นยากเพราะว่าโทษมันน้อยแต่นี่โทษมันมากโมหะเนี่ยโทษมากแต่ว่าเห็นยากด้วยมันจึงละได้ยากเห็นได้ยากมันจึงมีโทษมากราคาเนี่ยโทษมันน้อยไงเพราะว่ามันเห็นได้ยากอยู่ก็จริงแต่ว่าโทษมันไม่มากเท่าโมหะโทษมากความที่มันเห็นยากแต่โทษมันก็มากมันจึงละได้ยากเห็นนะนี่ก็คือเอามาเทียบเคียงกับเรื่องของอาสวะเรื่องของกิเลสเวทนาสุขทุกข์แล้วก็อทุกขมสุขท่านยังมีแยกไปอีกว่าเวทนาเหล่านั้น3อย่างเนี่ยมีทั้งแบบที่มีอามิตรและแบบที่ไม่มีอามิตรอามิตรก็คือเรื่องล่อเรื่องที่จะต้องมาล่อให้เกิดเช่นถ ถ้าจะมีความสุขได้เนี่ยคุณจะต้องให้คนมายกย่องชื่นชมกินอะไรอร่อยมีเงินมีทองการใช้เงินทองเข้าของนั่นนี่เป็นตัวล่อเป็นอามิตรให้เกิดสุขสุขเวทนาแบบนั้นเนี่ยเรียกว่าสุขเวทนาที่มีอามิตรโอเคไหมส
1: ุ
2: ขเวทนาที่มีอามิตรไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะคุณใจเดี๋ยวเรามาคุยกันส่วนสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรก็มีเราไม่มีอามิตรก็คือไม่ต้องมีเครื่องล่อเช่นปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารณ์คือปีติสุขเนี่ยมันจะเกิดได้จากวิตกวิจารณ์คือสมาธิในภายในไม่ต้องอาศัยเครื่องล่อหรือปีติสุขที่เกิดจากคุณไปรีสอร์ทหรูๆอย่างเงี้ยหรือบางทีไปวัดที่มันโอ้เหมือนรีสอร์ทเลยสถานปฏิบัติธรรมดีๆเนี่ยแล้วก็โอ้ยร่มรื่นจังเลยสุขจังเลยนะปีติสุขอันเกิดจากอามิตรนะ
1: อ
2: ันเกิดจากในขณะที่ถ้าบอกว่าเราตั้งอยู่ในห้องเฉยๆห้องก็เรียบๆธรรมดาไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรแต่ว่าเราตั้งไว้วิตกวิจารณ์นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีปีติสุขเกิดขึ้นอันนี้เป็นปีติสุขที่ไม่มีอามิตรเป็นสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรเรามาดูทุกขเวทนาที่มีอามิตรด้วยอามิตรคือสิ่งที่ต้องมาล่อใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
2: เมื่อวานเราพูดถึงความริษยาอยู่จุดหนึ่งว่าถ้าเห็นคนอื่นเขาได้ดีอ่ะเขามีเงินทองมีชื่อเสียงมีทรัพย์สมบัตินั่นนี่โอ้ยฉันไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้เนี่ยมันทุกขเวทนาในใจ
1: ใช่ค่ะอยากให้เขาไม่ม
2: ีมันเป็นทุกขเวทนาโดยอาศัยเขาอะเป็นอามิตร
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นความริษยาเนี่ยจึงเป็นทุกขเวทนาที่เป็นอามิตรแล้วทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรมีด้วยเหมือนกันนะทุกขเวทนาไม่มีอามิตรเป็นยังไงเดี๋ยวท่านผู้ฟังต้องคิดหน่อยก่อนนะเออเราอาจจะเข้าใจแค่ว่าไม่มีอามิตรมันก็ต้องดีสิมีอามิตรมันไม่ดีมีอามิตรนี่คือเหมือนต้องอาศัยเครื่องล่อนั่นนี่มีอาหารมีน้ํามีชื่อเสียงอะไรเงี้ยมันไม่ดีใช่มั้ยใช่มันก็น่าจะเป็นสุขดิมันไม่น่าจะมีทุกข์มีแต่มันจะไม่มีทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรนะมีอยู่ท่านผู้ฟังบางคนก็ยังเจออยู่ตอนนี้เลยด้วยซ้ําคือพอเรานึกถึงสมาธิที่เราไม่ได้เช่นบางคนฝึกสมาธิมานี่นะคนใจไปสำนักเดี๋ยวทำว่าฉันทำได้แต่บางวันมันไม่ได้อะโอ้ยทำไมฉันไม่ได้นี่สุขทุกข์หรือสุข
1: ทุกข์เจ้าค่ะ
2: ทุกข์นี่คือทุกขเวทนาทุกขเวทนาในมันเป็นสิ่งของอะเนี่ย
1: ไม่ใช่
2: มันจึงเป็นทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรเพราะนั้นความที่อย่างเช่นว่าน้อยเนื้อต่ำใจคิดแบบว่าทำไมฉันเกิดมาบุญน้อยวาสนาน้อยอันนี้นี่พวกนี้ไม่มีอามิตรนี่จะเป็นทุกขเวทนาอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราเพลินไปในเวทนาเหล่านั้นนะอันนี้คือไม่มีสติเหมือนกันนะหรืออะไรที่เราอยากจะได้สมาธิขั้นลึกซึ้งเงี้ยนี่ทำไมฉันไม่บรรลุธรรมสติแล้วไม่พอใจไม่แฮปปี้เป็นทุกขเวทนาขึ้นทุกขเวทนาอาจจะเบาบางนะจะไม่ได้มากแล้วก็ไม่มีอามิตรไม่ได้ใช้สิ่งของเข้าของก็เป็นทุกขเวทนาชนิดที่ไม่มีอามิตรเหมือนกันทีนี้ถัดมาอีกก็คืออะทุกขมสุขเวทนาอะทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นอามิตรหรือไม่เป็นอามิตรหรอกมีอยู่นะคุณดันใจยังไงนะสมมติเราพูดถึงคนกินอาหารเช่นมีอาหารที่เราชอบนะตอนเราหิวอาหารที่คุณชอบตอนหิวแล้วได้กินนะได้กินแล้วลิ้นเราลิ้มรสเช่นคุณชอบกินต้มผักนี่เป็นต้นนะแล้วต้มผักอาจจะไม่ค่อยอร่อยเอาอะไรดีคุณดูใจเอาข้าวมันไก่แล้วกันนะ
1: ข้าวขาหมูแล้วกัน
2: โอ้โหข้าวขาหมูมาข้าวขาหมูทั้งเนื้อหนังนุ่มๆคากิมาพร้อมแล้วเราชอบสิ่งนี้พอดีแล้วเราได้กินพอดีแล้วเราก็โอ้โหดีมากอันนี้คือแน่นอนว่ามันคืออะไรสุขใช่ไหม
1: ความสุข
2: สุขที่เป็นอามิตรหรือไม่เป็นอามิตรมีข้าวขาหมูเป็นเหตุ
1: เป็นอามิตร
2: เป็นอามิตรถูกไหมก็เป็นมีข้าวขาหมูเป็นเหตุก็ต้องเป็นอามิตรใช่ไหมแล้วก็เป็นสุขเวทนาอันนี้แน่นอนว่าสุขเวทนาที่เป็นอามิตรถูกปะ
1: เจ้าค่ะ
2: แต่พอกินไปเสร็จปุ๊บอ้าวคากินี่ทำไมเป็นฟันคนอยู่ในนี้อ่ะ โอ้ยมันฟันคนนี่ว่าฟันเจ้าของเป็นฟันปอมเป็นดุ้นเป็นดุ้นมาอะไรเงี้ยเป็นแผงมาเง
1: ี้
2: ยโอ้ยสุขเวทนานี้เป็นไงเป็นทุกข์แล้วเป็นทุกข์แล้ว
1: เป็นทุกข์เจ้าค่ะ
2: ทุกขเวทนาที่เป็นอามิตรเกิดขึ้นทันทีนะฟันปอมกับแผงเนี่ยมาอยู่ในนี้ได้ไงโอ้ยทำไมวะสมมติไม่มีก็สุขเวทนาแล้วก็กินอิ่มไปก็สบายใจแล้วใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้พอกินอิ่มแล้วคุณเดินใจกินอิ่มแล้วเกิดเพื่อนก็ขับรถไปอ้าวโอ้เป็นไงเพื่อนเจอกันสบายดีเนี่ยป้าป้าป้าเราไปกินข้าวขาหมูกันเธอชอบข้าวขาหมูไหมจ๊ะป้าป้าเดี๋ยวฉันพาไปกินเราเห็นข้าวขาหมูจานที่สองตอนเราอิ่มแล้วอ่ะคุณจะมีสุขอีกป่ะ
1: ไม่สุขแล้วเจ้าค่ะเพราะอิ่มแล้ว
2: เฉยเฉยแล้ว
1: เจ้าค่ะ
2: จะทุกข์ก็ไม่ใช่หรอกเพราะฉันก็ชอบอยู่แต่ว่าฉันก็ไม่ได้จะกินตอนนี้เพราะฉันอิ่มแล้ว
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้คืออะทุกขมสุขเวทนาที่อาศัยข้าวขาหมูเป็น
1: เจ้าค่ะ
2: ก็เป็นนามิตรอันทุกขมสุขเวทนาที่เป็นนามิตร
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็อาจจะจริงในตัวอย่างในพระไตรปิฎกเขาไม่ได้ยกข้าวขาหมูนะคุณอาจารย์นะต้องก็จะเป็นทรัพย์สินสมบัติอะไรนั่นนี่แล้วฉันก็เฉยเฉยได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็มีอย่างนี้เหมือนกันเอ้าแล้วถ้างั้นไม่มีอามิตรมันจะมีเหรอท่านมันน่าจะเป็นของดีนะอะทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรก็มีนะคุณใจมีไหม
1: เช่นอะไรบ้าง
2: เช่นอะไรบ้างคะเวทนาเวทนานี่คือหมายความรู้สึกนะสมาธินี่มันมีหลายชั้นคุณใจท่านผู้ฟังที่เคยไปฝึกปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ในสายสมาธิกีฬาเนาะที่พระอาจารย์สอนอยู่เป็นประจำปีละสองครั้งที่วัดเกียรติยากิรีวิหารจังหวัดบึงกาฬวัดภูทอกนะนั่นเราจะเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าสมาธิกีฬาเราจะให้ท่านได้ปฏิบัติไล่ไปตามลำดับของสมาธิจะมีสมาธิอยู่สองขั้นที่ปรารภขั้นเดียวสิขั้นเดียวที่ปรารภอุเบกขาเนี่ยคือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั่นคือขั้นที่สี่แต่ความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขความรู้สึกเนี้ยคืออทุกขมสุขเวทนาชนิดที่ไม่มีเครื่องรอไม่มีอามิตรนั่นเองเอาแล้วคนที่เขาจะเพลินไปในความรู้สึกประเภทนี้ได้เหรอพูดตรงนี้นะท่านตรัสถึงว่าอทุกขมสุขไม่มีอามิตรรู้ชัดถ้ามีคนรู้ชัดแสดงว่ามีคนไม่รู้ชัดได้เหรอคุณเดินใจมาได้ไหม
1: ได้ค่ะอาจารย
2: ์ได้เพราะอะไรความว่ารู้ชัดตะกี้เราพูดถึงก็คือเพลินไงคุณเพลินไปในสมาธิเป็นไปได้นะเพลินไปในสมาธิมีด้วยเหรอมีสิเพราะว่าถ้าเพลินไปในสมาธิปุ๊บคุณจะไม่มีปัญญาเหมือนอย่างเช่นอรหัตตปัจจลมโคตรหรืออุตตกพุทธมคุณอย่างเงี้ยนะตอนแรกเนี่ยก็มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเลยจาก1 2 3 4ไปเงี้ยถ้า1 2 3 4ไม่ฉันไม่หยุดพอใจแค่เพียงเท่านี้มีความไม่ประมาทมีตั้งไว้จาก1เลื่อนไป2จาก2เลื่อนไป3จาก3เลื่อนไป4จาก4เลื่อนไป56 7 8 9ไปอย่างเงี้ยนะแต่พอไปถึงขั้นที่ตัวเองพอใจแล้วก็พอใจแล้วความพอใจนั่นแหละคือความเพลินความเพลินความพอใจนั่นแหละคืออุปาทานเพราะฉะนั้นมันเพลินได้ในสมาธิคุณใจสมาธิถ้าเรายินดีพอใจในสมาธินั้นคุณเพลินแล้วยินดีพอใจนี่คือด้วยไม่ได้ด้วยสติไงด้วยความเพลินไง
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นที่นี้เวทนาทั้ง3อย่างเราต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ชัดทั้งที่มีอามิตรด้วยทั้งที่ไม่มีอามิตรด้วยนี่คือเวทนาการนี้เวทนานี้เวทนาทั้งหลายแล้วนอกจากเวทนา3อย่างแล้วท่านยังพูดถึงเวทนาภายในก็มีเวทนาภายนอกก็มีเวทนาทั้งภายในภายนอกก็มีเราเห็นเวทนาแค่นี้ไม่พอรู้มีสติแล้วต้องเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาทั้งหมดนั้นด้วยสมมติเรามีทุกขเวทนาที่เป็นนิรามิตที่ไม่เป็นอามิตรนะเกิดขึ้นนะอะไรนะอะไรนะทุกขเวทนาที่ไม่เป็นอามิตรอะไรนะอะไรนะนี่เราพูดไปแล้วนะ
1: คือเข้าสมาธิไม่ได
2: ้เราต้องการมีสุขเวทนาจากสมาธิแต่ว่าเราไม่ได้ไงมันเป็นนิรามิตใช่ไหมไม่ได้มันก็เป็นทุกข์เนี่ยถ้าคุณมีทุกข์ในสิ่งที่เป็นนิรามิตคือสมาธิที่เราไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณมี สติเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปในทุกขเวทนาที่เป็นนิรามิตนะในทุกขเวทนาที่เป็นนิรามิตนะก็ใช้ไม่ได้ไงมันก็ทุกข์ใจอยู่แต่มันไม่เที่ยงอยู่นะมันไม่เที่ยงอยู่นะมันเมื่อก่อนมันไม่มีหรือมันมีมาเฮ้ยมันดับได้อยู่พอเราเห็นความไม่เที่ยงมันเห็นความเสื่อมด้วยเห็นความเสื่อมไปเห็นความจางคลายไปเวทนานั้นตั้งอยู่ไม่ได้เวทนานั้นตั้งอยู่ไม่ได้เหลืออะไรเวทนาที่ตั้งอยู่ไม่ได้เหลือสติไงเหลือสติเท่านั้นตั้งอยู่เวทนาสุขก็ตามทุกข์ก็ตามอาทุกขมสุขก็ตามดับไปเวทนาที่ดับไปเหลือแต่สติตั้งอยู่นี่แหละเป็นสติชนิดที่เพียงอาศัยระลึกเพียงอาศัยว่ารู้สตินี้ทำให้ตัณหาและทิฏฐิไม่สามารถยึดเกาะไม่สามารถอาศัยได้มารู้ทำได้เลยการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายแค่นี้เลยเพราะเราวางเวทนานั้นได้วางได้เพราะอะไรนะเพราะเราเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมไปทำไมถึงเห็นได้นะเพราะเรามีสติอยู่ในสุขก็ตามทุกข์ก็ตามที่เป็นอมิตรหรือไม่ใช่อมิตรเหล่านั้นแต่เดี๋ยวมันก็จะเป็นสเต็ปๆไล่กันมาอันนี้
1: เจ้าค่ะ
2: อันนี้คือเห็นเวทนาใน
1: เวทนา
2: ทั้งหลาย
1: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้สัมมาก็จะเป็นเรื่องการเห็นจิตในจิต
1: ในจิตเจ้าค่ะ
2: จิตกับเวทนาก็ไม่เหมือนกันเพราะเวทนาเป็นทางกายก็มีทางใจก็มีอามิสก็มีนิรามิสก็มีนี่เป็นลักษณะของเวทนาของเขาแต่ลักษณะจิตก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าลักษณะคือสตินี่เหมือนกันนะสตินี่เหมือนกันแต่ว่าเห็นในคนละสิ่งกันคนละสิ่งในที่นี้คือจิตเนี่ยเป็นยังไงจิตมีราคะหรือไม่มีราคะมีโทสะหรือไม่มีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะก็ต้องรู้ชัดรู้ชัดนี่คือยังไงฮะก็เหมือนเมื่อสักครู่ก็คือไม่เพลินนั่นเองถ้าเราโกรธเราก็รู้ว่าเราโกรธรู้นี่ไว้ไม่ใช่ว่าแบบก็ฉันโกรธทำไมฉันจะไม่รู้อารมณ์เสียแล้วนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต
1: ่
2: คุณมีสติรู้ว่าตัวเองโกรธแต่อาจจะยังรับไม่ได้เราเคยคุยเรื่องนี้กันไปเมื่องานคุมทรัพย์แห่งใจเมื่อปีก่อนมั้งคุณใจพูดถึงคนโกรธที่ไม่มีสติกับคนโกรธที่มีสติแต่สติยังไม่ดับอาจจะหมายว่าความโกรธยังไม่ดับกับคนโกรธที่มีสติแล้วความโกรธเนี่ยมันเริ่มจางคลายไปแต่สามลักษณะเนี้ยไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันไม่เหมือนกันเอาสองอันแรกที่ไม่เหมือนกันก่อนนะว่าเอ๊ะโกรธแบบมีสติกับโกรธแบบไม่มีสติต่างกันยังไงแต่ฉันมีโทสะก็ฉันก็รู้ว่าฉันโกรธแต่คุณเพลินไปในความโกรธนั้นแต่คุณไม่เพลินไปในความโกรธนั้นไม่เหมือนกันแต่คุณเพลินไปในความโกรธนั้นกับคุณไม่เพลินไปในความโกรธนั้นต่างกันเพลินไปในความโกรธนั้นเป็นยังไงในลักษณะว่าเราเพลินไปตามความโกรธนั้นก็คือเราจะปรุงแต่งต่อเนื่องไปแล้วก็จะว่าคนนั้นมีอกุศลธรรมอะไรที่มันจะออกทางกายทางวาจาที่จะปรารภความโกรธเนี้ยออกมาเลยอันนี้คือเพลินไปตามความโกรธนั้นกับไม่เพลินไปตามความโกรธนี่ก็ไม่ใช่ว่าละได้อยู่นะแต่ว่ารู้ว่ามันโกรธแล้วนะแต่ก็ยังแบบว่าอาจจะว่าคนนั้นว่าคนนี้อยู่แต่ว่าอย่างน้อยเรารู้รู้นี่คือรู้ยังไงมันต่างกันที่มุมมองคุณใจคนที่มีความจิตมีความโกรธแล้วไม่มีสติไม่รู้จักเลยเขาจะมองที่คนอื่นตลอดแกล่ะผิดรัฐบาลเนี่ยมีปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นแหละไม่ดีเศรษฐกิจโลกทำไมเป็นเขาจะสังเกตแต่จิตอื่นไม่สังเกตจิตตัวเองไม่สังเกตจิตตัวเองจิตมีโทสะนะ
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: แต่คนที่มีสติแล้วโกรธรู้ชัดว่าจิตมีโทสะเนี่ยเขาจะสังเกตจิตตัวเองว่าอ๋อจิตจะมีโทสะโกรธอยู่นะยังละไม่ได้บางทีก็ปากก็ขยับอันนี้ธรรมดาแต่ว่าเขาจะดูว่าฉันโกรธแล้วเขาจะไม่ได้ว่าไปเพ่งคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อาจจะหลุดๆแต่ว่าจุดที่เขาดูว่าโอเคฉันโกรธมันมีตอนนี้คือมีสติโกรธอยู่ความโกรธยังไม่ดับได้มีเท่ากับคนตะกี้แต่มุมมองการสังเกตของเขาต่างกันการสังเกตคนที่มีสติคือมาสังเกตที่จิตของตนเองว่าจิตเรามีโทสะแล้วในขณะที่คนที่ไม่มีสตินั้นก็จิตสังเกตคนอื่นเขาผิดไม่ใช่ฉันเป็นอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะไปโทษคนอื่น
2: ใช่
1: โทษจิตรอบกายนะเจ้าค่ะ
2: โทสะเห็นง่ายคุณตื่นใจเพราะว่ามันมีโทษมากแล้วมันคลายช้าทำให้เห็นความแตกต่างกันได้ชัดแต่ตะกี้เราพูดถึงว่าโมหะเนี่ยมันเห็นยากเพราะว่าโทษมันมากอยู่ตลอดเวลาคลายมันคลายช้าแล้วโทษมากเนี่ยทำให้มันเห็นความแตกต่างมันไม่เห็นน่ะมันเลยสังเกตยากแต่โทสะเนี่ยโทษมากคลายเร็วจังหวะที่มันคลายปุ๊บเราก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่ฉันโกรธแล้วเนี่ยโอ้ยอย่าละอย่าละคือคุณจะรู้ได้เพราะว่ามันคลายเร็วเห็นได้ชัดแต่พอคลายช้าเป็นโมหะเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ยากนี่คือไม่ใช่แค่โทสะยังรวมถึงราคะด้วยแล้วก็โมหะด้วยเดี๋ยวราคะเห็นยากไหมก็ถ้าสังเกตมันเห็นไม่ยากหรอกคุณใจราคะคือความยินดีเปิดเพลินพอใจในภาษานั้นแล้วถ้ามีเสียงมันเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจแล้วเราเกิดราคะขึ้นแล้วเราเพลินไปตามราคะนั้นแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณเพลินถ้ารู้ว่ามีราคะอันนี้ดีแล้วนะคือมีสติแต่ยังละราคาไม่ได้อันนี้ดีแล้วแต่ที่ต่อมาอีกก็คือหมดราคาละราคาได้ละโทสะได้ละโมหะได้ในสมาธิในคุณใจจึงเป็นสภาวะที่ไม่มีราคาไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะในสมาธิก
1: ็
2: คือมันหมดไปชั่วคราวในจังหวะที่อยู่ในสมาธิแต่ทำไมบางคนจะเข้าใจว่าโอ้ก็ฉันเข้าสมาธิได้อย่างเงี้ยฉันหมดราคาโทสะโมหะแล้วบรรลุแล้ว
1: อันนี้ไม่ใช่
2: ใช่
1: ไม่ใช่
2: ภิกษุในสมัยพุทธกาลหลายๆรูปก็เข้าใจผิดไปอย่างนั้นครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันที่เล่าไว้ในประวัติของท่านบางทีก็เล่าถึงข้อนี้ก็มีก็เข้าใจคลาดเคลื่อนไปเพราะว่าในสมาธิมันก็ไม่มีสภาวะเหล่านี้เหมือนกันนอกจากราคะโทสะโมหะแต่ที่เราต้องมีสติรู้ชัดอาจจะยังละไม่ได้หรือละได้แล้วก็ตามเร็วช้าอย่างที่ว่าไปยังมีเรื่องของความปวดปูความฟุ้งซ่านเพราะจิตมันพิสดารได้หลายอย่างแล้วจิตปวดหูก็มีจิตฟุ้งซ่านก็มีจิตเป็นใหญ่กว้างขวางไปหมดก็มีแล้วจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็มีคำว่าจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็คือหมายความว่ายังมีอะไรที่มันต้องทำให้มันดีขึ้นไปกว่านี้ได้อีกก็คือจิตของปุถุชนที่ยังยินดีในกามคุณห้าอยู่แล้วก็ยังมีสิ่งที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอยู่อันนี้ยังมีจิตอื่นยิ่งกว่าคือมีที่ต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ส่วนจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าคือเป็นสมาธินะไม่ว่าจะขั้นรูปหรืออรูปแต่เป็นสมาธินั้นได้อยู่เป็นปกติก็คือจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าตรงถัดมาก็เลยพูดถึงการรู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิถ้าท่านฟังรู้ว่าตัวเองทำสมาธิไม่ได้นั่นแหละคือมีสติแล้วนะสติกับสมาธิมันจึงเป็นคนละอย่างกันเข้าใจป่ะสติกับสมาธิเป็นคนละอย่างกันสติกับสมาธิเป็นคนละอย่างกันแต่นอกจากการที่มีราคะโทสะโมหะหูฟุ้งซ่านสามารถพัฒนาได้หรือว่าได้ดีแล้วยังมีการหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นด้วยจะหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นมีจิตภายในจิตภายนอกแล้วก็ที่เหมือนกันในทุกวรรคเลยไม่ว่าจะกายเวทนาจิตและธรรมคือการที่มีสติสักว่าจิตมีอยู่แล้วพอเรามีสติอยู่อย่างนี้เนี่ยเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเสื่อมไปของจิตทั้งหลายทำทั้งหลายในจิตเนี่ยนะ ราคาโทรศัพท์ว่าราคามันก็มีมาเมื่อก่อนไม่มีราคามันก็ดับไปเนี่ยเมื่อก่อนมีอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปเห็นอย่างนี้คุณเดินใจเนี่ยคือหลุดพ้นได้เลยสติมันจะเกิดปัญญาตรงนี้โดยที่อาจจะยังไม่ได้พูด

0: ค่ะท่านผู้ถามอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาสมาธิให้ละเอียดอีกนิดนึงเจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์เคยอธิบายแล้วนะเจ้าค่ะก็เลยเขาอาจจะไม่เข้าใจก็เลยอยากจะให้พระอาจารย์ได้อธิบายให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเพราะว่ากิเลสก็มันมีแบบนี้เจ้าค่ะมีหยาบมีละเอียดเขาก็เลยอยากจะเริ่มต้นฝึกให้มันว่าเอ๊ะในเมื่อสมาธินี่มันเป็นเรื่องดีถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็เป็นที่เรียกว่าสัมมาสมาธิอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะแต่ทำไมมันถึงได้พอทำสมาธิไปแล้วมันทำไมมันถึงได้เกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบมิจฉาสมาธิขึ้นมาได้เนี่ยเจ้าค่ะอันนี้ก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้แจงแล้วก็ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ถามได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: ก็อยากจะยกตรงนี้คู่กันเลยเพราะตะกี้เราพูดเรื่องสติมาแล้ว
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: แล้วตอนนี้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสมาธิด้วยแล้วการที่เข้าใจว่าสมาธิเป็นของดีทั้งหมดเนี่ยเข้าใจผิดเป็นมิตรคือความเข้าใจผิดแต่เกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิความเข้าใจผิดเรื่องการทำสมาธิมีหลายอย่างคุณใจอย่างเช่นความเข้าใจว่าความคิดทุกอย่างเป็นความฟุ้งซ่านทุกอย่างเนี่ยเข้าใจผิดคุณเข้าใจเงี้ยเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือสมาธิเนี่ยต้องไม่คิดอะไรเลยถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิอันนี้ก็ไม่ถูกอีกเพราะสมาธิชนิดที่มีความคิดก็มีหรือบางคนจะเข้าใจว่าสมาธิเนี่ยต้องนั่งอย่างเดียวนะหรือต้องนั่งหรือต้องเดินจงกรมนั่นถึงจะทำได้อันนี้ก็ผิดอีกเพราะว่าคนพูดคนทำงานคนกินข้าวก็ทำสมาธิได้แล้วก็ที่พูดตรงนี้เลยว่าสมาธิทุกอย่างดีหมดไม่แน่เพราะอะไรเพราะว่าอย่างเวลาคนเขาจะล้วงกระเป๋าเขาต้องวางแผนนะคุณเดินใจเวลาคุณไปเที่ยวยุโรปเงี้ยนะก็มีพวกแก๊งอ่ะเดี๋ยวสอบถามทางบ้างแล้วกระเป๋าเราเผลอปุ๊บก็ล้วงปึ๊กปึ๊กเงี้ยโอ้นี่เขาต้องวางแผนเขาต้องมีสมาธิดีนะคนที่เขาจะจบได้ไวได้เร็วอ่ะปึ๊บปึ๊บมือปึ๊บปึ๊บเนี่ยโอ้สมาธิก็ต้องมีเขาต้องรอจังหวะดีๆมากเลยนี่สมาธิแน่นอนถ้ามันเป็นมิจฉาสมาธิเพราะนั้นมันจึงมาเกี่ยวข้องกับสติตรงนี้คุณเข้าใจว่าถ้ามีมิจฉาสติก็มีมิจฉาสมาธิเหมือนกันอย่างเช่นว่าคนที่นึกถึงครอบครัวเนี่ยคุณนึกถึงครอบครัวการนึกถึงครอบครัวนี่คุณเข้าใจจริงๆแบบว่าสมมติสามีนึกถึงภรรยาภรรยานึกถึงสามีอย่างเงี้ยนะแล้วก็ปรารภเรื่องการอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นมิจฉาสตินะเป็นการระลึกที่ไม่ชอบให้พระอาจารย์พูดอีกครั้งนึง
0: เห็น
1: ใช่ไหมพระสงฆ์เราบวชมาแล้วเนี่ยก็จะรู้ถึงครอบครัวแม่เป็นอย่างนั้นเราต้องไปดูแลแม่ตายายปู่เป็นอย่างนี้ต้องไปดูแลปู่คุณระลึกถึงครอบครัวไงนั่นแหละมิจฉาสติพอคุณมิจฉาสติปุ๊บคุณเริ่มมิจฉาสมาธิต่อมามิจฉาทิฏฐิก็เลยให้เกิดมิจฉาสมาธิต่อมาแต่มิจฉาทิฏฐิก็คือว่าฉันต้องเบียดเบียนเธอนะฉันถึงจะอยู่ได้กินได้เนี่ยดังนั้นฉันไม่ได้โกรธเกลียดอะไรเธอเฉพาะหรอกแต่ว่าเธอมาท่องเที่ยวเงี้ยฉันก็ขโมยของเธอก่อนละกันมุมมองทัศนคติแบบนี้มันถูกหรือผิดอ่ะ
0: ผิด
1: มันไม่ถูกเขาก็เลยงั้นก็วางแผนนี่จะทำยังไงมาเรามาวางแผนกันเอาเวลานี้ตอนรถไฟสายนี้แล้วเอาคนประเทศนี้นี่เราจะมองการที่เล็งตรงนี้เนี่ยเขาก็ระลึกถึงแล้วระลึกถึงนั้นก็เป็นมิจฉาสติสมาธิที่ได้จังหวะเอาเนี่ยต้องมีสมาธิหมดก็เป็นมิจฉาสมาธิแล้วก็ความที่เข้าใจว่าสติกับสมาธิคืออย่างเดียวกันนี่ก็เข้าใจผิดสติกับสมาธิมันคนละอย่างกันสมาธิกับสติต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าความฟุ้งซ่านอกุศลธรรมราคะโทสะโมหะมีได้ในสติแต่ความฟุ้งซ่านอกุศลธรรมไม่มีในสมาธิเพราะนั้นเราจะมีสมาธิเราต้องมีสติก่อนเราจะอยู่ๆมามีสมาธิเลยไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าสำหรับบุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดได้นั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้ท่านเป็นผู้ฉลาดในฐานะกับฐานะนะพระพุทธเจ้าเมื่อวานเราคุยกันไป
0: ค่ะ
1: ก็ใช่ว่ามันเป็นไปได้นะถ้าคุณมีส

0: รู้ว่าตัวเองโกรธบ้างรู้ว่าตัวเองมีทุกข์บ้างรู้ว่าตัวเองแบบไม่พอใจแล้วบ้างเงี้ยเราก็รู้นี่รู้แล้วมีสติแล้วแสดงว่าคุณจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้แต่คนเราเป็นอย่างนี้ว่าโอ้ยฉันว่าฉันทำไม่ได้เราก็เลยไม่ทำฉันไม่มีสมาธิเลยก็เดินเข้าไปเข้าใจผิดว่าสติกับสมาธิคืออย่างเดียวกันของคุณก็ผิดเลยไอ้ความเข้าใจผิดนั่นแหละก็เป็นมิจฉาไงเป็นมิจฉาก็เลยทำให้เกิดเป็นมิจฉาสติเป็นมิจฉาสมาธิเพราะว่ามาจากมิจฉาทิฏฐิแต่คือความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปทีนี้นอกจากนั้นสมมติว่าเราทำสัมมามาถูกต้องนะคุณใจสัมมาคือสัมมากับมิจฉาก็ไม่ใช่ว่าถูกหรือผิดอีกนะสัมมาคือกิเลสลดมิจฉาคือกิเลสเพิ่มแต่ถูกผิดอาจจะเป็นอีกคุณผิดอ่ะอาจจะเป็นสัมมาก็ได้คนถูกอาจจะเป็นมิจฉาก็ได้เพราะคำว่าถูกผิดเนี่ยเป็นเรื่องของทักษะเป็นเรื่องของอย่างเช่นคุณทำบัญชีอย่างเงี้ยนะ1+1=2เงี้ยอันนี้คือถูก1+1=5นี่คือผิดซึ่งถูกผิดเนี่ยมันไม่ใช่สัมมาหรือมิจฉานะเพราะว่ามิจฉาคือกิเลสเพิ่มบางคนเนี่ยถูกอยู่ก็จริงอ่ะได้หลักวิชาการหลักนั่นนี่แต่พอคนอื่นผิดปุ๊บอัดเลยด่าเลยว่าเลยมีมิจฉาวาจาเลยเอาคุณถูกอยู่แต่ว่าคุณนั้นมีมิจฉาเป็นมิจฉาวาจาเป็นต้นก็กิเลสเพิ่ม
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่บางคนก็ผิดนะเช่นเขาทำบัญชีผิดเขาไม่มีความรู้ทางด้านทักษะอันใดแล้วเขาก็ทำผิดพลาดเงี้ยเกิดเขาก็รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นอดทนเอาแก้ไขเขาก็เป็นสัมมาอยู่นะกิเลสเขาก็ลดลงนะแต่เขาผิดนะมันก็เลยต้องแยกกันตรงนี้ด้วยสัมมาไม่ใช่มิจฉาแล้วก็ไม่ใช่ถูกผิดแยกกันทีนี้พอเราทำมาทางสัมมาทำมาทางสัมมาดีๆทุกอย่างเลยด้วยพอเราจิตเราสงบไปเนี่ยมันจะมีบางครั้งบางคราวที่กิเลสเนี่ยมันอยู่ลึกๆแล้วมันก็โผล่ออกมากิเลสที่มันอยู่ลึกๆโผล่ออกมากิเลสเนี่ยมันเขาเรียกว่ามีความดิ้นดิ้นมีความตลบตะแลงมีความฉวยโอกาสบางทีมันก็เลยฉวยโอกาสเอาสมาธินั่นแหละพลิกด้านคุณเดี๋ยวว่าฉันเก่งแล้วเดี๋ยวฉันเก่งฉันดีกว่าเขาฉันบรรลุทำแล้วเงี้ยในการที่คุณเข้าใจว่าโอ้นี่เราดีกว่าเขาเราบรรลุทำแล้วอันนี้ก็มิจฉาก็เรียกว่าวิปัสสนูกิเลสก็เกิดขึ้นเอาสมาธินั้นมาใช้ในทางที่ผิดเข้าใจผิดไปว่าฉันสามารถพยากรณ์คนนั้นคนนี้ได้พูดเรื่องอะไรเป็นตู่เป็นตาที่มันไม่ได้มีในตำราคัมภีร์เป็นหลักฐานอะไรไว้อย่างเงี้ยนะกิเลสบางทีมันเอาเรื่องนี้ทำให้เกิดเป็นวิปัสสนูกิเลสสมาธินั้นก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปได้สมาธิที่เป็นเครื่องมือของกิเลสจะเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิก็ได้เหมือนกันแล้วก็ต้องระวังกิเลสในข้อนี้คำถามคือเอาแล้วถ้าทีนี้ท่านบอกว่าในสมาธิมันไม่ได้มีกิเลสนี่แล้วทำไมกิเลสมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันฉวยโอกาสไงคุณเดินใจมันฉวยโอกาสเราคิดว่าก็เรียบๆแต่ว่าพอมันปึ๊ดมาปึ๊ดมันฉวยโอกาสเอาเลย
1: ครับ
0: คนที่วิปลาสอย่างเงี้ย ก็มีหรือคนที่เข้าใจไปว่าได้บรรลุก็อีกหลายอย่างด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้การที่เราจะปฏิบัติจะทำเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งสองส่วนที่เป็นปริยัติที่ครูบาอาจารย์สอนปริยัตินี่คือทั้งสองอย่างเนาะไม่ว่าจะครูบาอาจารย์สอนหรือว่ามีในตำราคัมภีร์แล้วก็การปฏิบัติของเราในปริยัตินี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องแบบมีตำราเป็นตั้งๆนะแต่ว่าแนวทางการปฏิบัติเนี่ยคุณต้องมีสั้นๆก็ได้แต่สั้นๆไม่ยาวมีแล้วก็ทำให้เป็นแต่ทำไม่ถูกแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็มาสอบถามอย่างเงี้ยก็จะทำให้เราอยู่ในทางสัมมาได้ทางที่ดีได้ซึ่ง พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านระมัดระวังข้อนี้ไว้แล้วคุณใจท่านก็จึงมีการบอกสอนคำสอนชนิดที่รัดกุมรอบคอบและเราสามารถตรวจสอบเทียบเคียงตรวจทานในคำสอนต่างๆได้แล้วก็มีผู้รู้ให้สอบถามได้การปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าได้นั่นเองใช่ไหม
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะดิฉันก็เชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เขียนคำถามนี้มาก็คงจะเข้าใจแล้วนะคะสำหรับเวลาในรายการวันนี้น่าจะถามได้เพียงแค่สองคำถามนี้นะคะเวลาที่เหลืออยู่โยมอยากจะขออนุญาตเจ้าค่ะพระอาจารย์จะนำมาชักชวนท่านผู้ฟังทางบ้านให้ได้ร่วมกิจกรรมของเราที่ยังเหลืออยู่อีกสองกิจกรรมในปีนี้นะเจ้าค่ะก็คือเราได้จัดวันบูรพาจารย์กันไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมาถูกไหมเจ้าคะที่ถัดไปนี่ก็คือจะเป็นเรื่องของการสมัครเข้าไปปฏิบัติธรรมแบบปฏิบัติบูชากับคอร์สที่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬนะเจ้าคะก็คือระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมศุกร์นี้เจ้าคะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เรียนท่านผู้ฟังนิดนึงว่าพอยังจะมีที่นั่งเหลืออยู่ไหมแล้วก็ท่านที่ปรารถนาที่จะไปร่วมเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีอานิสงส์มีผลดีอย่างไรแล้วก็จะร่วมได้อย่างไรนิมนต์เจ้าค่ะ
0: เรื่องบ้านคือสำหรับท่านที่ฝึกปฏิบัติมานานแล้วหลายปีแล้วอย่างนี
1: ้
0: นะแล้วก็บางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างได้มากบ้างได้น้อยบ้างแต่ก็ไม่ได้บอกว่าได้อะไรหรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวจะชักชวนให้มาปฏิบัติในหลักสูตรสมาธิกีฬาที่พระอาจารย์ก็จัดที่วัดจีติยากิริวิหารโดยปกติแล้วก็จะจัดปีละ2ครั้งต้นปีกับปลายปีแต่ว่าในปีนี้เราจัดเฉพาะปลายปีเดือนพฤศจิกายนแต่วันที
1: ่28พฤศจิกายนถึง6ธันวาเจ
0: ้
1: าค่ะ
0: ใช่ที่7วันเนาะ7วันนี้คือไม่รวมเดินทางไปกลับ
1: เจ้าค่ะ
0: รวมเดินทางไปกลับด้วยก็9วันในช่วง9วันนี้ท่านจะได้ฝึกพื้นฐานของสติ5อย่างหรือว่าขั้นตอนของสติ5อย่างเป็นยังไงแล้วก็กระบวนการให้เกิดสมาธิการฝึกสมาธิกีฬาอีก5อย่างเป็นยังไงและการทำวิปัสสนาการถือปฏิบัติธุดงควาดซึ่งสิ่งเหล่านี้พอมาฝึกแล้วเนี่ยจะทำให้เราฉลาดในวาระจิตของตนเองการเราจะเข้าออกดำรงอยู่ในสมาธิได้อย่างฉับไวรวดเร็วมีกำลังมีความกระฉับกระเฉงและการที่ว่าเราไปถึงภูทอกนู่นน่ะจังหวัดบึงกาฬนี่นะคือเพราะหลีกเล่นจริงๆคุณใจเป็นที่ที่ท่านหลวงตาแยงท่านได้มีเมตตาให้ในการที่จะปฏิบัติเป็นสันสำนักปฏิบัติได้เราไปฝึกปฏิบัติที่นั่นได้นอกจากมีการปฏิบัติแล้วยังมีธรรมชาติบำบัดได้เห็นธรรมชาติได้อยู่กับธรรมชาติอากาศก็เย็นๆพอสมควรเรารับประทานอาหารมังสวิรัติแล้วก็ถึงเวลาก็ไปกินถึงเวลาก็ไปนอนมีตารางตามที่จัดไว้ทำให้เราอยู่ลิกเรนในการอยู่ลิกเรนอันที่สองก็จะทำให้จิตเป็นสมาธิได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะเขาเรียกว่าปีหนึ่งเราก็น่าจะเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมหรือว่าไปเขาเรียกว่าไปชำระจิตใจของเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่กับตัวเองแล้วก็ปิดวาจาอย่างเนี้ยก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยร่มเย็นสดชื่นขึ้นอีกมากเลยซึ่งปีที่แล้วตื่นใจก็ไปร่วมคอร์สนะเจ้าค่ะปีนี้ก็สมัครไปอีกเจ้าค่ะคิดว่าอะไรที่เราย้ำๆซ้ำๆเรียนรู้ก็จะเพิ่มมากขึ้นมีพละมากขึ้นคือมีความตั้งใจได้ผลดีจากการปฏิบัติมากขึ้นนะเจ้าค่ะอีกกิจกรรมนึงโยมอยากจะขออนุญาตให้พระอาจารย์เมตตาพูดตรงนี้ก็คือเรื่องของกิจกรรมที่เราจะเดินทางไปปฏิบัติบูชานะเจ้าค่ะอย่างสี่สังเวชนียสถานหรือสังเวชนียสถานสี่ตำบลที่ประเทศอินเดียและเนปาลในต้นปีหน้าคือระหว่างวันเสาร์ที่13มีนาคมถึงอาทิตย์ที่21มีนาคมขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้หน่อยเจ้าค่ะว่าการไปอินเดียไปนมัสการหรือปฏิบัติบูชาที่สี่สังเวชนียสถานสี่ตำบลกับทางมูลนิธิปัญญาภาวนานั้นมีดีอย่างไรและแตกต่างอย่างไรจะมีการปฏิบัติอย่างไรให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นได้มีปัญญาสูงขึ้นปฏิบัติเข้มแข็งขึ้นเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: เป็นพอเราก็จะมีทริป ท่านไปสังเวชนีสถาน4ในวันที่13มีนาคมจนถึง21มีนาคม
1: เจ้าค่ะ
0: 2570นู่นเลยคือในการไปครั้งนี้ของเราก็ต้องการจะยกระดับจิตใจหรือยกระดับศรัทธายกระดับปัญญายกระดับความอดทนยกระดับความเพียรเราไปในแต่ละที่ละที่โดยท่านผู้ฟังไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยก็จะได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเคยนั่งตรงนี้ท่านเคยนอนตรงนี้ตรงนี้ท่านเคยพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราจะกลับไปสู่ที่ต้นน้ำคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่พอเรากลับไปถึงตรงนั้นปุ๊บนี่โอ้เราจะมีกำลังใจสูงในการปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าได้และโดยการเดินทางของเราเนี่ยก็จะเริ่มที่พุทธคยาแล้วก็ไปราชคฤห์นาลันทาไปไวสาลีไปพารณสีมากุสินาราไปลุมพินีกลับมาสาวัตถีแล้วก็กลับประเทศไทยจากที่เมืองลักเนา
1: ถูกค
0: ่ะโดยท่านผู้ฟังก็ดูรายละเอียดได้เนาะไปที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org ก็นั่นจะมีรายละเอียดทั้งสองเรื่องจะเป็นการปฏิบัติธรรมในประเทศที่จังหวัดบึงกาฬวัดภูทอกหรือเป็นการปฏิบัติที่ต่างประเทศที่สังเวชนิสสารสี
1: จะ
0: สามารถเลือกร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะเพิ่มพลังปัญญาของเราได้เต็มบ้าง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันอยากจะขออนุญาตเรียนเชิญชวนย้ำกันนะคะไปร่วมอบรมที่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬในปลายปีนี้แล้วก็พอต้นปีหน้าระหว่างวันที่13มีนาคมถึงอาทิตย์ที่21มีนาคมปี2570นั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนนักฟังทางบ้านได้เข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ปัญญา .org นะคะว่าในการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนไปปฏิบัติบูชาณ4สังเวชนียสถาน4ตำบลที่อินเดียและเนปาลกับมูลนิธิปัญญาภาวนานั้นเดี๋ยวขอเรียนยืนยันได้เลยว่าไม่เหมือนกับการไปเที่ยวหรือการไปเช็คอินว่าฉันมาถึงที่นี่แล้วนะคะแต่ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงซึ่งบุญกุศลนั้นมหาศาลจริงๆคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าพระพุทธองค์เคยตรัสว่าเมื่อพระองค์ท่านไม่อยู่นั้นใครก็ตามที่ได้ไปนมัสการยังสีสังเวชนียสถานนั้นรับรองว่าไปในสู่สุคติแน่นอนในโลกของภพภูมินรกไม่มีแน่นอนนะคะก็ฝากเรียนเชิญไว้ที่นั่งยังเหลือพอนะคะที่จะให้ท่านฟังไปร่วมกับคณะของมูลนิธิปัญญาภาวนาค่ะราคานั้นก็เรียกว่าสมเหตุสมผลอย่างยิ่งการจัดของคณะอื่นอาจจะต้องการกำไรแต่สำหรับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็คิดเฉพาะที่จำเป็นจริงๆในการที่เราเดินทางไปนะคะเวลาในวันนี้หมดลงแล้วค่ะคงเดี๋ยวต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับตามใจท่านนะคะขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระชนเจ้าค่ะ
0: เจ้าป่าเจ้าป่า
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้โดยเฉพาะภาคใต้ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังคงระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นพร้อมวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตกแฟร์สินค้าเกษตรไทยของดีสี่ภาคได้ถึงวันที่14กันยายนนี้
7: นายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมอตก.แฟร์4ภาคภายใต้แนวคิดสินค้าเกษตรไทยของดี4ภาคเพื่อสร้างช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการเข้าถึงสินค้าเกษตรระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคโดยตรงรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากทั่วประเทศโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างจังหวัดในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงบทบาทของอตก.ในการเป็นหน่วยธุรกิจสำคัญที่ขยายช่องทางการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรจากความท้าทายรอบด้านตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการตลาดรวมถึงการแปรปรวนของดินฟ้าอากาศส่งผลให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งลดการพึ่งพาคนกลางและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตก.แฟร์สี่ภาคได้จนถึงวันที่14กันยายนนี้ณตลาดอตก.เขตจตุจักรชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งรัดสถานศึกษานำร่องขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อลดการเรียนซ้ำ
8: นางรุ่งอรุณชัยโสพลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสะสมและเทียบโอนผลการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มวุฒิการศึกษาการศึกษาต่อการพัฒนาตนเองการประกอบอาชีพและตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยจึงเน้นย้ำให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและระบบงานเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้พร้อมผลักดันให้บุคลากรในพื้นที่ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นการขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจากหลักเกณฑ์สู่บริการที่ประชาชนใช้ได้จริงด้วยการพัฒนามาตรฐานเครื่องมือบุคลากรและระบบการประเมินรับรองที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อลดการเรียนซ้ำและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ตรงกับขึ้น2ค่ําเดือน10ปีมะเมียครับอยู่กับพี่น้อยชัยสินคนคล่องและโดนัสสารบุตรครับสวัสดีครับพี่น้อยครับ
2: สวัสดีค่ะเราไม่ได้เจอกันนานเนาะครึ่งปีได้มั้ย
0: ครึ่งปีเมื่อวานนี้คุยกับพี่น้อยผ่านแชทส่งงานให้แล้วก็ไม่รู้ว่าเราจัดข่าวยามเช้าด้วยกันเมื่อไหร่จริงๆอ่ะข่าวยามเช้าก่อนหน้านั้นอีกพี่น้อยเพราะว่าเราคุยกันน่ะคืออีกรายการนึงก็เลยถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะครึ่งปีนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับพี่น้อยกับโดนัสนะครับ
2: ใช่แล้ว
0: ตัวจับยากคุณชัยศิลป
2: ์แต่ดิฉันคิดว่าคุณโดนัทน่าจะหาตัวจับยากเพราะ KOL ของเราคิวแน่นมากนะคะมาทำรายการวิทยุแล้วก็ยังนะคะปลีกเวลาไปเป็นผู้ประกาศให้กับทาง NBT ด้วยแนะนำหน่อยนั้นหน่อยขายของตัดช่วง
0: ก็เดี๋ยวมีอีกครับพี่น้องครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับทาง NBT แล้วก็ NBT Connect นะครับยังไงก็ไม่ทิ้งวิทยุแน่นอนนะครับเราจะเจอกันแบบนี้นะครับข่าวยามเช้าเราก็จะเจอกันทุกจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับตัวนั้นก็จะมีแวะเวียนมาบ้างนะครับแล้วก็อีกหลากหลายรายการติดตามกันได้ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
2: ใช่แล้วนะคะวันนี้นอกจากเรา2คนแล้วมีคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีคุณบุญประกอบอกกลิ่นช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live ก็ไลฟ์กันแล้ว
0: ครับ
2: ข่าวยามเช้า
0: ครับ
2: ทักทายกันมาได
0: ้ครับโอ้โหทักทายกันเข้ามาเยอะมากนะครับปกติคือไม่ค่อยได้จัดข่าวยามเช้าสักเท่าไหร่นะครับต้อนรับกันแบบเรียกว่าอุ่นหนาฟ้าข้างเลยนะครับในช่วงเช้า
2: เหมือนกันเนาะน้องโดเนาะ
0: เดือนละครั้ง
2: ประมาณนี
0: ้ครับ
2: นี่น้องอาบอกว่ายังติดตามพี่น้อยพี่โดเสมอนะครับจากน้องอาร์มอมรเทพสวัสดีค่ะเช่นกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์
0: สวัสดีครับ
2: ท่านที่ติดตามช่องทางไหนนะคะก็ฝากกันนะคะใครเข้ามาทาง Facebook Live ก็ฝากติดตามกันเช้านี้ต้องตามดูกันหน่อยเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศออกมาตอนตี5
0: ครับ
2: ซึ่งก็ระบุนะคะว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบวันนี้วันสุดท้ายนะ
0: รู
2: ้จักประกาศนะคะยังไงก็ตามภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนนะคะในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่างๆนะคะน้องโด
0: ครับ
2: รวมทั้งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะอย่างไรก็ตามพอไปตรวจสอบแนวโน้มในเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนนะคะกำลังเคลื่อนเข้าทางเวียดนามตอนกลางนะคะแล้วก็คาดว่าจะเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันนี้พรุ่งนี้นะคะยังไงก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ครับวันนี้ที่ต้องระวังนะครับเป็นสิ่งที่จะได้รับนะครับจังหวัดที่จะได้รับมากที่สุดก็คือที่ฝั่งภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะครับก็คือที่จันทบุรีและตราดรวมถึงที่ระนองและพังงาด้วยนะครับอันนี้เป็น4จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเบื้องต้นแบบเพราะว่าฝนตกหนักมากนะครับจากประกาศฉบับที่13เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายพื้นที่นะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอยู่นะครับวันนี้ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยามีพยากรณ์อากาศประจำวันออกมานะครับก็ในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ 80% ของพื้นที่เลย
2: ฝนเยอะนะ
0: ฝนเยอะนะครับแล้วก็อีกภาคอื่นก็ไม่แพ้กันนะครับทั้งกรุงเทพมหานครวันนี้ก็70% ของพื้นที่นะครับเช่นเดียวกับภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคกลางด้วยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเมื่อสักครู่นะครับก็ 70% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นโซนล่างๆก็จะได้รับผลกระทบมากหน่อยนะครับแต่ว่าในส่วนของภาคอีสานก็ยังคงต้องจับตาอยู่นะครับ 60% ของพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ครับ
2: ค่ะฝนน้อยสุดนะคะ
0: ครับ
2: เอาเมื่อวานเราก็ตามดูกันว่ากระแสจากพ่อค้าแม่ค้ามีน้องประชาชนออกมาเยอะมากว่ารัฐบาลท่านนายกจะมีต่อไหมเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าจะหมดเดือนนี้แล้ว
0: ใช่แล้วครับผมก็จะหมดแล้วหมดก่อนสิ้นเดือนเลย
2: เมื่อวานเพื่อนบ้านแถวเพื่อนบ้านก็แบบโอ้โหรีบใช้กันนะ
0: ครับ
2: เพราะว่าจะได้คือมันจะกลางเดือนแล้วเนาะมันกลางเดือนแล้วถือว่ากลางเดือนแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายว้าวุ่นตอนช่วงใกล้ๆจะสิ้นเดือน นะคะแต่ว่ายังไงก็มีข่าวดีจากท่านนายกแย้มๆข่าวดีออกมาแล้ว
0: ครับ
2: นะคะ
0: ครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับหลายๆคนก็จับตากันอยู่ว่าจะได้รับต่อไหมนะครับท่านนายกออกมาพูดแล้วเมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็นๆนะครับก็พูดถึงในเรื่องของงบประมาณก่อนงบประมาณเนี่ยจริงๆเรามีการจัดตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ 200,000 ล้านบาทนะครับในการสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40แล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่ว่าในของ60 40เนี่ยมีคนลงทะเบียนไม่ครบในช่วงแรกด้วยแล้วก็มีหลายคนที่ลงทะเบียนแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ตามจำนวนแสดงว่าในส่วนของงบประมาณเนี่ยก็ยังคงมีเหลือพอที่จะต่ออายุสำหรับโครงการนี้ได้นะครับ40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับไปเรียกว่าพูดคุยกันก่อนว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไหมจะเป็น60 40เหมือนเดิมไหมหรือว่าจะให้ 1,000 บาทตลาดในแต่ละเดือนเหมือนเดิมหรือเปล่าน
2: ะคร
0: ับส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวรอเคาะกันอีกทีนะครับว่าจะเท่าไหร่อะไรยังไงนะคร
2: ับ ใช่แล้วค่ะนะคะท่านนายกอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะหรือเดือนสุดท้ายท่านก็ยังมีงบประมาณอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะคะในรายละเอียดท่านเอกนิตินิติธรรมประภาสก็ระบุนะคะว่าอยู่ระหว่างการพิจารณายืนยันว่ายังไม่ได้ข้อสรุปแน่นอนเท่าไหร่นะคะรอดูในรายละเอียดน้องโดมที่น้องโดมพูดเพราะว่าเหลืออยู่ตุลาพฤศจิกาธันวางบที่เหลือก็ใช้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นท่านว่าอย่างนี้นะนายกว่าอย่างนี
0: ้ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนะครับ3เดือนสุดท้ายเดี๋ยวรอดูว่าจะต่อเดือนนึงหรือ2เดือนหรือว่าจะ3เดือนไหมแล้วแบ่งย่อยๆย่อยไป
2: ค่ะเพราะว่ามันครอบคลุมในส่วนของท่านนายกบอกว่าทําได้แค่ไหนเราก็ลงไปให้พี่น้องประชาชนเพื่อลดภาระเพราะเป็นเพราะมีเรื่องภาระค่าน้ํามันที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทําเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาทีนี้พอพูดถึงพี่น้องประชาชนก็ไปดูกันหน่อยทางขอนแก่นนะคะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสอบถามความเห็นของพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าถ้ามีการต่ออายุโครงการเพิ่มโดยพบว่าส่วนใหญ่อยากให้มีโครงการต่อไปอีกถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องแล้วก็ขอให้เป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องขอนแก่นนะคะส่วนหนึ่งผู้สื่อข่าวก็ไปถามอย่างคุณปิยะธิดาโยเทพอายุ29ปีแม่ค้าก็บอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยถือว่ากระตุ้นได้ดีมีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนจากเดิมเคยซื้อ20พอมีโครงการไทยช่วยไทยลูกค้าก็อาจจะเพิ่มเป็น40 60 80แล้วแต่ว่าลูกค้าสะดวกจะซื้อเพิ่มแค่ไหนจนเป็นการใช้จ่ายที่มากขึ้นนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแม่ค้าก็มองว่าโครงการนี้จะหมดสิ้นเดือนนี้แล้วส่วนตัวก็เชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าเตรียมตัวกันมาพอสมควรแล้วว่าการค้าขายเนี่ยอาจจะลดลงทีนี้เขาก็เตรียมใจไว้แล้วแต่ถ้ามีต่อก็เตรียมเหมือนกันนะคะเหมือนข่าวที่ออกมาใช่ไหมคะอาจจะเป็นการกระตุ้นต่อไปจนถึงช่วงปีใหม่ก็ถือว่าเป็นของขวัญให้กับพ่อค้าแม่ค้าปีใหม่ถ้ารัฐบาลใจดีนะคะคุณปิยะธิดาบอกว่าก็ต่อให้อีกเถอะค่ะ 2-3 เดือนจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไปเดี๋ยวเราก็ตามที่ผ่านมายอดขายเพิ่มเลยนะ 20%
0: ครับจากโครงการนี้เลย
2: อาจจะขายดีอยู่แล้ว
0: ก็
2: ขายดีเพิ่มขึ้นอีกนะคะทีนี้ก็ถามแม่ค้าไปแล้วใช่ไหมก็ไปถามพ่อค้าอีกพ่อค้าว่ายังไงบ้างพ่อค้าธนงศักดิ์สุทธิประภา
0: ครับก็บอกว่าในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดได้เยอะด้วยสำหรับลูกค้านะครับในตลาดแห่งนี้เนี่ยมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยประมาณ 90% เลยนะครับในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันถ้าไม่มีโครงการนี้หรือว่าโครงการนี้หมดไปเนี่ยยอดก็อาจจะลดลงคาดว่าประมาณ 20-30% ในช่วงที่เคยมีโครงการนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงจากทางฝั่งพ่อค้าที่อยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจากที่เป็นข่าวว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการช่วยต่ออายุนะครับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนทางพ่อค้าเองบอกว่าถือเป็นของขวัญพิเศษให้กับประชาชนและก็พ่อค้าแม่ขายนะครับเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่จะมีการขยายเนี่ยก็จะถึงช่วงปีใหม่พอดีนะครับก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกแล้วก็ยังทั้งได้ช่วยในเรื่องของการเยียวยาการประหยัดจากในส่วนของน้ำมันที่แพงขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยเซฟค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันด้วยจากที่มีการสอบถามพ่อค้าแม่ค้ามาก็ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า อยากจะให้ต่อโครงการนี้อีกต่อไปนะครับอย่างในโซเชียลเช่นเดียวกันนะครับก็ไปเห็นหลายๆเพจมีการตั้งคำถามประเด็นนี้ขึ้นมาแทบว่าจะไม่มีความเห็นต่างเลยนะครับอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยต่อโครงการนี้หน่อยนะครับไปดึงงบมาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนว่าพอได้ยินท่านนายกพูดมาเมื่อที่เรารายงานไปนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วล่ะนะครับแต่รอดูรายละเอียดอีกสักเล็กน้อยนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนนะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นี้นะครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคิดว่ายังไงอยากจะให้ต่อหรือว่ายังไงบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าได
0: ้ครับ
2: พี่สุนทรบอกว่าดีครับคนละครึ่งคือคนก็จะจำคนละครึ่งไงบางทีไป
0: พูดเลยบางที
2: ใช่พ่อค้าแม่ค้าก็ได้ยินตลอดเลยคนละครึ่งคนละครึ่งคือคนเนี่ยจำติดปากไปแล้วคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นไทยช่วยไทย plus นะคะพี่สุนทรบอกดีครับคนละครึ่งพี่นะคะมาฟังท่านอื่นว่ายังไงบ้างใครอยากให้ต่อหรือว่ายังไงฟังอยู่จ้านครสวรรค์พี่ทองแดงนี่ไงพี่วุฒิชัยบอกคนละครึ่ง50 50ไทยช่วยไทย60 40
0: นะครับเดี๋ยวรอดู
2: มีธงชาติไทยมาด้วยนะเลิศมากนี่ต่อพี่คมสันต่อใส่ไม้ยมกมาด้วยนะ
0: ครับคุณพี่ครับพิมพ์เข้าไปเลยร่วมด้วย
2: พิมพ์มาด้วยเลยนะคะอย่างที่เราย้ำนะคะเมื่อฟังว่าเราจะย้ำกันแต่ว่าชัดๆก็คือท่านนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังเดินหน้าขยายโครงการไทยช่วยไทย plus ดึงงบประมาณที่เหลือกว่า 50,000 ล้านบาท บรรเทาค่าครองชีพประชาชนอันนี้ชัดเจนแล้วนะท่านมอบให้ท่านรองนายกเอกนิตินิติประภาสเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการย้ำกันที่ย้ำกันบ่อยๆเพราะว่านี่คือต่อแล้วท่านนายกให้ต่อแล้วนะคะรัฐบาลยืนยันที่จะผลักดันมาตรการบรรเทาทุกในทุกวิถีทางเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐกระจายลงสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดที่สุดโดยหลังจากสิ้นสุดการใช้วงเงินงบประมาณที่ขยายออกไปในรอบนี้แล้วกระทรวงการคลังจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปนั่นเอง
0: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเดี๋ยวเตรียมรายละเอียดกันน่าจะมีสัปดาห์หน้านี้แหละนะครับว่าจะอย่างไรนะครับรายละเอียดที่จะมีการต่ออายุ
2: โอ้โหส่วนใหญ่จะบอกเลยนะน้องดูว่า 100% เลยนะพี่จารินีบอกต่อ60 40พี่ทองแดงบอกต่อเลยค่ะคนละครึ่งนี่พี่วรรณชัยรอต่อพี่ดีพี่รตีบอกดีค่ะอยากต่อพี่โชคดีดีครับนี่ส่วนใหญ่เลยนะเนี่ยทุกคนบอกว่าต่อแล้วก็ดี
0: ครับก็ได้รับผลดีจริงๆนะได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับแน่นอนว่าการต่อเนี่ยมีต่อแน่ๆแต่หลายๆคนก็อยากจะรู้ว่ารายละเอียดจะได้ 1,000 บาทต่อเดือนเหมือนเดิมไหมนะครับก็ยังคงจะต้องรอทางท่านรองนายกเอกนิติแล้วก็ทางกระทรวงการคลังไปเคาะออกมาก่อน
2: ใช่แล้ว
0: นะครับเพราะว่างบประมาณเนี่ยก็คือยังเหลือพอประมาณ 50,000 ล้านบาทเลยนะ
2: เยอะทีเดียวนะคะทีนี้หลายส่วนก็มองว่าช่วยลดภาระค่าครองชีพแต่พอไปดูค่าครองชีพแล้วก็หนี้สินครัวเรือนก็ต้องตามดูเหมือนกันเพราะว่าทางกระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทค่ะ
0: ครับ
2: นะคะทางด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็ได้เปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งมีในทุกวันเสาร์นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.ถึง 9:35 น.นะคะท่านก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่าทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีค่ะได้จัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ2569ทั่วประเทศ23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษานะคะทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทค่ะมีประชาชนเข้าร่วมกว่าโอ้โหเกินแสนเกินครึ่งแสนเลยนะคุณผู้ฟัง 60,000 รายอ
0: ่
2: ะเยอะพอสมควรนะคะมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% ค่ะเรียกได้ว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนด้วยกว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านก็ระบุนะคะว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้คนอื่นแล้วเจ้าหนี้เนี่ยไม่ยอมจ่ายตามกำหนดค่ะทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีนะคะซึ่งหลังจากการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นเงินเมื่อฟัง นะคะนอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถนะคะแล้วก็มีเรื่องของหนี้กยศ.ได้ด้วยนะคะโดยในปีงบประมาณ2570จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมเพื่อประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งนะคะ
0: เอ
2: าใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมค่ะเลข14ตัวนะคะ1111กด77 1111กด77ค่ะ
0: ครับเป็นความสำเร็จนะครับในการช่วยเหลือ 60,000 เนี่ยช่วยไปได้ 40,000 นะครับแล้วก็ลดรายจ่ายไปกว่า 5,000 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็แน่นอนกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าสานต่อแน่นอนในปีนี้นะครับยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันนะสำหรับหนี้สินนะครับอย่าไปถึงขั้นว่าจะต้องไปกู้หนี้นอกระบบที่จะต้องทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเลยนะครับ
2: พี่ชีวินบอกว่าอะไรที่ก่อเกิดประโยชน์และต่อเศรษฐกิจรัฐส่งเสริมต่อครับ
0: ครับ
2: อ้าวใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะพิมพ์มาได้เลยเมื่อฟังผู้ชมนะคะต่อครับคนละครึ่งนี่ท่านนี้พี่สุพิษ
0: ครับ
2: ให้ทุกเดือนจะดีมากเลยค่ะใช่นะทาว
0: ครับต้องดูงบประมาณนะ
2: นะคะต่อค่ะไทยพลัสดีค่ะนี่ก็มีชื่อย่อชื่อเล่นนะเหมือนชื่อเล่นชื่อกลางๆ
0: เวลาผมไปใช้สิทธิ์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าใช้สิทธิ์ไหมคะแล้ว
2: ใช่แม่ค้าน่ารักมากเพราะว่าแบบอะไรเอ่ยคนละครึ่งเปล่าเพราะว่าตัวสแกนจะต่างกันใช่ไหมแล
0: ้
2: วก็ธรรมดาค่ะคนไม่มีตังก็ต่อได้เลยพี่อรวรรณบอกปกติฟังวิทยุ2วันนี้ฟังไม่ได้ค่ะคลื่นหายต้องฟังจากทางโทรศัพท์ค่ะน้องโด
0: ครับที่ไหนครับเนี่ย
2: ช่วยด้วยครับอยู่นครสวรรค์ฟังจากชัยนาทขอบคุณมากรับเรื่องไว้นะคะช่วงนี้ด้วยอาจจะมีเรื่องฟ้าฝนเรื่องของเครื่องส่งต่างๆอาจจะไม่เสถียรเนาะพี่สมัยต่อเลยจ้าชอบ
0: ครับ
2: นี่พี่ภัทรพรบอกต่อด้วยค่ะต่อด้วยช่วงนี้ระยองฝนตกนะคะผู้ใหญ่บำรุงก็บอกต่อครับรอต่อครับพี่อนงต่อครับ
0: ครับโดนัทด้วยต่อครับต่อครับพิมพ์ด้วย
2: โอ้นะเยี่ยมเลยนะฟังกันหลายที่คนละครึ่งดีมากรอดตายค่ะ
0: ครับ
2: นี่ช่วยได้เยอะช่วย
0: ได้เยอะนะครับก็โอ้โหแบ่งไปพาเปพาระไปให้รัฐบาล60% น่ะ
2: ค่ะนะ60 40พี่เพ็ญทิชาบอกว่าดีเจ้าได้กึ่งนึงอีกรอบดีเจ้าน
0: ี่
2: มาเป็นภาษาเหนือจากลำพูนเลยเจ้า
0: ครับ
2: พี่ธนพงศ์ก็ต่อครับน้องโด
0: ครับนอกจากกลุ่มประชาชนทั่วไปแล้วก็ยังจะมีโครงการสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับเดี๋ยวมารอดูว่าจะได้คนละเท่าไหร่น่าจะพอๆกันแต่ว่าจะมีการเติมไปให้เท่าไหร่ต้องติดตาม
2: นี่ค่ะนี่ป้าวันดีบอกอยากให้ต่อค่ะดีกับทุกๆฝ่ายทั้งประชาชนพ่อค้าแม่ค้าไทยช่วยไทยจริงๆค่ะขอให้ได้
0: ครับนี่คือเสียงตอบรับจากประชาชนนะนะครับชัดเจนนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งโครงการน
2: ะ
0: โครงการนี้ก็หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่นะครับสำหรับหลายๆคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ใช้นะสำหรับ AI นะครับแต่ว่าในเรื่องของการศึกษาเรื่องของการทำงานเนี่ยหลายคนก็ถือว่าใช้มาเป็นที่พึ่งนะครับในเรื่องของการทำงานสำหรับ THAI Passport นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยก็มีการดำเนินการมาตั้งแต่ช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับ THAI Passport นะครับตอนนี้สำหรับยอดการลงทะเบียนนะครับมีลงทะเบียนไปแล้วกว่า 1,520,000 คนนะครับโดยโครงการ THAI Passport นะครับยอดลงทะเบียนล่าสุดก็คือ 1,520,000 คนกระทรวงดีอีก็มีการพร้อมเดินหน้าต่อนะครับในการขยายผลสู่นักเรียนและก็บุคลากรทางการศึกษาซึ่งอย่างที่เราเล่าให้ฟังนะครับคุณเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE นะครับมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการที่ยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือว่า THAI Passport นะครับว่ามีการลงทะเบียนของประชาชนตั้งแต่วันที่มีการเปิดลงทะเบียนจนถึงวันที่11กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับยอดผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จนะครับตอนนี้ 1,520,000 คนมีการป้อนคำสั่งใช้งานพร้อมเนี่ยรวมกว่า 8,720,000 ขออภัยครับ 8,720,807 ครั้งแล้วก็มีผู้ได้รับประกาศนียบัตรในการเรียนรู้ผ่านทาง AI ตรงนี้นะครับ139,519 ใบแล้วแล้วก็มีการชี้แจงว่าในเรื่องของการทำหนังสือไปยังทางฝั่งกระทรวงอวกับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยถามว่า เรื่องการประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วน้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยแน่นอนมีการใช้ AI มาประกอบในการเรียนแล้วนะครับก็เป็นการทำหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และก็เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับเช่นนักเรียนนักศึกษาและก็บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะครับได้เข้าถึงการใช้งาน generative AI ได้ฟรีตลอด1ปีนะครับในส่วนของการใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายของโครงการนี้นะก็จะมีการเปลี่ยนนะจากแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นเหมาไปก็เปลี่ยนเป็น Paper Active User นะครับก็เป็นสัญญาใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นการจ่ายตามเงินแปรผันตามผู้จำนวนใช้จริงนะครับจำนวนผู้ใช้จริงของโครงการนี้ด้วยสัญญาใหม่เนี่ยกำหนดว่าผู้ใช้งานจริงหมายถึงผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีการใช้งานอย่างน้อย1ครั้งต่อเดือนนะครับโดยจะมีการจ่ายเงินในอัตรา24.69 บาทต่อเดือนต่อคนนั่นเองนะครับก็เป็นโครงการที่หลายๆคนก็เริ่มมีส่วนร่วมในการใช้อยู่แล้วก็ตอนนี้นะใครที่ยังไม่ได้มีการลงทะเบียนไปก็ยังสามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้นะครับสำหรับ THAI Passport นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ ai.aiplus.go.th นะครับ aiplus.go.th นะครับสำหรับการลงทะเบียนนะครับตอนนี้ยังมีสิทธิ์อีกเยอะเลยนะเพราะว่าสิทธิ์ที่วางไว้เนี่ยคือทั้งหมด5ล้านสิทธิ
2: ์ค่ะ
0: ตอนนี้ก็1,520,000 คนแล้วนะครับ
2: ประเด็นคือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายระยะเวลา1ปีนะคะ คนทำงานนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่สนใจนะคะเขาคือเป็นทางเลือกนะเรียกว่าเป็นแหล่งทางเลือกในการใช้งานด้านการศึกษาการเรียนรู้การวิจัยแล้วก็การทำงาน
0: ครับ
2: น้องโดลองเจนดูแล้วเป็นไงบ้าง
0: ก็
2: ระหว่างที่ผ่านมาที่ใช้กับที่ผ่านมา
0: สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าก็ได้บางส่วนนะครับบางส่วนผมทำมันก็โอเคน
2: ะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้กับตัว AI Pass สักเท่าไหร่เพราะว่าคือการใช้งาน AI เนี่ยมันจะต้องมีการเรียนรู
2: ้
0: ในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าความต้องการของผู้ใช้งานอย่างที่น้อยใช้แอปอื่นๆแบบฟรีใช่ไหมครับก็จะเราก็ใช้เวลาประมาณนึงเลยกว่าที่เขาจะเข้าใจเรา
2: ใช่แล้วจำกัดด้วยนะบางทีจำกัดด้วย
0: ครับแต่ว่ามาใช้ใน AI Pass เนี่ยก็ต้องเข้าไปเยอะๆเข้าไปบ่อยๆนะครับจะได้เรียนรู้การทำงานของเราไปด้วยนะครับ
2: ค่ะยังมีหลากหลายประเด็นรออยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการต่างๆที่รัฐบาลดำเนินการกันนะคะอย่างที่ราชบุรีกรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าประหยัดกว่า 2,000 รายการลดสูงสุดถึง 60% นะคะรวมไปถึงทางรัฐบาลออกมาชี้แจงที่ท่านรองนายกสุภจีไม่ได้ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐนะคะย้ำว่าเป็นข้อตกลงภาคเอกชนการนำเข้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐบาลเพื่อดูแลเกษตรกรไทยแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นค่ารถโดยสารแล้วนะเริ่ม15 กันยายนนี
0: ้วันอังคารนี้
2: ค่ะกรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารแล้วเดี๋ยวจะมาไล่ดูกันนะคะว่าระยะทางอย่าง100 กิโลเนี่ยขึ้น3 บาทต่อที่นั่ง
0: ครับ
2: แล้วก็ถ้าหมวดอื่นๆจะเป็นยังไงบ้างนะคะพร้อมกับประเด็นอื่นๆด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะพักติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะที่ท่านไปออกรายการเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
0: ครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบ ไม่โอนหากได้รับความเสียหายโอน1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชู4มิติแก้ยาเสพติดสกัดตั้งแต่ชายแดนผนึกปปส.ตำรวจทหารประสานเพื่อนบ้านจับผู้ต้องหาหลบหนีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาพลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงบทบาทของกระทรวงยุติธรรมในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับซึ่งรัฐบาลนั้นได้ยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติโดยระบุนะครับว่ากระทรวงยุติธรรมนั้นมีหน่วยงานสำคัญคือสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือตัวย่อที่เราคุ้นกันว่าปปส.ครับซึ่งปปส.ก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องยาเสพติดโดยตรงครับรวมถึงมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานทางทหารเป็นหน่วยกำลังที่บูรณาการร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็กล่าวนะครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั่นต้องมองให้ครบทุกมิติตั้งแต่การป้องกันการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและการเฝ้าระวังโดยในช่วงเกือบ1ปีที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับได้มีการดำเนินการตั้งแต่ด้านการป้องกันโดยเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านร่วมกับเลขาธิการปปส.เพื่อจะดูแลพื้นที่โดยเฉพาะสามเหลี่ยมทองคำและสนับสนุนการตั้งจุดตรวจในประเทศลาวโดยใช้งบประมาณของปปส.รวมไปถึงกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศเมียนมากับลาวเพื่อจะป้องกันยาเสพติดตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่ประเทศไทยครับจากนั้นครับประมาณ1เดือนได้มีการเดินทางไปประเทศเมียนมาเพื่อจะหารือกับผู้นำและประธานที่ปรึกษาของประธานาธิบดีเพื่อขอความร่วมมือและประสานงานในหลายด้านรวมไปถึงครับการติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีไปยังประเทศเมียนมาและลาวหลังจากก่อเหตุเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเมื่อมีเบาะแสจะประสานไปยังเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศและมีการให้เงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศซึ่งที่ผ่านมาครับก็ได้รับการจับกุมและนำส่งผู้ต้องหากลับมาเป็นจำนวนหลายรายสำหรับในด้านการปราบปรามครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็กล่าวว่าเน้นไปที่การปราบปรามผู้ค้าผู้มีอิทธิพลและการยึดทรัพย์สินโดยตัวเลขสถิติในช่วง1ปีที่ผ่านมาของการปราบปรามมีสถิติที่สูงขึ้นครับรวมไปถึงการตรวจยึดสารตั้งต้นจำนวนมากซึ่งสารตั้งต้นเหล่านี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหากหลุดรอดไปได้ก็จะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้ประมาณกว่าพันล้านกว่าเม็ดเลยล่ะครับซึ่งทางพลตำรวจโทรุทธพลก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าในการดำเนินการจับกุมมีทั้งชุดปฏิบัติการของปปส.และชุดของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งก็เป็นส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนในการสกัดกั้นบริเวณชายแดนครับปัจจุบันมีหน่วยงานสำคัญ3หน่วยด้วยกันครับได้แก่1นบยส17ครับซึ่งดูแลพื้นที่ภาคตะวันตกไล่ตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีที่ติดกับประเทศเมียนมาซึ่งก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพภาคที่1และปปส.เขต7
6: ขณะที่นบยศ35ก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพภาคที่3และปปสเขต5ดูแลพื้นที่ในส่วนของภาคเหนือและสำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นนบยศ24ซึ่งเป็นหน่วยของกองทัพภาคที่2ครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ระบุนะครับว่าหน่วยงานทั้ง3หน่วยนั้นมีความสำคัญในการปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่แนวชายแดนเนื่องจากประเทศไทยเราครับมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นระยะทางยาวทั้งบริเวณของแม่น้ำโขงเองและพื้นที่ทางบกโดยมีการตั้งจุดสกัดและดำเนินการปราบปรามตั้งแต่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ชั้นในขณะที่ในทางด้านของปปส.และกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดครับก็ร่วมมือกันในการสกัดกั้นนอกจากนี้ครับถ้าไปดูในระดับจังหวัดก็มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าสอปสจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเป็นประธานร่วมกับผู้บังคับการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการใช้กลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการดำเนินงานต่อเนื่องไปถึงสอปสระดับอำเภอซึ่งก็มีนายอำเภอและผู้กำกับการตำรวจร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเจรจาลาวและเมียนมาร่วมตั้งจุดตรวจสกัดยาเสพติดก่อนเข้าไทยพร้อมตั้งศูนย์ปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัดพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์เปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำในทุกวันเสาร์ด้วยครับเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติครับโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นั้นได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานทางทหารบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติครับตั้งแต่การป้องกันปราบปรามบำบัดฟื้นฟูและเฝ้าระวังโดยทางการไทยครับได้มีการร่วม

จังหวัดซึ่งก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทำงานผ่านกลไกของท้องถิ่นเพื่อร่วมกันปราบปรามยาเสพติดภายในราชอาณาจักรไทยครับจากเรื่องของยาเสพติดครับมาดูกันต่อที่เรื่องของการปราบสแกมเมอร์และหนี้สินประชาชนด้วยกระทรวงยุติธรรมลุย7นโยบายหลักเร่งคืนความยุติธรรมปราบยาสแกมเมอร์แก้หนี้สินประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์เดินหน้าครับขับเคลื่อนงานของกระทรวงยุติธรรมผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินโดยเน้นย้ำเป้าหมายนะครับสร้างความเท่าเทียมทางสังคมแก้ปัญหายุติธรรมล่าช้าและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกมิติในทุกเรื่องราวครับทั้งการกำหนดกรอบเวลาชัดเจนเร่งรัดกระบวนการรับเรื่องและเยียวยาแก้ไขปัญหาความยุติธรรมที่ล่าช้ากองทุนยุติธรรมช่วยคนจนสนับสนุนครับค่าประกันตัวค่าทนายความลบภาพจำว่าคุกมีไว้ขังคนจนสกัดยาเสพติดข้ามแดนมีการจับมือกับประเทศเพื่อนบ้านครับเมียนมาและสปป.ลาวดักสกัดสารตั้งต้นยึดทรัพย์ผู้ค้าพร้อมเดินหน้านโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดลุยปราบสแกมเมอร์และนอมินีมีการตั้ง7ชุดทำงานย่อยสแกนบัญชีนิติบุคคลและกวาดล้างการถือครองที่ดินที่ผิดกฎหมายในเมืองท่องเที่ยวคืนเงินเหยื่อออนไลน์จับมือกับปปง.ครับสกัดวงเงินโยกย้ายล่าสุดครับเฉลี่ยทรัพย์คืนผู้เสียหายแล้วกว่าถึง130ล้านบาทครับมหกรรมแก้หนี้ช่วยประชาชนซึ่งจัดไปแล้ว23ครั้งนะครับเป็นการไกล่เกลี่ยสำเร็จทุนทรัพย์กว่า 8,000 ล้านบาทลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทช่วยปรับค่างวดผ่อนจากหนักให้เป็นเบาพร้อมมีการลุยจัดต่อทั่วประเทศนั่นเองแหละครับจากเรื่องของกระทรวงยุติธรรมครับยังอยู่กันที่การรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีกันบ้างครับกระทรวงยุติธรรมเดินหน้ารวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่ถือครองที่ดินในราชอาณาจักรไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์เปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินะครับว่าในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้ดำเนินงานโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือตัวย่อที่เราคุ้นว่า DSI ครับซึ่ง DSI นั้นเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีคณะทำงานในการปราบปรามอาชญากรรม7ชุดเพื่อจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยกรณีของชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเครือข่ายนอมินีต่างชาติและมาถือครองที่ดินในประเทศไทยบริเวณเมืองท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะบริเวณของพัทยาจังหวัดชลบุรีทางกระทรวงยุติธรรมนั้นก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและมีการรวบรวมพยานหลักฐานและมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในเดือนนี้พร้อมจะเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่อื่นในจังหวัดชลบุรีรวมไปถึงครับเกาะสมุยเกาะพะงันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตละครับเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้ที่มีความผิดผู้ที่กระทำความผิดต่อไปครับผมจากเรื่องของการปราบปรามนอมินีครับมาดูกันที่เรื่องของ AI กันบ้างครับกระทรวง DE เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ของประเทศมุ่งสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE ครับนายชัยชนกชิดชอบได้มีการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติหรือว่าบอร์ด AI แห่งชาติครับว่าที่ประชุมบอร์ด AI แห่งชาตินั้นได้
เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการ

ด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575โดยมีการวาง4ยุทธศาสตร์ได้แก่ครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์คลาวด์และบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ2ครับการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox 3ครับการพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและ4ครับการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็เน้นย้ำนะครับว่าประเทศไทยเรานั้นกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนครับพร้อมทั้งให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory 2 อย่างนี้ให้ออกจากกันอย่างชัดเจนครับเพื่อจะให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมไปถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจะขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายในเดือนนี้ครับเดือนกันยายนเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนต่อไปครับจากเรื่องของกระทรวงดีอีไปต่อกันที่เรื่องของกระทรวงพม.กันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการพม.เปิดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดพื้นที่พัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสมีงานทำมีรายได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะผู้พิการครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับก็เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิดครับทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนายจ้างสถานประกอบการและองค์กรคนพิการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกันอย่างคับคั่งครับซึ่งทางรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่างานนี้นั้นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงคนกับโอกาสทักษะกับงานและความคิดสร้างสรรค์กับตลาดเป็นการเปิดพื้นที่ครับให้กับคนพิการได้แสดงศักยภาพเข้าถึงเรื่องการจ้างงานพัฒนาทักษะประกอบอาชีพและนำไปสู่การสร้างรายได้ครับเป็นการสร้างรายได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพม.ครับสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมย้ำนะครับว่าการพัฒนาคนพิการนั้นต้องก้าวจากแนวคิดรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนไม่มองคนพิการเพียงผู้รับความช่วยเหลือแต่ต้องสร้างระบบที่เปิดโอกาสให้ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพราะเมื่อความสามารถไปเจอกับโอกาสคนพิการก็สามารถจะเป็นทั้งลูกจ้างเป็นผู้ประกอบการเป็นนายจ้างและเป็นผู้สร้างสรรค์รวมไปถึงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ขอเชิญชวนครับร่วมงาน Job and Market Fair 2569วันสุดท้ายวันนี้แล้วนะครับ13กันยายนที่ MCC Hall ชั้น3 The Mall นครราชสีมาครับจากเรื่องของกระทรวงพม.ไปที่กระทรวงศึกษาธิการกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศชูยุทธศาสตร์ All for Education ขับเคลื่อน5นโยบายหลักยกระดับคุณภาพการศึกษาและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศภายใต้แนวคิดครับ All for Education เพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญครับได้แก่การลดภาระครู
การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำผ่านโครงการ Thailand Zero Drop Out การยกระดับหลักสูตรด้วย AI Literacy การสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและการวางรากฐานพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ควบคู่กับกระบวนการ Digital Transformation ซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนำความสำเร็จจากผลประเมิน PISA ที่ไทยขยับขึ้นสู่อันดับที่53มาต่อยอดพัฒนาผู้เรียนพร้อมยกให้ความปลอดภัยในโรงเรียนนั้นเป็นวาระสำคัญสูงสุดเลยครับตลอดจนฝากหลักคิดให้ผู้บริหารทำงานเชิงรุกใช้ข้อมูลหรือว่า data นำไปสู่การตัดสินใจและยึดผลลัพธ์ของคุณภาพผู้เรียนนั้นเป็นตัวชี้วัดครับมาปิดท้ายกันที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษผนึกกำลังจังหวัดสมุทรสาครปูพรมตรวจโรงงานเสี่ยงป้องกันลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นมีการสั่งการกรมควบคุมมลพิษครับโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5บูรณาการร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปูพรมตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเพื่อจะป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะครอบคลุม3แนวคลองสำคัญครับได้แก่คลองภาษีเจริญคลองศรีวาภาสวัสดิ์และคลองเอกชัยโดยมุ่งให้สถานประกอบการนั้นปฏิบัติตามกฎหมายและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนเนื่องจากมีการร้องเรียนครับจากพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการลักลอบปล่อยน้ำเสียส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมและก็มีการร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมไปถึงคณะกรรมาการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ครับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5นั้นจะร่วมลงพื้นที่กับชุดปฏิบัติการของจังหวัดสมุทรสาครเพื่อจะสนับสนุนการตรวจสอบและมีการให้คำแนะนำด้านวิชาการและรวบรวมข้อมูลประกอบการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษทางน้ำในปีงบประมาณ2570ครับและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้นับถอยหลังนะครับอีก29วันที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมเดือนหน้านี้แล้วครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีพร้อมกันนะครับและวันนี้ครับตีของร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

ไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: กลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะยังมีอีกหลากหลายประเด็นรออยู่นะคะแต่ว่าถ้าในส่วนของหลักๆเนี่ยเราก็ชวนติดตามในข่าวภาค 7:00 นด้วยนะคะในส่วนของกองทุนหมู่บ้านร่วมมือกับกรมการปกครองเร่งประชาสัมพันธ์แบบเคาะประตูบ้านโครงการไทยช่วยไทยพระไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเห็นไหมนี่ยังติดปากเลยนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นการยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณนะคะตอนนี้หอกระจายข่าววิทยุชุมชนเสียงตามสายต่างๆพ่อผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่ทั้งหลายเนาะก็คงจะช่วยกับประชาสัมพันธ์นะคะพร้อมๆกับเร่งสนับสนุนในส่วนของโครงการด้วยนะคะน้องดู
2: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เราต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวบุญชวลิตนะครับซึ่งได้สูญเสียคุณชัยวัฒน์บุญชวลิตท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
1: ์
2: น
1: ะคร ับ
2: เพิ่งได้รับอาการเจ็บป่วยนะครับแล้วก็สูญเสียไปในช่วงของวันที่11กันยายนที่ผ่านมาครับ
1: ใช่แล้วคุณผู้ฟังผู้ชมคะกรมประชาสัมพันธ์สูญเสียบุคลากรผู้ที่มีความสามารถแล้วก็เป็นที่รักของพี่น้องชาวกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่เคยร่วมงานกับท่านนะคะพวกเราก็จะเรียกท่านว่าท่านรองบิ๊กนะคะท่านรองบิ๊กท่านชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11กันยายน2569และเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่วัดมณีวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งมีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอดีตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ญาติพี่น้องและประชาชนภาคีเครือข่ายค่ะร่วมประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมตามลำดับนะคะท่านรองบิ๊กหรือนายชัยวัฒน์บุญชวลิตท่านเกิดเมื่อปี2514รับราชการในสายงานประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องนะคะได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่2รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและเคยได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี2564และได้รับแต่งตั้งเป็นผอ.สำนักนะคะท่านเคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ด้วยท่านเคยเป็นเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์นะคะหลายตำแหน่งทีเดียวนะคะจนล่าสุดดำรงตำแหน่งท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อเดือนตุลาคม2568โดยปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะทั้งยังมีความรับผิดชอบภารกิจสำคัญต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์หลายด้านรวมถึงทำหน้าที่รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยค่ะ
2: ครับสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมนะครับจะมีการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่13ไปจนถึง21กันยายน2569เวลา 19:00 นนะครับและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่22กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปณวัดมณีวนารามจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทางพวกเรา2คนนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับแล้วก็พวกเราชาวกรมประชาสัมพันธ์ก็แสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับท่านรองบิ๊กก็จะอยู่ในใจของพวกเราเป็นต้นแบบในการทำงานของพวกเราตลอดไปครับ
1: ค่ะวันนี้ขอส่งต่อให้กับข่าวภาค 7:00 นนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา